0: Morning อาเซียน
1: เจ็ดโมงเช้าค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning อาเซียนในเช้านี้นะคะเช้าวันอังคารกับพี่ต้นสุชาติชวางกูลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะ
2: ครับผมในเช้าวันนี้นะครับเราก็นำเสนอข่าวมาตั้งแต่6นาฬิกาแล้วนะครับแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามพวกเราได้ทางเพจ Facebook ของ FM 100.5 แล้วก็ Facebook ของ Good Morning อาเซียนรวมทั้งการไลฟ์สดทาง TikTok นะครับกับเรียนคุณผู้ฟังช่วยกันกดไลค์กดเลิฟกดแชร์ไลฟ์ของเราทาง TikTok ด้วยนะครับเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆได้สามารถรับทราบข่าวสารดีๆครับน้องน้ำหวานจะไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับ
1: วันนี้คุณผู้ฟังของเราสดใสน่ารักคึกคักกันแต่เช้าเลยทีเดียวนะคะมีคุณอมรีทักทายเข้ามานะคุณหมูบอกว่าเคยรวมกับเพื่อนซื้อลอตโต้ของอเมริกาค่ะแต่ไม่ถูกก็เลยดีนะเพื่อนยังอยู่นะคะโอเคขอแสดงความยินดีด้วยมิตรภาพเรายังเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะมีคุณอาพรสวัสดีค่ะคุณน้ำหวานคุณต้นและทีมงาน Good Morning อาเซียนนะคะมีคุณสมบัติคุณประสิทธิ์คุณสสิมาคุณธนัญญานะคะคุณอัมไพรคุณอุมาคุณไหคำคุณเพิร์ลแจมโอ้ไม่เห็นคอมเมนต์คุณเพิร์ลแจมนานเลยนะคะบอกว่าชอบภาพสกรีนเซิร์ฟเวอร์ของเราที่เป็นลุคเอตี้สพี่ต้นได้เห็นตัวเองหรือยังคะ
2: เห็นแวบๆเมื่อกี้นี้
1: พี่ต้นแบบเนียนมากเลยอ่ะคือดูแบบ effortless ไม่ต้องพยายาม เนียนแบบเป็นตัวเองหล่อมากนะคะอ่ะคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจเดี๋ยวรอชมได้แล้วก็จะมีช่วงที่เราพักนะคะลองกดดูได้เอ๊ะวันนี้มีไหมไม่มีละต้องไปดูของเมื่อวานนะคะ
2: ไปดูของเมื่อวานครับเห็นคุณสุประชัยเห็นคุณสุประชัยเห็นคุณกันธนพักจากภูเก็ตบอกว่า27องศาคุณหมูนะคะจากอุดรธานี23องศามีฝนตกปล่อยแล้วก็คุณชยุทธจากสุราษฎร์ธานีวันนี้24องศานะครับแล้วก็ทางคุณยุทธพงศ์จากป้าฮั่นเชียงใหม่25องศาคุณประภาพรแล้วก็คุณเสือนอนไม่หลับนะครับมาทักทายพวกเราส่วนทาง TikTok เนี่ยผมเห็นคุณหมู8998นะครับอรุณสวัสดิ์น้องน้ำหวานแล
1: ้
2: วก็คุณยีโกงด้วยนะครับคุณพิสิทธิ์คุณ CC จากสงขลาคุณบิ๊ก1963นะครับบอกฟังจากคลองเตยนี่เองฝนลงแต่นืดเลยครับแล้วก็คุณอัธวัฒน์ครับคุณถาวรและอีกหลายท่านกราบขอบพระคุณครับ
1: อืมค่ะคุณโน้ตโอ้ยไม่เห็นข้อความคุณโน้ตนานนะดิฉันคุณโน้ตบอกว่าปกติจะได้ยินคุณน้ำหวานแทนตัวว่าดิฉันแต่ว่าเมื่อสักครู่ได้ยินว่าแทนตัวเองว่าน้ำหวานตอนคุยกับพี่ต้นชอบ คือแหมรายการข่าวก็ต้องแทนตัวว่าดิฉันแล้วค่ะเพื่อความสุภาพและเป็นทางการนะเป็นระดับภาษาของประเทศไทยเราเองพี่ต้นหรือจะยังไงดีเกากับพี่ต้นไอ้เต้าอะไรแบบนี้
2: ไอ้เต้าได้เลยครับ
1: รุ่นหวัด
2: เน
1: ี่ย
2: เป็นหวัดครับเรื่องต่อลึกอาเซียนนะครับวันนี้เราจะได้คุยกับคุณกิจรัตน์ก้อนเพียรผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรองประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานไปดูเรื่องยุทธศาสตร์คุณมนุษย์ปั้นคนรุ่นใหม่เศรษฐกิจสูงวัยของสิงคโปร์ครับผม
1: ค่ะเรื่องมนุษย์เรื่องคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกประเทศควรให้ความสำคัญในการพัฒนานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทรัพยากรมนุษย์ลดน้อยลงไปทุกทีคนเกิดใหม่มีน้อยแถมยังจะมี humanoid AI ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันค่ะว่าเขาทำยังไงนะคะนอกจากจะมีเรื่องเงินเดือนของนายกและคณะคาบิเนตนะคณะรัฐมนตรีที่สูงมากเขาก็ยังเอาเงินมาใช้เรื่องนี้ด้วยนะเรื่องการพัฒนาคนนะคะ
2: ครับผมก่อนที่เราจะไปคุยกับคุณจุชลัตนะครับผมก็มีขอสรุปเรื่องราวของการประชุมบริกนะครับในปีนี้เนี่ยเขาบอกเป็นปีที่20ของการก่อตั้งเป
1: ็
2: นการประชุมครั้งที่18นะครับซึ่งท่านสีเจิ้นผิงก็ไปประชุมด้วยตัวเองนะครับในงานนี้แล้วก็บอกว่าบริกWorld's most influential platform for emerging markets cooperation.

0: ชั่น Brix เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่มีอิทธิพลมากที่สุดในตลาดที่กำลังเกิดขึ้นมาใหม่ในเรื่องของความร่วมมือของตลาดเกิดใหม่เป็นยังไงกันบ้างไปสรุปนะครับว่าเขามีการประชุมกันเมื่อที่12กับ13ที่ผ่านมาที่กรุงนิวเดลลีแล้วก็ประธานก็คือเป็นประเทศอินเดียนะครับผู้ที่เข้าไปประชุมในงานนี้ก็เรียกว่าตัวบิ๊กเป้งๆทั้งนั้นเลยนะครับนอกจากท่านนาเรนทราโมดีเจ้าภาพแล้วก็มีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะครับมีหลุยส์อินาซิโอลูล่าเดอซิลวาจากบราซิลท่านสีเจนถิงก็ไปด้วยตัวเองประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้เซวิลรามาโฟซาก็ไปนะครับอัดเดลฟัตตาเอลซิซีของอียิปต์ก็ไปนะครับรวมทั้งประธานาธิบดีของเอธิโอเปียอิหร่านเองก็ส่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมาร์คุสโพเซสเปียนไปนะครับ UAE ซึ่งก็เพิ่งจะลบกันแล้วก็โดนอิหร่านถล่มอยู่เนี่ยนะครับก็ไปเหมือนกันนะครับส่งผู้แทนระดับสูงไปรวมทั้งซาอุดิอาระเบียก็ส่งผู้แทนระดับสูงไปแล้วก็อินโดนีเซียก็มีท่านปราโบโวสุเยนโตมีนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียก็ไปด้วยนะครับเฝ้าสังเกตการเขาสรุปประเด็นใหญ่นะครับของการประชุมครั้งนี้ว่าบริกต้องการที่จะเปลี่ยนโลกนี้ให้กลายเป็นแบบหลายขั้วมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเป็นอะไรที่สหรัฐอเมริกาจะมาชี้นิ้วได้เหมือนเมื่อก่อนติดต่อไปนะครับเด็กก็จะส่งเสริมบทบาทตัวแทนของแต่ละประเทศกำลังพัฒนาในการกระบวนการตัดสินใจระดับโลกรวมทั้งการปฏิรูป UN ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกปัจจุบันประเด็นที่สองก็คือลดการพึ่งพาระบบการเงินของตะวันตกเนี่ยเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้ระบบการเงินของตัวเองเนี่ยมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพราะฉะนั้นก็เลยต้องสร้างระบบใหม่ขึ้นมาเพื่อให้กลุ่มประเทศที่อยู่ในบริกสามารถใช้เงินสกุลของตัวเองนะครับในการซื้อขายระหว่างกันเราไม่ได้ต้องการที่จะเลิกใช้ดอลลาร์แต่เราต้องการที่จะมีทางเลือกเมื่อคุณใช้ดอลลาร์มาบีบนะครับหรือว่าทำให้พวกเราเนี่ยประสบความยากลำบากในการทำมาค้าขายเรื่องสามก็คือสงครามตะวันออกตะวันออกกลางและก็อิหร่านนะครับคือเขาบอกว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่สถานการณ์ตะวันออกกลางมีความรุนแรงอย่างมากเพราะฉะนั้นบริกเนี่ยนะครับต้องการที่จะให้ทุกประเทศเนี่ยเลิกลบกันเนี่ยหยุดความขัดแย้งแล้วก็หันหน้ามาร่วมมือกันมาค้าขายหากินดีกว่านะครับสร้างความเจริญรุ่งเรืองในทางด้านเศรษฐกิจลบไปจะถล่มกันไปจะมีจากความเสียหายประชาชนคือผู้เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดว่ามีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจประชาชนคือผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์จริงๆนะครับรวมทั้งประเด็นที่4คือสงครามยูเครนครับรัสเซียกับจีนนะก็รวมกันแล้วแน่นอนว่ายังไงก็อยู่ข้างเดียวกันครับก็ดูกันต่อไปว่าสหรัฐยุโรปและประเทศตะวันตกอื่นๆที่สนับสนุนยูเครนเนี่ยจะยอมเข้ามาหาเรื่องของการเจรจาในด้านสันติภาพหรือไม่นะครับและประเด็นสุดท้ายก็คือบริกไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับพูดถึงเศรษฐกิจเทคโนโลยี AI และความมั่นคงทางอาหารการค้าการลงทุนซัพพลายเชนพลังงาน artificial intelligence เรื่องนี้เขาก็คุยกันหนักหน่วงเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาเมืองสาธารณสุขและความร่วมมือด้านการเกษตรครับส่วนทั้งการเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับโรคติดเชื้อทั้งหลายครับ
1: ค่ะเมื่อวานที่ฉันรายงานไปจะเน้นเรื่องความพยายามของจีนในการแสวงหาความร่วมมือนะคะแล้วเขาก็เน้นมากๆเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและ AI นะคะแล้วเมื่อสักครู่ที่พี่ต้นบอกว่าเขาจำเป็นต้องแสวงหาทางเลือกนะคือสมองเราเนี่ยจะต้องให้มนุษย์อยู่รอดนะต้องให้ตัวเราอยู่รอดพอโดนบีบคั้นมากๆจากทางใดทางหนึ่งเนี่ยแน่นอนนะมนุษย์ย่อมแสวงหาทางเลือกแสวงหาทางอยู่รอดเพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้นะคะมาดูเรื่องขนมไหว้พระจันทร์มูนเค้กที่มาเลเซียพี่ต้นชอบกินไส้อะไรหรอคะ
0: ชอบทุกไส้เลยไส้ทุเรียนไส้ไข่เค็มไส้ถั่ว
1: ทุเรียนมาเบอร์หนึ่งนะ
0: มาเบอร์หนึ่ง
1: ค่ะที่มาเลเซียตอนนี้นะเขากำลังจะเริ่มต้น The Mid Autumn Festival นะคะในวันที่25กันยายนที่จะถึงนี้นะคะMid Autumn Festival ก็คือช่วงไหว้พระจันทร์นั่นเองนะคะแล้วตลาดเนี่ยก็คึกคักทีเดียวเพราะว่าเขามีการออกแบบพัฒนาขนมไหว้พระจันทร์นะคะให้ คนเนี่ยสามารถซื้อ

0: ื้อไปฝากทั้งครอบครัวที่ทำงานได้นะโดยแข่งกันในเรื่องความสวยงามนะคะแล้วก็แข่งกันเปิดตัวสินค้าแบบอลังการเลยทั้งร้านภัตตาคารจีนร้านเบเกอรี่ต่างๆนะคะเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยถือเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนนะคะซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ของประเทศถึงแม้ว่าขออภัยค่ะจะไม่ใช่วันหยุดราชการนะแต่ว่าห้างสรรพสินค้าย่านการค้าหลายแห่งก็มักจะตกแต่งสถานที่แล้วก็จัดจำหน่ายขนมไหว้พระจันทร์ติดโคมไฟตกแต่งตามฤดูกาลกันอย่างคึกคักนะคะดังนั้นขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยจึงเป็นมากกว่าของหวานแต่หมายถึงการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวแล้วก็การส่งต่อความปรารถนาดีนะคะรสที่เป็นที่นิยมเนี่ยออริจินอลดั้งเดิมบ้านเขาก็คล้ายๆบ้านเรานะคะก็จะมีไส้เม็ดบัวโลตัสซีดนะไส้ถั่วแดงถั่วรวมนี่มันเรียกว่าอะไรนะ assorted mix nut ใช่ไหมพี่ต้นขา
1: ใช่ครับผม
0: แล้วก็มีไข่แดงเค็ม salted egg นะคะแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะดึงดูดคนรุ่นใหม่ด้วยขนมไหว้พระจันทร์แบบผิวหิมะอะค่ะคือมันจะเป็นแบบนุ่มๆหนึบๆข้างนอกอะแล้วก็มีไส้ช็อกโกแลตไส้กาแฟคัสตาร์ดไส้ทุเรียนมูซังคิงและรสชาติแบบร่วมสมัยอื่นๆอีกนะคะก็เลยจะมีราคาหลายระดับรวมไปถึงการตกแต่งใส่มาในกล่องของขวัญระดับพรีเมียมจากโรงแรมชั้นนำค่ะบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยเขาทยอยรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าเป็นพรีออเดอร์นะตั้งแต่มิถุนายนถึงกรกฎาคมนะคะแล้วก็มอบส่วนลดคือแข่งกันแบบดุเดือดมากๆเลยทีเดียวนะคะและยังมีที่ปีนังนะที่มีขนมไหว้พระจันทร์สไตล์แต้จิ๋วเป็นอีกแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมค่ะเพราะว่าขนมไหว้พระจันทร์ของที่นี่เนี่ยจะเป็นลักษณะแป้งบางกรอบและมีไส้หอมละมุนนะคะซึ่งจะมีร้านเบเกอรี่ท้องถิ่นในจอร์จทาวน์หลายแห่งที่ยังคงรักษาวิธีการผลิตวิธีนี้ซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิมไว้นะคะสื่อท้องถิ่นเนี่ยรายงานว่ามีร้านเก่าแก่ในย่านเลอบูจิตราของจอร์จทาวน์นะคะที่ยังขายบิสกิตขนมไหว้พระจันทร์และเตรียมตะกร้าไม้ไผ่สำหรับเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลให้กับผู้ซื้อด้วยดังนั้นการแข่งขันในปีนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้วัดไม่ได้แข่งกันแค่เรื่องรสชาติเท่านั้นแต่ว่ายังเน้นเรื่องการออกแบบกล่องที่สวยงามใช้ซ้ำได้คือเป็นแบบอีโคเฟรนลี่นะคะแล้วก็สวยด้วยเล่าเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์นะคะซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยมองว่ากลุ่มลูกค้าองค์กรและผู้ซื้อเนี่ยเขาใช้มอบเป็นของขวัญก็เลยเน้นกลุ่มนี้มากๆนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้ที่มีกำลังซื้อในขณะที่บรรดาร้านเนี่ยก็ยังรักษาเรื่องรสชาติดั้งเดิมเรื่องการสร้างบรรยากาศที่ดีไว้กับช่วงเวลาที่แสนพิเศษแบบนี้ของบ้านเขานะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขนมไหว้พระจันทร์ของที่มาเลเซียเขานะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาดูเรื่องการพัฒนาคนของสิงคโปร์กัน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะเจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับคุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรองประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์ทุนมนุษย์ปั้นคนรุ่นใหม่เศรษฐกิจสูงวัยสิงคโปร์ค่ะไปคุยกันเลยค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณกฤษรัต
3: น์สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่สุชาติท่านพี่ต้นคุณน้ำหวานท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับ
0: สดใสสู้กับยามเช้านะคะคุณกฤษรัตน
3: ์ครับผมสดชื่นมากครับเช้านี
0: ้วันนี้จะเล่าเรื่องการพัฒนาทักษะคนรุ่นใหม่ของสิงคโปร์นะคะคือเขามีทั้งโครงการที่จัดสรรเม็ดเงินมาเพื่อใช้ในการให้ทุนการศึกษานะคะสนับสนุนให้เรียนให้สร้างอาชีพใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นเรื่องตลาดงานใหม่เนี่ยตรงนี้สะท้อนอะไรบ้างของนโยบายบ้านเขาค่ะ
3: คือที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบนะครับสิงคโปร์เขาสร้างประเทศด้วยคุณภาพของประชากรนะครับคุณภาพของการทำงานนะครับคุณหวานครับที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงระยะหลังเนี่ยนะครับมันมี4ปัจจัยหลักด้วยกันนะครับในการที่เขาจะกำหนดนโยบายในการสร้างคนรุ่นใหม่นะครับก็เนื่องจากปัจจัยผลกระทบด้านแรกก็เนื่องจากว่าเด็กที่เกิดน้อยลงนะครับอัตราการเกิดต่ำนะครับอันที่สองคือวัยของคนทำงานเนี่ยอายุยืนมากขึ้นนะครับวัยเกษียณก็สั้นลงเขาก็จะมีการปรับขยายวัยเกษียณที่สำคัญคือพอเนื่องจาก2ปัจจัยนี้ปั๊บเนี่ยมันก็กระทบเรื่องแรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมนะครับก็จะลดลงไปด้วยนะครับสิ่งสุดท้ายเลยที่คุณน้ำหวานเพิ่งเมนชั่นไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามา disrupt ตัวอุตสาหกรรมใหม่ๆนะครับก็มีหลายโครงการด้วยกันจากที่ผ่านมาสิงคโปร์เองโดยท่านนายกแล้วก็ทางสภาก็รับรองหลายโครงการนะครับเช่นในกรณีของเด็กเกิดน้อยเงี้ยนะครับเขาจะมีโครงการที่เขาเรียกว่า baby bonus นะครับในการที่จะให้เงินสนับสนุนเลยครับก้อนแรกตั้งแต่เด็กแรกเกิดเนี่ยตั้งแต่10,000 เหรียญ US $10,000สิงคโปร์เป็นต้นไปจนกระทั่งอายุ17 ปีนะครับก็วงเงินรวมๆก็ถ้าคิดออกเป็นเงินไทยก็เป็นหลักล้านนะครับล้านเกือบ2 ล้านบาทนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเขาไม่ใช่แค่สนับสนุนให้เด็กเกิดใหม่นะครับก็เขาดูในภาพรวมบูรณาการด้วยทั้งในแง่ของพ่อแม่ต้องมีเวลาในการลาวันหยุดวันลาวันป่วยนะครับวันพักต่างๆเพื่อจะมาดูแลลูกด้วยนะครับแล้วก็เขาขยายเรื่องสังคมสูงวัยเกษียณให้ยาวนานขึ้นมีการรีสกิลอัพสกิลแล้วก็นิวสกิลใหม่ๆครับ
0: ค่ะคือไม่ได้สนับสนุนผลักดันให้คนมีลูกกันอย่างเดียวแต่พยายามจะสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวด้วยนะคะ
3: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆเขาไม่ได้พึ่งพิงเฉพาะเรื่องสถานการศึกษาอย่างเดียวต้องยอมรับว่าระบบการศึกษาสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับพี่ต้นครับคุณวัฒน์ครับคือถ้าเราดูจากดัชนีอะไรต่างๆหลายแหล่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิซซ่าที่มีการเทสเนี่ยนะครับสิงคโปร์อยู่อันดับต้นๆของโลกนะครับแล้วก็อยู่เหนือกลุ่มประเทศ OECD ในทุกมิติเลยนะครับโดยเฉพาะที่เขาโดดเด่นมากๆก็เรื่องเกี่ยวกับการสอนให้คนตัว solving การแก้ไขปัญหาแล้วก็การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆคะแนนเข้ามาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ563ถ้าเทียบกับกลุ่มประเทศ OECD อยู่ที่500รวมทั้งมิติต่างๆครับในงานจ้างคนของเขานะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าในการบริหารจัดการคนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องระบบการศึกษาแต่ก็ให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการสร้างครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่มีคุณภาพแล้วก็พ่อแม่มีเวลาในการดูแลลูกอย่างดีมากขึ้นนะครับ
4: สิงคโปร์เนี่ยเขาก็ยังตอนนี้เขาก็อยู่ในสภาพก่อนเราหรือคล้ายๆเราหรือมากกว่าเราครับในเรื่องของ
0: เอจิ้ง
4: การมีประชาเอจิ้งโซไซตี้เนี่ยครับของเขาไปถึงในระดับไหนแล้วครับแล้วของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงใช่ไหมฮะทีนี้เมื่อมีความประชากรเนี่ยมีความมีเป็นพวกสูงวัยมากขึ้นขนาดนี้สิงคโปร์เขาจะรักษาความสามารถในการแข่งขันแล้วก็บทบาทของเขาที่จะเป็นผู้นำในเวทีของอาเซียนแล้วก็เอเชียได้ยังไงครับ
3: ครับพี่ต้นครับท่านผู้ฟังครับก็โดยหลักการคือในแง่ Aging Society ของเขาก็ตัวเลขค่อนข้างสูงอยู่นะครับก็เกิน 20% แล้วก็แปลว่าคนสูงวัยที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนี่ยทุกๆ100คนก็มีมากกว่า20คนของเราก็เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในสิ่งที่เขาบาลานซ์3เรื่องนะครับอันที่1คือเขาพยายามให้เด็กเกิดใหม่มากขึ้นนะครับเพื่อแล้วก็ผลิตอย่างมีคุณภาพมากขึ้นนะครับมิติที่2เนี่ยในกรณีที่แรงงานที่ลดลงครับพี่ต้นครับเขาไม่ได้มองแค่เพียงว่าเอาแรงงานที่เป็นคนสิงคโปร์นะครับอย่างเดียวเขาชดเชยด้วยการนำแรงงานต่างประเทศที่เขาเรียกว่า high skill talent work นะครับเข้ามาซึ่งส่วนของ ของที่นำเข้ามาก็ไม่ใช่น้อยนะครับ อยู่ในหลักล้านคนเหมือนกันนะครับเขาเลือกคนครับเขาเลือกในการที่ดึงคนที่มีศักยภาพในการเข้าไปเติมเต็มแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่มีศักยภาพนะครับซึ่งสัดส่วนเนี่ยล่าสุดทางนายกรัฐมนตรีก็เองก็แถลงนะครับว่าความเป็นห่วงกังวลของสิงคโปร์คือจะมีต่างชาติที่มีทาเลนต์เยอะเนี่ยเข้ามากลืนคนในประเทศไหมนายกสิงคโปร์ก็แถลงชัดเจนนะครับว่าสัดส่วนต้องต่ำกว่าคนสิงคโปร์ก็แปลว่าคนสัญชาติสิงคโปร์ก็ยังเป็น majority อยู่นะครับเขาจะเติมแรงงานพวกนี้ครับเขาดูเรื่องดึงตั้งแต่เด็กวัยเรียนเด็กที่มีศักยภาพของต่างประเทศนะให้ทุนเข้าไปแล้วก็ให้โอกาสในการทำงานอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญคือในเรื่องของคนสูงวัยเองเขาก็พยายามบาลานซ์นะครับก็คือเขาจัดโปรแกรมที่เรียกว่าให้มีการจ้างงานต่อเนื่องเขาจัดเงินสนับสนุนจากภาครัฐนะครับโดยเฉลี่ยครับท่านพี่ต้นครับท่านผู้ฟังครับตั้งแต่อายุ40ปีเป็นต้นไปของคนสิงคโปร์เนี่ยรัฐบาลสนับสนุนเงินประมาณสัก 4,000 US ดอลลาร์ต่อปีในการที่จะไป up skill re skill แล้วก็ new skill ครับผม
0: เป็นเงินที่เขาตั้งใจนำมาใช้เลยนะคะในเรื่องการพัฒนาทักษะของคน
3: ใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคืออย่างที่สิงคโปร์สร้างประเทศด้วยคนนะครับสรุปครับผม
0: ค่ะคราวนี้เราสามารถเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างคะจริงๆคุณมอนิ่งอาเซียนเราก็นำเสนอบ่อยนะเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าการพัฒนาคนเนี่ยมันเป็นโจทย์สำคัญคราวนี้มันมีปัจจัยเรื่องทั้ง AI เรื่องเศรษฐกิจสูงวัยการแข่งขันด้านทักษะนะคะเราเองก็เพิ่งจะลงทุน AI ไปด้วยเม็ดเงินมหาศาลเหมือนกันเราสามารถเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างคะ
3: คือด้านหนึ่งก็คือว่าสิงคโปร์เองก็ยอมรับนะครับว่าในการที่จะผลิตคนหรือเตรียมคนเนี่ยเขาเตรียมคนมุ่งเน้นในเรื่องการใช้ AI นะครับเขาไม่ได้เน้นเพื่อไปสร้าง AI นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นคีย์ success ตัวหนึ่งของเขาคือเขาต้องสอนคนของเขานะครับมุ่งเน้นให้รู้จักการใช้ AI อย่างฉลาดนะครับให้เป็นประโยชน์ให้เป็นเครื่องมือในการที่จะเสริมในทุกภารกิจไม่ว่าจะภารกิจในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของเขาในการ manage นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญของเราคือ เราต้องพยายามมุ่งเน้นการใช้ AI มากกว่าที่จะไปสร้าง AI เพราะว่าศักยภาพประเทศเราก็คงจะต้องเริ่มต้นจากการใช้ AI ให้เป็นนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคือเรื่องการเรียนการสอนของเขาชัดเจนอย่างที่ผมเรียนนะครับเขาไม่ได้เน้นการเรียนการสอนแค่เพียงในมหาวิทยาลัยแต่เขาเน้นการเรียนการสอนที่ระหว่างการทำงานด้วยเขาเพิ่มเงินสนับสนุนนะครับให้กับภาครัฐเนี่ยสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้กับแต่ละบริษัทโดยเฉพาะ SME ครับผมคิดว่า SME บ้านเราเนี่ยเป็นมีสัดส่วนค่อนข้างสูงมากคุณธบานครับถ้ารัฐบาลสามารถจะมุ่งเน้นเพิ่ม AI เข้าไปในระบบใช้ AI ใน SME ได้นะครับผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับผม
4: คุณกิจรัตน์ครับในบ้านเราประเทศไทยเราเองเนี่ยเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนในทุนมนุษย์เนี่ยคิดว่าเรามีมากพอที่จะสามารถที่จะแข่งขันนะครับกับประเทศอื่นๆหรือว่าสิงคโปร์หรือประเทศชั้นนำได้หรือยังครับ
3: คือถ้าเทียบจากสัดส่วนครับพี่ต้นครับก็ต้องยอมรับว่าทุนมนุษย์เนี่ยเรากำลังพูดถึงในระยะแค่ย้อนหลังไปไม่ถึง10ปีนะครับเรื่องการลงทุนพวกนี้มันต้องเป็นการลงทุนระยะยาวหรือลองเทอมนะครับแต่ก็ยังไม่สายเกินไปเพราะตอนนี้รัฐบาลเองประเทศไทยเองก็กลับมาเน้นเรื่องทุนมนุษย์ผมคิดว่าเรื่องการสร้างคนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเรามองอย่างเป็นระบบนะครับตั้งแต่เรื่องการแรกเกิดจนกระทั่งการวัยทำงานแล้วก็ไปจนกระทั่งวัยหลังการทำงานเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามองอย่างเป็นระบบแล้วก็มีการสนับสนุนอย่างจริงจังนะครับผมคิดว่าใน3ปี5ปีเนี่ยทุนมนุษย์ของไทยเนี่ยก็จะมีศักยภาพเพราะพื้นฐานของประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยกว่ากลุ่มประเทศอื่นๆนะครับผม
0: จริงๆเมื่อเทียบกับไซส์ด้วยนะคะขนาดของประเทศเราเนี่ยนะคะคราวนี้คุณกฤษรัตน์มองว่าอะไรคะที่จะเป็นเรื่องการลงทุนมนุษย์ในไทยที่เราพอจะทำได้ในระยะอันใกล้นี
3: ้คือในระยะอันใกล้ครับคือผมอ้างอิงถึงตัวบทรายงานของ World Bank นะครับที่จะมีการประชุม World Bank ประจำปีในประเทศเราเนี่ยในช่วงเดือนหน้าเนี่ยผมคิดว่าAI แล้วก็การพัฒนาเนี่ยเรื่อง advanced manufacturing คือเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมันจะต้องมีการเพิ่มเติมเข้าไปในคนรุ่นใหม่ก่อนนะครับสำหรับคนที่กำลังจะผลิต สถานการณ์ศึกษาที่ผลิตออกมาเนี่ยผมคิดว่าแอดวานซ์เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยต้องเติมเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญคือเราต้องสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นพื้นฐานเราด้วยเทคโนโลยีครับเติมต่อยอดเข้าไปเช่นเรื่องไอทัวริสต์อย่างเงี้ยนะครับเรื่องการท่องเที่ยวรวมถึงเรื่องเกษตรเรื่องเกษตรเรื่องอุตสาหกรรมอาหารพวกนี้ครับมันเป็นพื้นฐานเดิมของเราอยู่แล้วแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เกิดที่เราใช้คำว่าสมาร์ทฟาร์มิงนะครับอะไรทั้งหลายแหล่พวกนี้ครับซึ่งถ้ารัฐบาลสามารถที่จะจับมือร่วมกันกับภาคเอกชนด้วยนะครับในการที่จะเติมเต็มเหล่านี้แล้วก็ดึงเทคโนโลยีศักยภาพจากต่างประเทศเชื่อมโยงกับสิงคโปร์หรือกลุ่มประเทศที่มีพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีแล้วพวกนี้ครับก็จะเติมเต็มให้ไวยิ่งขึ้นครับ
4: จากข้อมูลที่ผมได้รับทราบมาเนี่ยนะครับเรามีแรงงานคนรุ่นใหม่เนี่ยวัยหนุ่มสาวเนี่ยที่อยู่กับเรื่องของการขนส่งในกรุงเทพเนี่ยประมาณ 200,000 คนเรามีรัฐบาลมีนโยบายในการที่จะทำยังไงให้คนในกลุ่มนี้เนี่ยสามารถไปสู่แรงงานที่มีคุณภาพในเรื่องของการใช้ AI และเทคโนโลยีได้บ้างไหมครับ
3: คือในเรื่องของแรงงานปัจจุบันนะครับคนหนุ่มสาวเองปัจจุบันเนี้ยแนวโน้มการทำงานก็อาจจะเปลี่ยนไปอย่างที่พี่ต้นเรียนนะครับก็จะมีกิกอีโคโนมีเข้ามาแรงงานประเภทอิสระแล้วก็เอ็นเตอร์เพรเนอร์ต่างๆพวกนี้ครับทีนี้ในส่วนของเทคโนโลยีเองอ่ะอย่างที่เรียนเลยครับว่าการเรียนนอกห้องเรียนการเรียนนอกมหาวิทยาลัยเนี่ยหลักสูตรอะไรต่างๆพวกนี้ครับต้องเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ในการเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีทั้งฟรีแล้วก็ไม่ฟรีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือองค์การภาคเอกชนสภาการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับก็น่าจะมีส่วนในการที่ช่วยสนับสนุนโปรแกรมต่างๆที่จะต่อยอดให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการที่จะไปต่อยอดอาชีพของเขาในระยะยาวครับคงไม่ใช่แค่เพียงเป็นอาชีพอิสระอยู่ตลอดไปนะครับการสร้างธุรกิจจากสเกลเล็กไปหากลางไปหาใหญ่ครับพี่ต้นครับ
0: ค่ะก็ต้องพัฒนาไปหลายๆเรื่องนะแล้วตอนนี้มีเรื่อง AI นะคะที่เติบโตพัฒนาทั้งเราต้องรู้จักใช้งานและเราก็ต้องรู้จักที่จะรอดในช่วงที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีแบบ

0: มีโอกาสฟังคุณจิตรัตน์แบบเต็มๆมากกว่านี้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะถูกต้องนะคะเอาละค่ะวันนี้มีคุณผู้ฟังที่บอกว่าคนไทยต้องพัฒนาตนเองนะแล้วก็รัฐบาลต้องมองเรื่องการพัฒนาคนพัฒนาชาตินะคะอ่ะอีกท่านหนึ่งบอกว่าคนไทยต้องเร่งพัฒนาคุณภาพตนเองให้คิดเชิงระบบแล้วก็คิดแผนระยะยาวมากกว่าเฉพาะหน้านะคะก็น่าสนใจมากๆเลยสำหรับความเห็นของคุณผู้ฟังในเช้านี้นะคะ
0: ครับผมก็วันนี้คุณหมอเนี่ยซึ่งของเราก็ทำหน้าที่มาจนกระทั่งจะหมดเวลาแล้วนะครับเราทั้งสองคนคุณน้องน้ำหวานอิสริศรีวิชานกินแล้วผมต้นสุชาติสว่างกุลก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้6 โมงเช้าครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7 โมงถึง 7 โมงครึ่งกับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6 โมงถึง 7 โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1 ใน มงคล 38 ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
4: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการการคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
2: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิด

0: 01-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
2: เจ็ดนาฬิกา32นาทีสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่15กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
2: ค่ะวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะมีภาพข่าวและพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการ

0: การเฉลิมฉลองครบ50ปีสัมพันธ์การทูตไทยเวียดนามค่ะและพาดหัวข่าวนะคะประสบนิกรปีติ2ล้นเกล้าเสด็จเยือนเวียดนามครบ50ปีสายสัมพันธ์การทูต2ชาติประสบนิกรปีติในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ในการนี้วันที่15กันยายนจะเสด็จไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซิร์นและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์นับเป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามค่ะและอีกภาพหนึ่งนะคะภาพรองลงมาเป็นภาพนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กระทรวงวัฒนธรรมนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพพระองค์ภาค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าวใหญ่หลายๆฉบับเลยนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ลงมติสำนวนคดีหัวสว.ปี2567แล้วนะครับโดยมีผู้ถูกร้องทั้งหมด427คนไม่ใช่229คนตามที่มีการเสนอมาก่อนหน้านี้ขณะที่กกต.ก็มีมติส่งฟ้องผู้ถูกร้องในบางข้อกล่าวหาแต่ย้ำว่าผู้ถูกส่งฟ้องยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำผิดและยังสามารถต่อสู้คดีในชั้นศาลได้ครับเมื่อวานนี้กกต.ทั้ง7คนก็เริ่มประชุมลงมติกันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมีตำรวจประมาณ200นายดูแลพื้นที่สำนักงานกกต.พร้อมจำกัดพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนและผู้สังเกตการณ์ก่อนที่กกต.จะแถลงผลในช่วงบ่ายนะครับสำหรับคดีนี้กกต.พิจารณารวม7ข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาที่1ครับกรณีนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปช่วยเหลือผู้สมัครได้รับเลือกเป็นสว.มีผู้ถูกร้อง21คนกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องทั้งหมดครับข้อกล่าวหาที่2กรณีผู้สมัครยินยอมให้นักการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสว.นะครับก็มีผู้ถูกร้อง140คนกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องทั้งหมดเช่นกันครับและส่วนข้อกล่าวหาที่3เป็นเรื่องของการแนะนำตัวของผู้สมัครครับไม่เป็นไปตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่กกต.กำหนดมีผู้ถูกร้อง175คนกกต.มีมติส่งฟ้อง42คนประกอบด้วยสว.ปัจจุบัน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.1คนและบุคคลอื่นอีก15คนขณะที่ข้อกล่าวหาที่4ถึง7นะครับเป็นความผิดเกี่ยวกับการให้หรือรับทรัพย์สินและผลประโยชน์การจัดเลี้ยงเพื่อจูงใจการลงคะแนนรวมถึงการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการสมัครหรือการลงคะแนนเลือกสว.นะครับใน4ข้อหานี้นะครับกกต.มีมติส่งฟ้องทั้งหมด77คนเป็นสว.ปัจจุบัน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว .36 คนและบุคคลอื่นอีก15คนนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ย้ำนะครับว่าการส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเป็นเพียงมติในชั้นกกต.ที่เห็นว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักเพียงพอที่จะดำเนินคดียังไม่ใช่การชี้ว่าบุคคลเหล่านี้มีความผิดผู้ถูกกล่าวหายังมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีในชั้นศาลฎีกาได้อย่างเต็มที่หลังจากนี้กกต.จะจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งภายใน60วันสำหรับสว.ที่ถูกส่งฟ้องครับยังไม่ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในทันทีแต่ถ้าหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาสว.รายนั้นจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาส่วนเหตุผลที่กกต.ไม่ส่งฟ้องในข้อหาที่1และ2นายณรงค์ก็ชี้แจงนะครับว่าได้มีการไต่สวนยังพบข้อจำกัดด้านน้ำหนักและก็ความสอดคล้องของพยานหลักฐานโดยเฉพาะพยานบางปากที่กลับคำให้การภายหลังประธานกกต.ก็บอกว่าในส่วนที่มีข้อกล่าวอ้างถึงการวางแผนในการช่วยเหลือผู้สมัครภายในพรรคก็ไม่พบหลักฐานประกอบที่เพียงพอเช่นหลักฐานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมภาพถ่ายวัตถุพยานหรือว่าเส้นทางการเงินที่ยืนยันการกระทำที่กล่าวอ้างทางด้านของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้กดดันกกต.และก็เห็นว่าการพิจารณาต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส่วนบรรยากาศที่รัฐสภาสว.ที่ถูกจับตาว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากคดีก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและรอขั้นตอนการดำเนินคดีหลังจากนี้ครับพาดหัวใหญ่ของหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเช้านี้กกต.ลุยไฟปล่อยผีคดีหัวสว.ภูมิใจไทยรอดยก

0: แผงพยานไม่น่าเชื่อแต่แรกส่งฟ้องศาลแค่77คนเป็นวุฒิสภาวุฒิสมาชิกนะครับปัจจุบัน26รายกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรอดหมดกกต.มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาบางส่วน77รายจาก427รายคดีทุจริตการเลือกสว.มีสว.ปัจจุบัน26คนข้อกล่าวหาแนะนำตัวเรียกรับผลประโยชน์ด้านวรสิทธิ์ลั่นรัฐบาลไม่มีแรงกดดันใครทำอะไรต้องรับผิดชอบไม่ได้เข้าไปวุ่นวายไม่เกี่ยวข้องทุกอย่างยืนบนข้อเท็จจริงขณะที่สว.สีน้ำเงินยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติถกกฎหมายสำคัญ DSI ขอสำนวนกกต.ประกอบคดีฟอกเงินครับ
1: ทางด้านของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสส.แบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านพร้อมด้วยรองหัวหน้าพรรคและสส.พรรคประชาชนก็ได้ร่วมแถลงข่าวภายหลังกกต.มีมติส่งฟ้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.ทั้งสิ้น77คนในจำนวนนี้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งสว.ในปัจจุบัน26คนนายณัฐพงษ์กล่าวนะคะว่าคดีการโกงเรื่องสว.เป็นหนึ่งในมหากาพย์การโกงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยซึ่งเกิดขึ้นจากความพยายามของกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งที่ต้องการกินรวบทั่วประเทศและต้องการควบคุมสถาบันทางการเมืองอย่างไรก็ตามกกต.มีมติสั่งฟ้องแค่ส่วนน้อยจากผลการไต่สวนของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงเลือกสว.คือสั่งฟ้องสว.แค่26คนและไม่สั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยแม้แต่คนเดียวนายณัฐพงษ์บอกอีกนะคะว่าเพื่อเป็นการผลักดันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงเลือกสว.ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายพรรคก็จะมีการดำเนินการต่อไปค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐส่งฟ้องศาล77สว26คนประธานกกต.ป้องเนวินและหนูปล่อยผีภูมิใจไทยหลุดทั้งหมดไอลอจ่อแฉกวนรอดคดีส้มยื่นมาตรา157ฟัน7อรหันต์มติกกต.ฟันคดีหัวสว77คนเป็นสว26คนส่งศาลฎีกาปล่อยผีบิ๊กภูมิใจไทยไม่ติดร่างแหแม้แต่คนเดียวอ้างพยานไม่น่าเชื่อถือประธานกกต.ป้องเนวินและอนุทินหลักฐานไม่ชัดรองเลขากกต.เปิดช่องกำโพยเข้าไปได้ไม่ผิดไอลอแถลงการซัดกกต.ล้ำเส้นศาลเดินหน้าแฉกวนที่ไม่ถูกฟ้องค่ะขณะที่ข่าวสดนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะเนวินหนูบิ๊กภูมิใจไทยรอดหมดกกต.ฟ้องแค่26สว.ต้องหยุดหน้าที่ณรงค์แถลงเองอ้างพยานอ่อนพรรคประชาชนและไอลอลั่นลุยต่อยังไม่จบ DSI แจ้งคดีอ้างยี่กับฟอกเงินกกต.มีมติคดีหัวสว.จากผู้ถูกร้อง427คนให้ส่งฟ้องศาลฎีกา77คนเป็นสว.ปัจจุบัน26รายส่วนรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรอดทั้งหมดค่ะ
0: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรหรอครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟัน

0: ที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทค
4: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับรัฐบาลเตรียมพิจารณาเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังจากนายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังประเมินสถานการณ์และความจำเป็นก่อนตัดสินใจครับขณะที่รัฐบาลก็ระบุว่ายังมีวงเงินจากพรก.กู้เงิน400ล้านบาทเหลือประมาณ 4-50,000 ล้านบาทครับพร้อมนำมาใช้หากเห็นว่ามีความจำเป็นนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงบประมาณนะครับก็บอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสแรกจะสิ้นสุดในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ขณะที่กระทรวงการคลังกำลังประเมินสถานการณ์ครับเพื่อพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องต่อโครงการหรือไม่หากกระทรวงการคลังเห็นชอบครับรัฐบาลก็มีวงเงินเหลือจากพรก.กู้เงินประมาณ 4-50,000 ล้านบาทสามารถนำมาใช้ขับเคลื่อนโครงการได้โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการเปิดทางให้ดำเนินการต่อได้ถ้าหากว่าสถานการณ์มีความเหมาะสมครับในขณะเดียวกันรัฐบาลยังคงเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในพื้นที่878อำเภอทั่วประเทศการจัดกิจกรรมครั้งที่6นี้นะครับก็มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 140,000 คนสร้างเงินหมุนเวียนกว่า 13.24 ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน 2.17 ล้านบาทครับถ้าหากรวมการจัดกิจกรรมทั้ง6ครั้งก็มีประชาชนเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องสร้างเงินหมุนเวียนรวม 86.56 ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพรวมกว่า 15.02 ล้านบาทรัฐบาลบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวครับจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายนนี้และเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดและกระตุ้นการจับจ่ายสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนทั้งนี้สำหรับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการประเมินจากกระทรวงการคลังยังไม่ใช่การประกาศเดินหน้าโครงการอย่างเป็นทางการก็รอความคืบหน้าต่อไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในแนวหน้าครับเฮเฟส2มาแน่ไทยช่วยไทยรัฐบาลยันเงินพอพระดอนเผยขอให้คลังเคาะต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังจากนายกไฟเขียวในหลักการยืนยันมีงบจากพรก.กู้เงิน 50,000 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าบรรเทาค่าครองชีพประชาชนขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องผลดำเนินงานตลอด6ครั้งสร้างเงินหมุนเวียนกว่า86ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพ15ล้านบาทกปช.ประชุมนัดแรกสุภชีกำชับปรับยุทธศาสตร์สื่อสารหลังเจอมรสุมภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจดึงดีนิติพงศ์นักแต่งเพลงชื่อดังนั่งผู้ทรงคุณวุฒิสร้างความเชื่อมั่นดันการสื่อสารเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มครับ
5: ส่วนเมื่อวานนี้นะคะภารกิจของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ให้การต้อนรับเซอร์โทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรที่เดินทางมาร่วมงาน Gas Tech Bangkok 2026เข้าหารือเป็นการส่วนตัวค่ะซึ่งการหารือครั้งนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีเพื่อเดินหน้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่พร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเป็นพลังงานสะอาดค่ะจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Gas Tech Bangkok 2026ที่ศูนย์การประชุมไบเทคบางนาโดยมีผู้ผลิตก๊าซ LNG บริษัทพลังงานระดับโลกผู้ซื้อผู้ค้านักลงทุนผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงพัฒนา AI และพลังงานคาร์บอนต่ำเข้าร่วมค่ะประเด็นนี้นะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะนายกเปิดแก๊สเทคชู3แนวทางนายกเปิดห้องทำงานคุยโทนี่แบลร์อดีตนายกอังกฤษถกเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่บอกธุรกิจ

0: Data Center เปิดช่องไทยมีฐานข้อมูลดึงประสบการณ์ TBI ร่วมยกระดับเศรษฐกิจไทยขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมเปิดเวที Gas Tech 2026ชู3แนวทางพลังงานมั่นคงเปลี่ยนผ่านได้จริงและต่อยอดการลงทุนพร้อมวางไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือพลังงานภูมิภาคค่ะ
1: ครับทางด้านของนายศิขศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับนำคณะผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคลอสครับที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อวานนี้โดยกัมพูชานำโดยนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการประชุมนัดแรกของกระบวนการประนอมโดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดกรอบและกติกาการดำเนินงานร่วมกันขณะที่ฝ่ายไทยยืนยันจะเดินหน้ากระบวนการโดยคำนึงถึงการปกป้องผลประโยชน์ของชาติรวมถึงประเด็นทางทะเลและเขตแดนไทยกัมพูชาสำหรับวันนี้จะมีการถ่ายทอดสดถ้อยแถลงการเปิดประชุมของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของไทยกับกัมพูชาต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการนะครับซึ่งจะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการทำงานของคณะกรรมการประนอมรวมถึงแนวทางการประชุมและการดำเนินการในกระบวนการระยะต่อไปคณะผู้แทนฝ่ายไทยก็ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศกรมอุทกศาสตร์กรมยุทธศาสตร์ยุนกรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานซึ่งก็มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเด็นทางทะเลความมั่นคงและพลังงานครับกระทรวงการต่างประเทศก็บอกด้วยนะครับว่าไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่ก็คาดว่ากระบวนการนี้จะใช้เวลาประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะจัดทำรายงานพร้อมกับข้อสรุปและข้อเสนอแนะแต่ข้อเสนอแนะดังกล่าวไม่มีผลผูกพันต่อไทยและก็กัมพูชาครับซึ่งหลังจากนั้นสำหรับบรรยากาศในการประชุมเมื่อวานนี้นะครับนายปรักสุคนพร้อมกับทีมกฎหมายของกัมพูชาก็เข้าร่วมประชุมไปประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นผู้แทนไทยกัมพูชาและคณะกรรมการประนอมได้ร่วมกันถ่ายภาพก่อนจะแยกย้ายกันกลับนะครับเพื่อดำเนินการสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงเปิดในวันนี้นะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนศิขศักดิ์บินสิงคโปร์ถกเขมรลั่นเกาะกูดของไทยไร้ปัญหาศิขศักดิ์บินสิงคโปร์เจรจาเขมรยึดแนวทางทวิภาคีลั่นเกาะกูดของไทยไร้ปัญหาผอ JIC ยืนยันไม่มีการใช้สารเคมีครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีประเด็นเรื่องของความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชติและกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
2: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลก Gas Tech งานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามได้เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือว่าสีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดนะคะว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งก็ต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำประกอบการตรวจสอบโดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้ค่ะนอกจากนี้ผู้บังคับการปราบปรามยัง

0: ูดถึงการตรวจสอบว่าหากพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดก็จะเรียกบุคคลนั้นมาสอบปากคำสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการปราบปรามก็บอกว่ายังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวและไม่ใช่การดำเนินการของกองบังคับการปราบปรามจากกระแสดราม่าเกี่ยวกับวัดดังอัมพวานะคะที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงและถูกเซนพระชื่อดังมีเรื่องราวที่ร้ายแรงยิ่งกว่าคดีสมิโชติทางด้านของนายวิวัฒน์โตเหมือนและนายกนกเดชลิขิตวัฒนเศษสองวยาวัจกรวัดจุฬามณีตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงถึงประเด็นดังกล่าวโดยยืนยันว่าภายในวัดจุฬามณีไม่ได้มีเหตุการณ์หรือปัญหาใดๆตามที่ถูกนำเสนอในโลกออนไลน์ค่ะไทยรัฐพาดหัวข่าวตำรวจปัดกระแสฉาวดราม่าวัดจุฬามณียันไม่มีข้อมูลการทำผิดลูกศิษย์ดาหน้าออกปกป้องค่ะ
1: ครับศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามศาลชั้นต้นครับอนุญาตให้คดีปลาหมอคางดำดำเนินการในรูปแบบคดีแบบกลุ่มนะครับหลังจากตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ10คนยื่นฟ้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารหรือ CPF และกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องรวม9รายคดีนี้เริ่มจากกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายโดยศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งเมื่อวันที่4มีนาคม68ให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มเนื่องจากเห็นว่ามีการบรรยายคำฟ้องชัดเจนและมีผู้ได้รับความเสียหายจำนวนมากต่อมาฝ่ายจำเลยได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านแต่ว่าศาลอุทธรณ์มีคำสั่งเมื่อวานนี้ครับยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นโดยเห็นว่ากลุ่มผู้ร้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ส่วนคำอุทธรณ์ของจำเลยทั้ง9รายนั้นฟังไม่ขึ้นอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญก็คือการรับคดีเป็นแบบกลุ่มไม่ได้หมายความว่าศาลตัดสินว่า CPF เป็นผู้กระทำให้เกิดการแพร่ระบาดหรือว่ามีความผิดแล้วนะครับแต่ว่าเป็นการตัดสินเรื่องรูปแบบของการดำเนินคดีซึ่งจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเนื้อหาของคดีทั้งข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและข้อกฎหมายคดีดังกล่าวมีการเรียกค่าเสียหายจากการขาดรายได้ย้อนหลัง7ปีระหว่างปี2560ถึง2567รวมกว่า 2,486 ล้านบาทขณะเดียวกันประเด็นเรื่องต้นเหตุของการแพร่ระบาดยังไม่มีข้อสรุปทางคดีที่ชี้ชัดว่าใครเป็นผู้ทำให้ปลาหมอคางดำหลุดรอดจนเกิดการแพร่ระบาดก่อนหน้านี้ศาลปกครองกลางก็มีคำพิพากษาเมื่อวันที่8กันยายนครับในอีกคดีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหาปลาหมอคางดำโดยระบุว่ายังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ยืนยันว่าปลาหมอคางดำที่แพร่ระบาดในปัจจุบันนั้นหลุดมาจากฟาร์มของ CPF หรือว่าบุคคลใดเป็นผู้ที่ทำให้ปลาหลุดลอดออกมาดังนั้นทั้ง2คดีจึงยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่า CPF ต้องรับผิดจากการแพร่ระบาดหรือไม่โดยคดีแพ่งที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งล่าสุดเป็นเพียงการเปิดทางให้การพิจารณาคดีแบบกลุ่มเดินหน้าต่อไปได้นะครับในขณะนี้ก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News ครับศาลอุทธรณ์สั่งหมอคางดำฟ้องแบบกลุ่มชาวนากุ้งกาฬสินธุ์ผวาวันเกิดหายนะครั้งใหญ่ครับ
0: ติดตามบรรยากาศการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะมีการเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วนะคะในส่วนของทีมนักกีฬาไทยค่ะก็ได้ลงทำการแข่งขันเป็นทีมแรกนะคะซึ่งชบาแก้วก็ประเดิมสนามพ่ายไปค่ะโดยไทยต้านญี่ปุ่นไม่ไหวนะคะพ่ายไป0ประตูต่อ8นัดแรกเอเชียนเกม2026โดยทัพชบาแก้วฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามศึกฟุตบอลหญิงเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E ด้วยความพ่ายแพ้ต่อเจ้าภาพญี่ปุ่น0ประตูต่อ8นะคะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็ออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงค่ะก็ยิงขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่3นะคะและหมดครึ่งแรกญี่ปุ่นก็นำไทยไป4ประตูต่อ0ครึ่งหลังญี่ปุ่นก็ยิงมาได้อีก4ประตูนะคะก็นำเป็นชนะไป8ประตูต่อ0ค่ะโดยทัพชบาแก้วนะคะก็ต้องเร่งเรียกความเชื่อมั่นกลับมาให้ได้ค่ะเพื่อเก็บแต้มสำคัญในเกมกับไชนีสไทเปซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อโอกาสลุ้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะคะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปค่ะ17กันยายนนะคะจะเป็นไทยพบกับไชนีสไทเปเวลา14นาฬิกาค่ะ
1: ทีมอำเภอมายอคว้าแชมป์สันติสุขครับ2569รับถ้วยพระราชทานพลตรีเฉลิมพงษ์คงบัวเลขาธิการกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าพร้อมผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองและภาคีเครือข่ายร่วมพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล7คนสันติ

0: ปีศุกร์ครับ2569ระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับโดยมีการแข่งขันฟุตบอล7คนสันติศุกร์ครับ2569จัดขึ้นสำหรับเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมุ่งเปิดพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พัฒนาทักษะด้านกีฬาเรียนรู้การทำงานเป็นทีมและสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลยาเสพติดทั้งนี้ผลการแข่งขันฟุตบอล7คนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีทีมอำเภอมายอคว้าแชมป์สันติสุขครับ2569นะครับพร้อมได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัล 200,000 บาทขณะที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ทีมอำเภอทุ่งยางแดงและรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมอำเภอยะรังครับข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนาก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโฆษกตขอให้มั่นใจรัฐบาลและกระทรวงต่างประเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารืออันคลอสนัดแรกนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์หลังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982หรือ UNCLOS ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15กันยายนณสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าวันนี้เป็นการประชุมนัดแรกเพื่อประชุมเตรียมการโดยในช่วงเช้าฝ่ายไทยมีการประชุมกับคณะที่ปรึกษากฎหมายส่วนช่วงบ่ายได้มีการประชุมกับคณะกรรมการประนอมถือเป็นครั้งแรกที่ทุกฝ่ายมาเจอกันโดยในที่ประชุมมีการพูดถึงการเตรียมการกำหนดการกระบวนการแนวทางที่จะดำเนินการร่วมกันต่อไปสำหรับบรรยากาศการประชุมนัดแรกยังคงเป็นการพูดคุยเรื่องกระบวนการของการกำหนดการเพื่อเตรียมไปสู่การประชุมวันนี้ที่นายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะคณะหัวหน้าเจรจาฝ่ายไทยเป็นผู้แทนไทยในการกล่าวถ้อยแถลงการประชุม

0: และจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ของศาลประจำอนุญาโตตุลาการคาดว่าหลังจากประชุมนัดแรกใช้เวลาประมาณ12เดือนซึ่งหลังจากนี้คงจะมีการประชุมกันเรื่อยๆส่วนการประชุมครั้งหน้าจะเป็นการประชุมที่ใดต้องมีการกำหนดกันอีกครั้งโดยให้การประชุมวันนี้ผ่านไปก่อนแล้วจะมาพูดคุยในรายละเอียดวันนี้น้ำมันทุกชนิดขึ้นราคา85สตางค์ต่อลิตรปตท.บางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดเพิ่ม85สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95และพรีเมียมแก๊สโซฮอล99คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่ม85สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผลตั้งแต่5นาฬิกาที่ผ่านมาโดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้เบนซิน48บาท93สตางค์แก๊สโซฮอล95 39บาท94สตางค์ E20 34บาท94สตางค์ E85 30บาท88สตางค์แก๊สโซฮอล91 39บาท57สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมโซฮอล95 47บาท79สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมโซฮอล99 49บาท79สตางค์ต่อลิตรประกาศขึ้นค่าทางด่วนประจิมรัฐยาด่วนศรีรัตน์วงแหวน 15-35 บาทรถ4ล้อจาก65บาทเป็น80บาทราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องกำหนดให้ทางพิเศษประจิมรัฐยาเป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษซึ่งลงนามโดยนายพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยมีสาระสำคัญคือการปรับค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาหรือทางด่วนศรีรัตน์วงแหวนรอบกรุงเทพมหานครปรับขึ้นทุก5ปีตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานในการลงทุนมีผลตั้งแต่15ธันวาคม2569ดังนี้รถที่มีล้อไม่เกิน4ล้อหรือรถ4ล้อค่าผ่านทางพิเศษ80บาทต่อคันจากเดิม65บาทรถที่มีล้อเกิน4ล้อแต่ไม่เกิน10ล้อหรือรถ6ถึง10ล้อค่าผ่านทางพิเศษ130บาทต่อคันเดิม105บาทรถที่มีล้อเกิน10ล้อหรือรถเกิน10ล้อค่าผ่านทางพิเศษ185บาทต่อคันจากเดิม150บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียyeah

0: ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
2: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
3: Chevron เราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
7: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปดูทางจังหวัดชุมพรเนี่ยก็เชิญพี่น้องชาวชุมพรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ100วันหรือว่าสัตมาวันแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริผัตรมหาวชิระราชธิดาในวันศุกร์ที่18กันยายน2569เวลา 7:00 นเป็นต้นไปที่หอประชุมบ้านฐานตาพ่อโรงเรียนเทศบาล1อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับนะก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ฟังทําบุญให้ครับองค์ฐานนาซึ่งก็เป็นที่รักของคนไทยทั้งหลายเนี่ยนะครับผมคนนึงเลยครับที่ตั้งความว่างไวกับองค์ฐานไว้ย่างสูงทีเดียวนะองค์ฐานจะเป็นพระประมุขในอนาคตนะผมคมขาดว่าพนันแล้วทําไมขอเนื้อแต่ว่าเสียใจอย่างสุดซึ้งทีเดียวเลยครับท่านผู้ฟังนะก็รวมกันทําบุญนะครับถวายเป็นพระกุศลแด่องค์ฐานด้วยครับไปดูเรื่องของการเข้าร่วมมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันเซโร่คาร์บอนและแนวทางการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการทั้งขยะเปียกลดโลกร้อนครับ14กันยายน2569ที่ห้องประชุมกองลังกาจิ๋วชั้นซ่องศาลากลางชุมพรนางพนกรชูกิติวิบูลประธานแม่บ้านมาไทยชุมพรพร้อมด้วยนางเชวีวันรอดดอนรองประธานแม่บ้านมาไทยชุมพรมารับจากวัดชุมพรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมาไทยก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันเซโร่คาร์บอนและแนวทางการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการทั้งขยะเปียกลดโลกร้อนในการเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งไปเที่ยวไปกับแม่บ้านมาไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมประจำปี69ผ่านซื้ออิเล็กทรอนิกส์นะหรือว่าแอปพลิเคชัน Zoom Meeting นะแต่นั้นก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ก็เป็นความตั้งใจนะของท่านประธานแม่บ้านมาไทยคุณพนกรชูกิตติวีบุญท่านนี้ทำงานได้เก่งว่าท่านผู้ว่าแล้วนะที่ผมดูนะเสียดายกับที่มาอยู่ที่ชุมพรระยะเวลาไม่นานนักนะคือจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานมันต้องให้มีรูปธรรมอ่ะอย่าเอาแต่ประชุมอย่าเอาแต่อีเวนต์นะซึ่งถึงจะเป็นข้าวออกมาเนี่ยมันควรจะมีเนื้อมีนั่งซึ่งพี่น้องประชาชนซึ่งชาวบ้านได้หน่วยงานได้หรือว่าจะจับเรื่องไรเนี่ยนะมันควรจะตอบเป็นภาษาที่ว่าชาวบ้านได้ประโยชน์เป็นตัวเงินตัวทองเป็นอนาคตที่มันเห็นชัดเจนไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าจะเป็นเรื่องของการห้ารายได้ทำมาห้ากินเลยต่างๆเนี่ยครับผมอยากเห็นข้าราชการเนี่ยทำงานแล้วขอไปพนันไม่ใช่นั่งประชุมแล้วก็ผ่านไปถึงเวลาก็เสี่ยงประมาณแล้วเดี๋ยวก็มีอบรมเดี๋ยวก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็พาชาวบ้านไปเที่ยวไปแรงงานผ่านงบประมาณกันนั่งกินเปอร์เซ็นต์กันอย่างเดียวชาวบ้านกลับมาก็ไม่มีโครงการได้มาต่อเนื่องจากการไปดูงานเลยพนันเลยครับก็เลยว่ามันไม่ได้เป็นเหนือเป็นนั่งไงครับพี่น้อง

ประชาชนเสียภาษีไปโดยปาประโยชน์กับไปเที่ยวเสียมากว่าแล้ววัตถุประสงค์ของคนจัดเนี่ยก็คือได้กินเปอร์เซ็นต์ส่วนในคนเข้าร่วมโครงการนี่ก็คือได้ไปเที่ยวคิดแค่นั้นจริงๆมันไม่ได้เสริมสร้างสติปัญญาไปดูงานแป๊บๆถ้ามาไปดูหลุดเรื่องอะไรบ้างได้ประโยชน์อะไรบ้างกลับมามีการต่อยอดไหมนะมันควรจะพาไปดูในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์อย่างจริงๆเอาจริงอย่างเช่นตอนนี้เขามีการทำกระชังปลาบกขึ้นมาแบบนี้เห็นหรอเพื่อจะเลี้ยงปลาน้ำจืดบ้างหรือว่าการเลี้ยงปูเนี่ยบ้านเราเนี่ยฉายเลเนี่ยพวกที่อื่นเนี่ยเถียงไม่ก็ยังทำกันโอ้โหตัวลงทุนไปแค่กี่หมื่นแต่บ้านเราเนี่ยยู่ฉายเลแท้ๆครับน่ายังไม่สามารถทำให้เกิดรายได้อย่างเป็นจริงเป็นจังเพราะไม่น่าจะมันน่าจะรณรงค์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นปูพันในยี่ห้อในไซในเนี่ยโลกไปเนี่ยยังต้องการหมาโดยเฉพาะไอ้เนื้อปูที่มันแกะออกมาแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังต้นเชื้อว่ามันเนี่ยเออทีในห้างใหญ่ๆเนี่ยต้นเชื้อไหมไอ้เนื้อก้ามปูโลต้องตามพันเออถ้าเราทำแล้วให้ราคามันลดลงมาสักทีตรงเนี้ยได้ในปริมาณหมาถ้าวิธีการที่เก็บไว้มันอยู่ได้นานแล้วก็ส่งขายได้ทั่วประเทศเอาแค่ในประเทศก่อนต้นเชื้อผมนะครับไม่ต้องเป็นห้างใหญ่ห้างโตไหมถ้าวิธีตั้งตัวแทนจำหน่ายกันเนี่ยว่าปูจากชุมพรบางอำเภอนั้นอำเภอนี้ถึงมันทำได้กับทุกอำเภอยกเว้นถาแสแต่งกิ้งถาแสนี่นะก็ยังสามารถเลี้ยงปูเล่ได้นะนาทีนี้ต้นเชื้อไหมครับผมอยู่ทางเชียงใหม่เนี่ยเขาห้ามเลี้ยงนะแต่มีคนแอบเลี้ยงมาค่ายกันได้ราคาโอ้โหดีมากไหมฉะนั้นเนี่ยเมื่อการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันเซลล์คาร์บอนแนวทางการสื่อสารคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะมันน่าจะได้เป็นเนื้อเป็นนั่งกับชาวบ้านแต่ว่าเหมือนท่านประธานแม่บ้านมาไทยเรียกว่าเกษียณตามท่านผู้ว่าไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าโครงการนี้มันจะกลายเป็นวาทิพานมาเนี่ยชายงบประมาณไปเป่าปีๆเราแน่นอนเอาก็ลองติดตามมาดูกันแล้วกันนะท่านผู้ฟังนะเอาทีนี้เราไปดูเรื่องกล้องสู้ดำเนินการความปลอดภัยบนถนนเหล่าอันนี้ก็เป็นอีกสู้หนึ่งนะครับที่พลานงบประมาณกันโอ้ยไม่รู้เท่าไรแล้วก็ไม่เคยได้ทำให้มีการพัฒนาทางด้านความปลอดภัยอย่างเป็นจริงเป็นจังเลยคือมันไม่แก้ปัญหาที่ทุกจุดนะครับท่านผู้ฟังมันหนังฟันหนังคิดหนังเผลอเจอจะชายงบประมาณกันอย่างเดียวเรื่องนี้นะครับก็วันที่14กันยายนก็คือวันที่พวกพลังงานข้าวเนี่ยนะวันที่รอยตีกิติพบรอดดอนรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยในความปลอดภัยทางถนนชุมพรครั้งที่สองแล้วนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์สถิติแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุตลอดจนมีข้อประเด็นความเสี่ยงสำคัญในพื้นที่โดยมุ่งในแม่ช่วยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอนะบูรณาการรวมกับภาคีเครือข่ายกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในบรรลุเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตตามแผนแม่บทความปลอดภัยฝ่ายเลขานุการเนี่ยได้เสนอแนวทางการดำเนินงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนโดยเน้นย้ำให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีไม่เอาเฉพาะช่วงเทศกาลโดยใช้ข้อมูลจุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงสำคัญอย่างเช่นการใช้ความเร็วการดื่มแล้วขับการไม่สวมหมวกนิรภัยไม่ขาดเข็มขัดการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถมาเป็นท่านในการสื่อสารผ่านช่องทางที่เข้าถึงชุมชนได้จริงทางข้อกระจายก้าวเสี่ยงตามสายสื่อออนไลน์ของท้องถิ่นรวมถึงการลงพื้นที่สื่อสารเชิงรุกพร้อมกับนำรายงานประชาชนปี68มาใช้ประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ควบคุมการขับเคลื่อนด่านชุมชนมาตรการเชิงรุกรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายประชาชนอย่างยั่งยืนที่ประชุมได้แสดงความยินดีกับหน่วยงานสถานศึกษาเยาวชนและบุคลากรในจังหวัดที่ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรวมกับสวปท.นะสวปท.นี่ก็คือศูนย์รักษาความปลอดภัยทางถนนและก็สสส.ไม่ว่าจะเป็นสปท.คือศูนย์รักษาความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอในครับคลองประตูและก็สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชุมพรหรือปภ.ได้รับการรับรองในระดับดีมากโรงเรียนสะอาดประเดิมวิทยาได้การรับรองประเภทดีเยี่ยมชมรมวัคซีนจราจรชุมชนบ้านนาช้างได้การรับรองประเภทเยาวชนระดับดีประเภทบุคคลครูวิทยากรปัจจุบันตัวสักประหลัดภาชีสถานีตำรวจเมืองชุมพรระดับดีเยี่ยมปัจจุบันตัวเดชานูทองแก้วนาตำรวจภูธรชุมพรได้ระดับดีมากนอกจากนี้ครับยังได้รวมกันขับเคลื่อนโครงการอำเภอต้นแบบสัญจรปลอดภัยตามแนวทาง SADRTI ประจำปี69ยกระดับกลไกการทำงานของสปท.อำเภอตัวทางจังหวัดนะนอกจากนั้นครับยังได้มีการรับรองผลการสำรวจตรวจสอบเหลือแนวทางการจัดการทางลัดผ่านระดับอำเภอตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเสนอส่งต่อคณะอนุมัติการกันกรองรับจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปพร้อมกับรับทราบข้อติดติ่งข้อฉายสิทธิ์เนื้อผิวดินของการรถไฟประเทศไทยบริเวณบ้านถุงหนำไส้หมูทุกซ่องตำบลดอนยางอำเภอปะทิวตามที่เทศบาลตำบลน้ำดึกนำเสนอประธานได้มอบข้อสั่งการในสปท.อำเภอทุกแห่งทบทวนประเมินจุดเสี่ยงจุดอันตรายอย่างต่อเนื่องเร่งบูรณาการแก้ไขทางด้านวิศวกรรมบังคับจ่ายกฎหมายและประชาพันธ์ในตรงจุดเตรียมความพร้อมเฝ้าระหว่างประเทศฐานถนนในชนบทฝนสำรวจเส้นทางที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมข้างถนนหรือทัศนวิสัยต่ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างแจ้งเตือนประชาชนและอำนวยความปลอดภัยเอาคือที่เขาทำเนี่ยที่เขาคิดที่เขาพูดเนี่ยเป็นทางที่ดีนะน่าท่านได้ทำไว้ยากเต็มที่แต่ถ้ามาตัวเล็กประเทศเนี่ยมันลดไหมครับจำนวนคนตายเนี่ยมันลดไหมครับความที่เขาได้ประสบประเทศแล้วทำให้เขาตายเนี่ยโดยที่ไม่น่าจะต้องถึงกับตายเนี่ยมันดีขึ้นไหมครับล่าสุดเนี่ยตอนจะได้เห็นข้าวเนี่ยที่ว่ามีเด็กสองคนนะ

0: ก็เกิดประเทศเหมือนกันท่านผู้ฟังเห็นไหมครับว่าปัญหาที่ก็ผูกในทุกตอนหมดเลยครับแต่ว่านั้นมันเป็นเรื่องของกายภาพนะแต่สิ่งที่มันเป็นเรื่องภายในเนี่ยภายในจิตใจของคนใช้ยานพาหนะเนี่ยผมว่ายังห่างไกลยังล้มเหลวมากมีปัจจัยมากมายที่เวลามันไม่มากพูดง่ายๆว่าถ้าเจ้าหน้าที่ที่จับกุมเนี่ยเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังนะเมาแล้วครับเอาแค่เมาแล้วครับตอนปัจจุบันเนี่ยถ้าจับที่ด้านใจที่ด้านเนี่ยมื้อนึงเนี่ยฉะนั้นไม่ต้องไปสร้างพอจะไปสร้างมันเตี้ยมาเพื่อติดร่างกันแล้วนี่คือสิ่งที่กำลังเป็นเหลืองที่ระบาดผูดตึ้งกันมากถ้ามันเกิดขึ้นได้เพื่อครับตัวที่จ้องเนี่ยบทลงโทษเนี่ยมันน้อยหมากครับเห็นไหมมันน้อยหมากแล้วมันก็ไม่ทุกจุดปรับแล้วก็จับขั้งเนี่ยมันไม่ทะเลาะหรอกครับแต่ถ้าทำให้ไม่สร้างหมาใจลดคันนั้นได้อีกเนี่ยยึดเนี่ยเห็นไหมยึดแล้วก็เอาไปทำลายใช่ไหมนะคนก็จะกลัววันนี้โดยเฉพาะการออกแบบถนนบ้านเราเนี่ยมันผิดพลาดอย่างไรถนนสี่เลนเนี่ยจะทำมันเพื่อให้รถเขืองเนี่ยมันไปอยู่เถอะเนี่ยมันยากครับเพราะว่าคนมันโดยความเป็นคนมันขี้เกียจโดยนิสัยกับมันสันดานมันต้องออกแบบไม่ครับรถเขืองได้เนี่ยมันต้องสามารถวิ่งส่วนไปส่วนมาได้เนอะแล้วมันจะทำให้รถลงไปได้ไม่เป็นไรแล้วคนมันส่วนเลนแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ใต้กันมาหน้านี้มันขาวๆนะเอาคอยก็มีโอกาสคอยหลายต้นฟังว่าจะต้องขนจะทำมันเพื่อบ้างแต่ว่าราชการต้องคิดได้ดีว่าพบไหมพวกมันชาวบ้านกิ๊กก๊อกธรรมดานี้เอาเดี๋ยวไปพักกันแป๊บมันกลับไปกับพอกันไหม
1: โรงกองของคนตายคือบริษัทไทยสร้างคนบรรจุพันธุ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูกูกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซ่สินค้าทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยสร้างคนมีความพร้อมผลิตกอง3ชั้น5ชั้นหลอด BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอด E ต่างหากเลือกสร้างลังหลูกูเลือกโรงกองไทยสร้างคนโรงกองของคนตายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฝูกกรองกระดาษ
0: ก็กลับเข้ามาพบกับผมนายซาทิศกันต่อท่านผู้ฟังเราไปแรงงานดีจุกลังส่วนกันบ้างครับเขาได้มีการจัดงานล่างส่วนฟิชชิงเกมสู่ศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเลกระตุ้นเศรษฐกิจนายสกุลดำรงเกติคุณกับรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรได้ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันกีฬาตกปลาล่างส่วนฟิชชิงเกมที่ชายเลปากน้ำล่างส่วนอำเภอล่างส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับและก็บอกถึงศักยภาพของชุมพรที่เป็นประตูสู่ภาคใต้มีเสน่ห์นาขนหน้าทางธรรมชาติที่งดงามจากคุณเข้าจรดทองทะเลวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านส่วนผลไม้อาหารพื้นถิ่นโดยเฉพาะอย่างหญิงทรัพยากรทางทะเลที่ร่มสมบูรณ์ในแนวชายหาดเลาะเลียบฝั่งอ่าวไทยยาวมากกว่า222กิโลเมตรและก็มีเกาะแก้งกระจายตัวอยู่จำนวนมากเหมาะสมอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างจุดขายใหม่ให้กับจังหวัดคณะที่นางสาวกฤชซ่อนสายแก้วผู้อำนวยการการท่องเที่ยวประเทศไทยสมัครงานชุมพรจะบอกว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยได้รวมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ชมรมตกปลาลังส่วนอำเภอลังส่วนเทศบาลตำบลปากน้ำลังส่วนสภาอุตสาหกรรมท้องเที่ยวชุมพรสมาคมธุรกิจการท้องเที่ยวชุมพรและสมาคมการท้องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรได้รวมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตกปลากิจกรรมการตลาดเพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท้องเที่ยวของชุมพรให้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นการเดินทางและสร้างรายได้เข้าสู่พื้นที่ชงกรีนซีซั่นการกิจกรรมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สร้างความสนุกสนานความประทับใจแล้วเนี่ยอย่างขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับฐานหลักออกโดยการออกลานจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มอาหารทิ้นและสินค้าอุปโภคของผู้ประกอบการในท้องถิ่นโดยถูกผักส่วนเชื้อมันว่าการใช้ต้นทุนทางธรรมชาติที่สวยงามของชายทะเลปากน้ำลังส่วนในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เนี่ยพร้อมกับการร่วมมือดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยต่อยอดการท่องเที่ยวสู่ชุมชนส่งเสริมให้ชุมพรมีมุดไม้ทางการท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างนี้ผมต้องชื่นชมนะครับโดยเฉพาะท่านพ่อทอชุมพรเนี่ยนะก็เป็นคนชุมพรบ้านเราแล้วก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็ตั้งใจทำงานนะก็อยู่กับชุมพรรู้สึกว่าโอ้หลายปีแล้วกันเนี่ยนะไม่รู้ต่อเรื่องจะใหญ่โตขึ้นมานี้นะจะขึ้นไปคุมนโยบายการท่องเที่ยวของททซึ่งปัจจุบันเนี่ยล้มเลี้ยวมากในระดับประเทศนะเพราะว่าไม่สามารถที่จะทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีคุณภาพนะครับข้ามาเที่ยวในเมืองไทยได้ชายชีวิตในเมืองไทยได้ตามระยะเวลาตามกฎหมายมีแต่พวกขี้โรคขี้เถงซับพลังเคทั้งเพข้ามาแล้วก็จองจะมาทำมากินในเมืองไทยไม่ได้มาเที่ยวเมื่อปัญหาที่ภูเก็ตปนี้ปัญหาที่เกาะสมุยเกาะพังงันเนี่ยกระถางเชียงใหม่เองเนี่ยท่านผู้ฟังมีแต่จีนซี่เท่ามีแต่ไอ้กิวไรโจทั้งเพนะฝรั่งก็ฝรั่งขี้นกขี้ย่าจะมาหนังซุบกันช้าอย่างเดียวนะแล้วก็เขารัฐบาลก็ช่วยเลือกเหลือเงินสวัสดิการแก่คนเลยอายุ10ปีนะพวกนี้ก็มาใช้ชีวิตกับยาเสพติดในเมืองไทยกับต่างประเทศไอ้นักท่องเที่ยวที่ว่าดีๆชอบเที่ยวเมื่อที่ตันหวานี่นะห้าอยากลงทุกวันนะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ก็ชอบตกปลาเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าไม่ใช่ตลาดของเขาแต่ว่าตลาดของนักตกปลาเนี่ยมันต้องเป็นนักท่องเที่ยวภายในซึ่งถ้าระดับประเทศเนี่ยยังถือว่ายังไปไม่ถึงครับแต่ถ้าระดับภาคเนี่ย

0: ที่ผมสาปเนี่ยก็ไปได้หลายจังหวัดที่ก็ชินชอบมาต้องมาที่ชุมพรโดยเฉพาะที่ลังส่วนเนี่ยนะแต่ทิ้งตรงฟ้ากันไว้ครับก็คือหน่วยงานอื่นอย่างเช่นเรื่องของคนที่ควบคุมเรื่องการทําการประมงเนี่ยของพี่น้องชาวประมงเชิงพาณิชย์เหลือขนาดใหญ่เนี่ยควรที่จะเข้มงวดมากกว่านี้เพราะพวกนี้เป็นตัวทําลายทรัพยากรธรรมชาติในเลย่างมาทีเดียวท่านผู้ฟังเลยงานนี้ก็ฟ้าไปเป็นข้อคิดกันหน้าเอาทีนี้เราไปแลเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างครับมันไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุแต่เป็นเรื่องของการดัดแปลงรถนะแล้วก็ตำรวจทางหลวงชุมพรเนี่ยซึ่งแน่นอนครับเขามีผลงานมากมายเนอะเขาบอกว่าสร้างมาสกัดรถบรรทุกส่วนบุคคลห้างพวงนัดแปลงสภาพสำหรับบรรทุกเรือขนาดใหญ่ล่างจากพปวีอยู่บนถนนเพชรเกษมเนอะโดยในครั้งนี้เนี่ยดาบตำรวจธนพลเชิดเข้าตะลุแล้วก็จ่าสิบตำรวจสุภกิจอินทรบำรุงตำรวจทางหลวงชุมพรเนี่ยได้ขับรถใต้ตัวถังหลวงเนี่ยก็ปากรถว่ามาถึงหลักกิโลเมตรที่474ขาหลงใต้เขตอำเภอถาแสพบรถบรรทุกทะเบียน81-XXX นะก็ไม่ต้องไปบอกรายละเอียดครับจังหวัดไปถั่วเป็นลากรถเทเลอร์หรือว่าห้างผงสีเที่ยวลักษณะดัดแปลงสภาพต่อเติมสำหรับบรรทุกเรือแล้วก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตรวจสอบพบว่าเป็นรถที่เดินทางมาจากภาคกลางอยู่ระหว่างนำเรือไปส่งให้ลูกค้าในภาคใต้โดยมีนายกำมลอายุ16 ปีแล้วนะครับเป็นคนเก้แล้วก็นายนันทกิจอายุ4 ปีเป็นคนควบคุมการเคลื่อนย้ายตำรวจเนี่ยเขาเห็นว่าการบรรทุกการใช้รถบรรทุกอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนนได้ก็เลยดำเนินการตรวจสอบพบว่าเรือในชื่อทวินดาก้อนมีเอกสารเรียบร้อยนะแต่ว่าเอกสารประจำรถบรรทุกรถเทเลอร์เนี่ยนายนันทกิจไม่สามารถนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ตำรวจก็เลยได้ทำการตรวจยึดรถบรรทุกส่วนบุคคลคันดังกล่าวเนี่ยนะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปพอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายนะครับท่านผู้ฟังต้องขอบคุณตำรวจทางหลวงที่ให้ความสนใจกับเรื่องทันทีนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังมาถึงเรื่องวัดถ้ำเขาเก็บถอยกระทิ้งซ่ามาขี้นะท่านชนลินเกิดสมบูรณ์การจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ท่านพระครูบัณฑิตธรรมธาดาเจ้าคณะจังหวัดชุมพรนะแล้วก็ท่านอาจารย์มากคนใช้อัคชัยโยแล้วก็กำนันตำบลบ้านควนพร้อมด้วยนายกสมเกียรติชินวารีนายกอบตบ้านควนนะครับนะท่านวัดทองพิทักษ์นะท่านก็ได้ช่วยกันเป็นเจ้าภาพหลายฝ่ายเดี๋ยวขอมาเล่ารายละเอียดให้ฟังเห็นนะแต่ว่าฟ้าก็ดูรายละเอียดเรื่องบรรณาบัญชีย้ายมีปัญหาหน้าเอานั่นก็เป็นเรื่องราวที่เอานำมาเสนอวันนี้ครับเวลาหมดครับ0841880808ต่อชาวพกกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านในการติดตามรับฟังสวัสดีครับ Radio
1: Network MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพร on air โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งครับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-1143990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมด

0: เต็มรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง Call to me ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
1: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: M-Cord Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: M-Cord Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

กับงานเพลงดีๆนะคะช่วงเวลาของการเริ่มต้นทักทายกันยามเช้านะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้สำหรับเช้าวันที่15กลางเดือนเป๊ะเลยนะคะอังคารที่15กันยายน2569เริ่มต้นทักทายงานเพลงดีๆนะคะส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขกับการนัดพบเจอกันค่ะรายงานตัวนะคะดีเจพี่นุ่นกระดกพรราชโยธาอสมทชุมพรค่ะเช้าเริ่มต้นด้วยความสดชื่นนะคะตื่นเช้ามาดื่มน้ำเยอะๆนะคะออกกำลังกายเบาๆก็ได้หรือใครจะแบบว่าจัดกาแฟดำก็ได้เพื่อสุขภาพนะคะบางคนทานกาแฟก็มีหลากหลายเนอะเราก็ลดนะคะครีมเทียมลดความหวานลดความมันลงนะคะเพราะว่าสุขภาพเดี๋ยวนี้เวลาจะกินอะไรก็ต้องคิดนิดนึงถ้าตามใจปากเลยยุ่งเลยนะคะเวลาไปเจาะเลือดทีคุณผู้ฟังไขมันดีไขมันเลวทำไมมันต่างกันจังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรีเช็คตัวเองบ้างนะไม่ใช่แบบว่าร้อยมันเกิดอาการทีเดียวน่ากลัวค่ะแบบนั้นนะเดี๋ยวนี้ปัญหาเรื่องสโตรกก็เยอะมากๆเมื่อกี้ขับรถมาก็ฟังคุณหมอมานะคะเปิดบางทีพอดแคสต์อะไรต่างๆมันก็เดี๋ยวนี้เป็นอะไรไม่รู้นะคะเราก็รู้สึกแบบอินกับการดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะด้วยล่ะค่ะคุณฟังแล้วก็พูดข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพทุกวันนะคะมันก็อินเป็นพิเศษค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้รักและดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าคงไม่มีใครดูแลได้ดีเท่าตัวเราอีกแล้วใช่ไหมคะเอาล่ะค่ะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาของการเริ่มต้นเช้าๆก็ให้มีความสุขผ่อนคลายไม่ต้อง

กังวลใจอะไรเยอะแยะปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นส่งต่อเรื่องราวดีๆในช่วงของการเริ่มต้น1วันทำงานค่ะแป๊บๆก็กลางเดือนแล้วจริงๆนะคะเราเดินทางมากันยายนเพิ่งเริ่มต้นไม่กี่วันนี้ก็15อีกแล้วเพราะฉะนั้นเวลามันก็เดินไปทุกๆวันนะคะเราก็เติบโตขึ้นอายุมากขึ้นสิ่งที่เราอยากทำที่สุดนะคะคือ

0: ็เป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นสบายๆค่ะเพลงนี้รอวันฉันรักเธอนะคะก็เช้าวันใหม่เริ่มต้นดีๆเป็นพลังแห่งความสุขนะคะว่าด้วยเป็นจุดเริ่มต้นที่เสิร์ฟความสุขค่ะเวลาเราฟังเพลงเพลินๆทำอะไรเพลินๆสบายๆก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าช่วงเวลาต่างๆในชีวิตเนี่ยนะคะเวลาห้วงอารมณ์เนอะนุ่นก็เพิ่งเข้าใจบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นบางทีเราก็งงไหมคะในความเป็นเราบางครั้งเราก็งงนะคะในความเป็นตัวเองอารมณ์ช่วงเวลาปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงช่วงฮอร์โมนสวิงเคยได้ยินคำนี้ไหมคุณผู้ฟังก็เพิ่งจะเข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนอารมณ์อ่อนไหวมากนะคะพอไปๆมาอ๋อเช็คด้วยอ๋อวันของเดือนก็ไม่เคยเป็นนะคะคุณผู้ฟังก็งงตัวเองเหมือนกันนี่แหละความเป็นผู้หญิงนี่มันมีอะไรซับซ้อนนะคะซับซ้อนการเป็นเพศแม่เนี่ยมันมีอะไรซับซ้อนมันอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างในร่างกายของเราเยอะเลยล่ะค่ะอ่ะช่วงเวลาตรงนี้ผ่านทางรายการมาค่ะบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะมีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่เล่าสู่กันฟังคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: แน่นอนนะคะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคะเหตุการณ์ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจแล้วก็นะคะทุกคนที่เป็นแม่นะคะรวมไปถึงคุณแม่นะคะสำหรับในกรณีที่ผู้ช่วยพยาบาลตัดนิ้วเด็กชายวัย1ขวบหรือว่าน้องยูฟ่าขาดนะคะซึ่งเป็นกระแสข่าวดังนะคะในวัน2วันนี้เลยนะคะเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะคะที่ยโสธรรายละเอียดนะคะเมื่อวานนี้ก็ออกรายการโหนกระแสค่ะแล้วก็ในส่วนของในส่วนตรงนี้นะคะก็ทางผู้ช่วยพยาบาลที่ตัดนิ้วมือเด็ก1ขวบนะคะถูกสั่งพักงานแล้วก็ตั้งกรรมการสอบใน15วันซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่โอ้โหลูกใครก็ใจวิวมากนะคะคุณผู้ฟังเหตุผู้ช่วยพยาบาลช่วยใช้กรรไกรเนี่ยตัดกระดาษเนี่ยนะคะซึ่งไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ตัดนิ้วข้างขวาของเด็กชายวัย1ขวบขาดขณะถอดสายน้ำเกลือล่าสุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรอัปเดตความคืบหน้าเพิ่มเติมหลังได้ทำหนังสือแถลงการระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากอุบัติเหตุและล่าสุดได้สั่งพักงานผู้ช่วยพยาบาลคนดังกล่าวพร้อมทั้งสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้ทราบผลภายใน15วันนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้ทางด้านของคุณแม่ของน้องยูฟ่านะคะที่ประสบเหตุเข้าแจ้งความกับเจ้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสซึ่งทางตำรวจตรวจสอบปากคำคุณพ่อคุณแม่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้วก็เมื่อวานนี้เราก็ได้รับฟังในรายการซึ่งต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะคะ1นิ้วนะคะเป็นความประมาทนะคะในส่วนที่โอ้เวลาจะตัดอะไรต้องให้ชัวร์นะคะคือเด็กเนี่ยเวลาคนเราให้น้ำเกลือคุณผู้ฟังคะถ้าผู้ใหญ่เขาก็ใช้แค่สกอตเทปเนอะแปะถูกไหมคะแล้วก็เสียบเข็มเพราะว่าเราก็รู้ว่ามันไม่ต้องขยับเยอะเดี๋ยวเลือดมันไหลใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเด็กปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีความแบบอยู่อาจจะไม่นิ่งเขาก็จะต้องพันเยอะแบบนั้นอะพันเยอะแบบนั้นเพราะนั้นการตัดก็ต้องตัดเป็นตามแนวไม่ใช่ตัดตามแนวขวางนะคะมันก็ต้องเป็นตามแนวยาวถูกไหมค่อยๆล้อนะคะอันนี้คือน่าจะตัดกรึบเลยโอ้โหมันเป็นอะไรที่เจ็บหัวใจคนเป็นแม่คนในครอบครัวแม้กระทั่งเราที่ดูข่าวเรายังรู้สึกว่าโอ้นะคะลูกนิ้วขาดอ่ะคุณผู้ฟังนี่คือหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมมากๆนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: กับช่วงเวลานะคะของรายการนั่นเองค่ะหนึ่งงานเพลงตรงนี้นะคะสำหรับพี่สาวละแมขอเพลงยิ่งกว่าฆาตกรนะคะขอเข้ามามอบให้กับทุกเสียงทุกสายเดี๋ยวหาก่อนนะคะว่าเป็นงานเพลงของใครนะคะซึ่งก็ยามเช้ากับการเดินทางของคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยในช่วงของกนกพรออนแอร์ค่ะงานเพลงดีๆนะคะในช่วงของการเริ่มต้นตรงนี้ถามถึงส่งต่ออ๋อดาวใจไพจิตรนะคะส่งมอบให้กับทุกเสียงทุกสายละกันแล้วก็เดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือพบโพรงใต้ดินลึกกว่า5เมตรน้ำมันรั่วพระราม3นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบความเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีน้ำมันรั่วที่บริเวณถนนพระราม3ว่าจากการลงพื้นที่สำรวจจุดเกิดเหตุช่วงเย็นวานนี้เบื้องต้นยังไม่พบน้ำมันรั่วไหลออกมาจากท่อขนส่งน้ำมันโดยตรงแต่พบโพรงใต้ดินที่มีน้ำมันซึมออกมาเป็นระยะสำหรับการดำเนินการในเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่สูบน้ำปนน้ำมันออกจากพื้นที่พร้อมนำกระสอบทรายเข้าไปบล็อกบริเวณโพรงใต้ดินส่งผลให้การปนเปื้อนของน้ำมันลดลงอย่างไรก็ตามนางสาวทิติรัตน์พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานและเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและทีมช่างกลุ่มบริษัทบางจากโดยได้ทดลองนำกระสอบทรายที่ใช้บล็อกโพรงออกก่อนใช้ท่อขนาดประมาณ2เมตรทะลวงเข้าไปในบริเวณโพรงใต้ดินเพื่อพบการซึมของน้ำมันจากการตรวจสอบพบว่าโพรงใต้ดินมีความลึกลงไปมากกว่าที่คาดการไว้จนต้องนำไม้ไผ่มาต่อเพื่อใช้ตรวจสอบเพิ่มเติมและสามารถทะลวงเข้าไปได้ลึกกว่า5เมตรทำให้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเร่งตรวจสอบโครงสร้างและเส้นทางของโพรงดังกล่าวทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานยังคงเร่งตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการปนเปื้อนและค้นหาต้นตอของน้ำมันรั่วโดยเร็วที่สุดกลุ่มปตท.แสดงศักยภาพพลังงานไทยบนเวทีโลกในงานแก๊สเทค2026นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอัตพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานและผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีเปิดนิทรรศการกลุ่มปตท.ในงานแก๊สเทค2026พร้อมเปิดพื้นที่เชื่อมโยงความร่วมมือจากพันธมิตรทั่วโลกระหว่าง 14-17 กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพนอกจากนี้ผู้บริหารกลุ่มปตท.รับเชิญร่วมแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีระดับโลกในประเด็นสำคัญทั้งก๊าซธรรมชาติและ LNG ความมั่นคงทางพลังงานและความยั่งยืนสะท้อนการยอมรับองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของปตท.ในอุตสาหกรรมพลังงานระดับโลกตอกย้ำบทบาทในการนำเสนอศักยภาพประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติทั้งนี้กลุ่มปตท.มีศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำอีกทั้งธุรกิจการค้าระหว่างประเทศปตท.ดำเนินธุรกิจการค้าสากลเต็มรูปแบบควบคู่กับการขยายเครือข่ายการค้าในต่างประเทศที่เข้มแข็งพิพัฒน์เคลียร์ชัดเอกชนต่อแอร์พอร์ตลิงค์แค่4เดือนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีการเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงค์ว่าจากการหารือทุกฝ่ายได้ข้อสรุปว่า

0: จะมีการเดินหน้าต่อโดยทางบริษัทเอกชนมีข้อเสนอมายืนยันว่าบริษัทเอกชนจะยังเดินรถต่อ4เดือนถึงวันที่1มกราคม2570ไม่ใช่แค่1ปีและค่าจ้างเดินรถไม่ใช่60ล้านบาทต่อเดือนและหลังจาก4เดือนไปแล้วจะให้บริษัทลูกรฟท.คือบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดเข้ามารับช่วงต่อส่วนกรณีโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินในส่วนเงื่อนไข5ข้อในการขอบอกเลิกสัญญาเดิมต้องพิจารณาโดยที่ประชุมโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานดังนั้นทุกอย่างต้องกลับไปที่ EEC อาจต้องมีการหารือกับอัยการสูงสุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
3: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
7: เสริมสิริฟาร์มาซีเปิดบริการแล้วครบทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนไทยถนนบ้านด่านหลังสวนต้องการบทยาสมุนไพรจัดให้ราคาพิเศษสะดวกครบจบเรื่องยาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
8: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบี
9: ซองสีแดงนี่แรงก็แคร์เข้มข้นก็สูงใช้ก็น้อยดี
8: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่าน
9: ซองสีแดงนี่แรงก็แคร์เข้มข้นก็สูงใช้ก็น้อย
10: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
4: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: MCOT Radio

ังต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขนะคะในช่วงของการเริ่มต้นกนกพรออนแอร์ค่ะ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์แบ่งปันเรื่องราวดีๆเพลงเพราะๆในช่วงรายการพร้อมกับการเดินทางตรงนี้ด้วยนะคะมอเป็นอีกหนึ่งความสุขค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวมาแบ่งปันนะคะเรื่องราวดีๆผ่านทางกนกพรออนแอร์นั่นเองค่ะมีเพลงเพราะๆก็ต่อเนื่องกันนะคะเคลียร์กันไปงานเพลงนี้จากพี่แดงพี่แดงขอเพลงแฟนเดิมนะคะของสายยันสัญญามามอบทุกเสียงทุกสายเลยนะคะพี่อิทพี่แป้นแหลมทรายพี่หนุ่มโมสองนะคะน้องเหมียขายอาหารตามสั่งหน้าโรงพักในเมืองและผู้ช่วยเขาทุกๆคนเลยนะคะรับฟังพร้อมๆกันแล้วก็เพลงดีๆรวมไปถึงเดี๋ยวสารรักฉบับล่าของพี่หนุ่มมูซองด้วยให้หายป่วยเร็วๆแล้วมอบทุกเสียงทุกสายแฟนรายการทุกคนด้วย

0: กับงานเพลงดีๆตรงนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะสารรับฉบับล่านะคะจากพี่หนุ่มโมสองอมอบทุกเสียงทุกสายด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะก็ในช่วงเวลาตรงนี้เดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องของนะคะสุขภาพชวนรู้กันค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็มีนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะในการใช้ชีวิตของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆใครจะดูแลได้ดีเท่าเราก็คงไม่มีก็เพื่อนตัวเรานี่แหละค่ะที่จะดูแลได้เป็นอย่างดีนะคะช่วงเวลาตรงนี้สุขภาพชวนรู้จ้าก
1: นกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะล่าสุดนะคะใครที่เลี้ยงเจ้าสุนัขนะคะน้องหมาน้องหมาเดี๋ยวนี้เขามีภาษาวัยรุ่นภาษาน่ารักภาษาแบบภาษาอ้อนๆ นะคะน้องน้องจะน้องก็ไม่น้องนะคะรู้จักโรคไข้เห็บสุนัขไหมคะล่าสุดเพิ่งมีประเด็นใน 2-3 วันนี้แหละนะคะการถูกเห็บกัดไม่ได้ทำให้เกิดเพียงความรำคาญใช่ไหมคะเวลาเราเลี้ยงนะคะโอ้ยมันคันและบางคนแพ้ค่ะคุณฟังซึ่งแน่นอนนะคะในเรื่องราวข่าวสารตรงนี้ก็อยากจะนำเรื่องนี้มาฝากกันเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการไข้สูงและเกล็ดเลือดต่ำนะคะหรือที่หลายคนเรียกกันง่ายๆว่าไข้เห็บสุนัขค่ะเกิดจากการถูกเห็บที่เป็นพาหะเนี่ยกัดนะคะคุณฟังโดยเฉพาะเห็บชนิดที่สามารถเกาะกินเลือดสัตว์ได้หลายชนิดเช่นสุนัขเอ่ยแมวโคกระบือรวมถึงสัตว์ป่าด้วยพอมากัดคนก็สามารถแพร่เชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้เช่นกันเพราะนั้นนะคะคุณหมอค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านก็ได้ให้ข้อมูลนะคะว่าโรคนี้พบได้ในประเทศไทยและมีรายงานผู้ป่วยสะสมแล้ว53รายเสียชีวิต5รายข้อมูลของเดือนกันยายนเดือนนี้เลยนะคะคุณฟังนอกจากติดต่อผ่านการโดนเห็บกัดแล้วยังติดต่อผ่านจากคนสู่คนผ่านการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งนะคะของผู้ป่วยที่ติดเชื้อได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นเช็คอาการนะคะถ้าเราถูกเห็บกัดแล้วภายใน 1-2 สัปดาห์มีอาการเหล่านี้ควรเฝ้าระวัง 1. มีไข้สูงเฉียบพลัน 2. อ่อนเพลียรุนแรงปวดกล้ามเนื้อ 3. เบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนท้องเสีย 4. มีจุดเลือดออกตามผิวหนังหรือเลือดกำเดาไหลเนื่องจากภาวะเกล็ดเลือดต่ำ 5. ต่อมน้ำเหลืองโตและในรายการรายที่มีอาการรุนแรงจะนำไปสู่ภาวะล้มเหลวและเสียชีวิตได้นี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังฝากเอาไว้ด้วยสำหรับคนเลี้ยงสุนัขแมวนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตรงนี้นะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิ์ประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID law @wiratsin
0: เป็นวิรัสินนะคะเรื่องราวสุขภาพที่เราต้องใส่ใจและดูแลนะคะอย่าลืมค่ะรีเช็คร่างกายสุขภาพได้ที่ปริ้นวิรัสินนะคะสุขภาพดีที่เราจะต้องรีเช็คนั่นเองนะคะและแน่นอนค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็รวมไปถึงการเขาเรียกการรีเช็คร่างกายคือตรวจสุขภาพประจำปีหรือใครเจ็บไข้ได้ป่วยไม่

สบายในด้านต่างๆนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้ที่ปริ้นวิรสินคอลเซ็นเตอร์0775425555หรือช่องทาง LINE ได้@วิรสินนั่นเองนะคะเอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้หนึ่งงานเพลงนี้จากพี่แป้นแหลมทรายขอมาแล้วก็พี่ออสนะคะพี่ออสหนุ่มสนกล้วยบอกขอฟังด้วย อาจัดไปเต็มเหนียวไปเลยพี่อาเต็มที่ไปเลยคุณจัดไปมอบทุกเสียงทุกสายเลยนะจ๊ะแฟนรายการที่น่ารักทุกคนใช้ชีวิตเขาบอกว่าต้องเต็มเหนี่ยวเต็มที่กับชีวิตเรามีชีวิตแล้ว1ชีวิตเขาให้มาจำกัดเวลาไม่รู้พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างมะรืนนี้จะยังไงใช้ชีวิตแบบไม่เบียดเบียนใครไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนจัดไปเลยสิคะ

0: พลงนี้นะน้องไอ้สวีขอมามอบทุกเสียงทุกสายทัวลงวนธงชัยเปาบลีพรพิมลและใบเตยอาสยามฟีเจอริ่งนะจ๊ะช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์แชร์ความสุขค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
0: เอาล่ะนะคะเดี๋ยวหลังเพลงนี้เรามาสองเสียงสองสายหน้าใหม่กันนะจ๊ะเพลงนี้จากหนุ่มหมู่7นะคะหาดยายขอเพลงกินข้าวหรือยังของต่ายน่าจะชอบเป็นพิเศษนะคะขอบ่อย เพลงนี้มอบพี่อิทพนารายมอบสาวสวยหมู่5แฟนรายการทุกเสียงทุกสายและหลังเพลงนี้เดี๋ยวมาหน้าใหม่กันนะคะผ่านทาง077641567ค่ะดูแลส่งต่อความสุขกันดีๆนะคะ

0: งงเหมือนกันนะคะว่าทำไมมันถึงเอ๊ตัดเหมือนจะไม่จบยังไงนะคะเหมือนเพลงเมื่อสักครู่เลยนะคะเหมือนมันตัดไปเองโดยอัตโนมัตินะคะอืมนะคะมันกระโดดเองนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะช่วงนี้สองเสียงสองสายกันหน้าใหม
1: ่กนกพรออนแอร์ช่วงสองเสียงสองสาย
0: สองเสียงสองสายนะคะมาแล้วสายแรกของเราสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะคุณนุ่น
0: สวัสดีค่ะ
2: มาคิดว่าจะติดเลยนะเนี่ย
0: ลองดูใช่ไหมคะไม่ลองไม่รู้นะคะพี่อีท
2: ใช่ค่ะ
0: ติดแล้วค่ะวันนี้ฝนตกไหมคะแถวนู้น
2: ยังไม่ตกเลยค่ะคุณนุ่นจะบ่ายบ่ายไม่แน่เนาะ
0: ใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ตกหลายวันแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ให้หยุดบ้างเราจะได้ทำมาหากินนะคะพี่เอ็ดวันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะ
2: คร
0: ับ
2: ค่ะคุณนุ่นค่ะ
0: ค่ะ
2: เพลงที่ขออะไรค่ะ
0: ที่ขอไว้เลยนะคะเงินสั่งมา
2: ใช่ค่ะ
0: โอเค
2: ท
0: ุ
2: กสายเลยนะคะที่มาเพลงให้พี่เอ็ด
0: จ้ะ
2: ยินดีกับทุกคนเลยค่ะไม่เอ่ยชื่อนะคะวันนี้เพราะว่ากินเวลาคนอื่นเขา
0: โอเคได้ค่ะพี่เอ็ดค่ะเดี๋ยวรอฟังขอบคุณนะคะจ้าได้จ้าสวัสดีค่ะ
2: จ้าเจด้วยค
0: ่
2: ะ
0: ได้จ้าได้จ้า
2: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะจัดไปนะคะเอาสายที่สองมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: สวัสดีค่ะโอ้โหนึกว่าจะไม่พูดเสียแล้ว
3: กับไปเอาตำนานข
0: ึ้
3: นโข
0: น
3: จริ งทงดีนะ
0: ใส่เรือ
3: แข็งแล้วอ่ะ
0: อ๋อหมดเรือแข็งแล้วว่ะ
3: ใช่แล้วใช่แล้ว
0: ของหลังสวนยังใช่ไหมคะ
3: ที
0: ่
3: หล
0: ัง
3: สวนนั่นแหละใกล้แล้วแหละ
0: นะฮะจะเพิ่งจบที่ชุมพรไป
3: เพลงของอาจารย์โต้งที่อาจารย์โต้งร้องมีหรือเปล่าตำนานขึ้นโขนจริงทง
0: ไม่แน่ใจเดี๋ยวหาให้โอเคไหมคะ
3: เขาเป็นคนแต่งนะเพลงนี
0: ้อ๋อโอเค
3: ขอให้คุณโยบุรพาร้องถ้าว่าถ้าไม่เจอของคุณอาจารย์โต้งก็เอาของคุณโยบุรพานะ
0: อ่าฮะโอเคได้จ้ะ
3: มอบให้พี่หนุ่มหมูสองพี่แขแล้วก็พี่หนุ่มหมูจะทายายด้วย
0: ได้จ้ะ
3: และทุกเสียงทุกสายนะ
0: ได้จ้ะเดี๋ยวจัดให้นะเจ๊ขอบคุณนะคะไปแล้วน้องตูดมาแล้ว

0: ช่วงเวลาดีๆของรายการนะคะเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังเลือกมาและอยากฟังนะคะสองเสียงสองสายจัดไปตามคำขอเพลงแรกจากพี่อีทนะคะเงินสั่งมาแล้วก็ของพี่ปริยาตำนานขึ้นโขนชิงธงค่ะ
1: ประณพรออนแอร์ช่วงสองเสียงสองสาย

สองแสงสองสายนะคะของเราตามที่เลือกมาขอบคุณพี่อิทธิ์พนารายณ์และพี่เปยาด้วยนะจ๊ะจังหวะละตรงนี้ค่ะเสิร์ฟกาแฟดีๆเพื่อสุขภาพกันหน่อยนะคะอร่อยได้แบบไม่รู้สึกผิดนะคะกาแฟดีๆกาแฟสูตรย่าหวานห่อสีเขียว Black Coffee Mix ห่อสีครีมดำทั้งหอมทำเข้มข้นนะคะกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้แบบนะคะแบบฉบับของคนดูแลสุขภาพค่ะแล้วก็ยังมี Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังนะคะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันดีๆวันทำงานของทุกคนด้วยกาแฟเขาทะลุ Black ถุงซิปขนาด180กรัมค่ะสูตรเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟคนที่รักสุขภาพดูแลสุขภาพเขาก็จะเลือกสิ่งดีๆให้กับร่างกายเรานะคะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดคั่วบดค่ะโทรสอบถามได้นะคะหาซื้อเป็นของฝากได้ช่องทางออนไลน์เยอะแยะมากมายนะคะโทรสอบถาม0896722160775363999นะคะช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมายแอสไซน์พิมพ์ Coffee Farm หรือสั่งกาแฟนะคะออนไลน์ได้เพจกาแฟ Coffee Farm Thailand TikTok Shop Shopee Lazadaครบถ้วนนะคะจัดไปตามคำขอเลยค่ะฝากถึงนะคะช่วงเวลาตรงนี้ใครที่บ้านนะคะมืดๆนะคะช่วงนี้ขโมยขโจรนะคะก็ต้องระมัดระวังค่ะเมกะสปอตไลท์โซล่าเซลล์ 2,500 วัตต์นะคะคุณผู้ฟังสะดวกสบายติดตั้งง่ายค่ะคุณผู้ฟังขาแถมค่าไฟของเราก็ไม่ต้องมาวุ่นวายใจหมดปัญหาเรื่องค่าไฟเพราะว่าชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะชาร์จ1ครั้งใช้งานได้ต่อเนื่อง12ชั่วโมงค่ะนะไม่ต้องติดตั้งให้ยุ่งยากนะคะไม่ต้องแบบเสียค่าช่วงค่าช่างใดๆครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรค่ะให้ความสว่างสูงเปิดและสว่างทันทีพร้อมแบตเตอรี่ที่มาพร้อมความจุ 50,000 มิลลิแอมป์ค่ะซื้อวันนี้เมกะสปอตไลท์โซล่าเซลล์ 2,500 วัตต์รับฟรีอีก1ชิ้นทันทีแถมฟรีโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคลาบแบบอีก1ทั้งหมดนี้ในราคา 1,290 บาทโทรได้นะคะ02-11439-90 02-11439-90ค่าจะส่งครับ

กับสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะคุณผู้ฟังช่วงเวลาดีๆผ่านทางรายการค่ะพี่เรียมขอเพลงมานะคะขอเพลงคิดถึงจริงๆนะคะคิดถึงจริงๆของนกพรธนานะคะก็จัดไปนะคะให้กับช่วงเวลาดีๆตรงนี้มอบทุกเสียงทุกสายด้วยมอบพี่หนุ่มนะคะทุกๆคนแฟนรายการอสมทค่ะ9:49 เดินทางพร้อมออนแอร์กันตรงนี้ฝากใจถึงพี่น้องชาวสวนมังคุดด้วยทราบว่าตอนนี้ราคาถูกมากไม่คุ้มทุนแล้วนะคะ10บาทถึงไหมคะเนี่ยหมดกับค่าขึ้นแล้วใช่ไหมคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะ

งานเพลงดีๆนะคะที่คุณฟังเลือกมาแล้วถามถึงค่ะก็จัดไปค่ะคุณฟังคะเดี๋ยวไปพักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อนะคะอะไรดีๆนะคะก็บอกว่าเราไม่ต้องรู้เรื่องใครเยอะแยะมากมายแล้วค่ะเอาแค่เรารู้ตัวว่าวันนี้ทำอะไรรู้สึกแบบไหนรู้สึกยังไงเครียดไหมกังวลใจไหมไม่สบายใจหรือเปล่านะคะแค่รู้ตัวว่าทำอะไรรู้ตัวว่าทำในสิ่งที่ดีรู้ตัวในสิ่งที่ทำไม่ดีรู้ตัวแล้วว่าในกรณีที่เราทำไม่ดีใช่ไหมเราก็แค่กลับมาเป็นตัวเราแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีค่ะคนเราบอกชีวิตหนึ่งอ่ะเคยพลาดได้ไหมเคยได้นะคะไม่ใช่ว่าไม่เคยพลาดเลยหรือพลาดแล้วไม่รู้จักที่จะให้อภัยตัวเองเมื่อเราคิดได้คิดดีแล้วว่าก็ต้องรู้จักให้อภัยตัวเองเพื่อที่จะก้าวต่อไปทำในสิ่งที่ดีแบบนั้นนะคะน่านับถือนะก็ฝากเอาไว้เดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงนะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อเพลงเพราะๆส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้เป็นกำลังใจดีๆในทุกๆวันที่นะเดินทางในทุกๆวันที่เราอาจจะเจอเรื่องดีบ้างเรื่องร้ายบ้างหรือสิ่งใดๆที่มันอาจจะยากกว่าที่เราคิดนะคะ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อม

0: แค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุริยะชงครม.ของงบ 95,000 ล้านปรับระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกรับมือน้ำท่วมภัยแล้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงินงบประมาณ 95,000 ล้านโดยใช้เงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ร่วมกับงบประมาณแผ่นดินโครงการดังกล่าวจะปรับปรุงและขยายขีดความสามารถการระบายน้ำในพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างด้วยการขยายลำน้ำและคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเฉพาะผ่านคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตซึ่งจะสามารถระบายน้ำได้ในอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบจากอุทกภัยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งเฉพาะการระบายน้ำช่วงฤดูฝนแต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งครอบคลุมพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากคลองระพีพัฒน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านโครงข่ายคลองแนวเหนือใต้ไปจนถึงชายอ่าวทะเลบริเวณคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการภูเก็ตเดินหน้าตรวจสอบชาบัดป่าตองเผยการจดทะเบียนนิติบุคคลลดลงกว่า 60% นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยตามนโยบายรัฐบาลและตามข้อสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการสร้างสุสานชาวต่างชาติซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าบริษัทที่สร้างสุสานมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้งบริษัท3คนเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดและเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ซึ่งอาจจะเกี่ยวโยงถึงชาบัดที่จังหวัดภูเก็ตนั้นโดยนายโชตินรินทร์เกิดโสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลภาพรวมแบบเชิงลึกทั้งหมดของชาบัดป่าตองรวมถึงตรวจสอบเส้นทางผู้ถือหุ้นว่าซ้ำซ้อนกับผู้ถือหุ้นในบริษัทสุสานยิวหรือไม่โดยให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จใน7วันจากข้อมูลพบว่าจังหวัดภูเก็ตมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า 32,000 รายนิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้นกว่า 11,000 รายจากการตรวจสอบเข้มส่งผลให้การจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้นลดลงกว่า 60% ในขณะที่การจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลเพิ่มขึ้นประมาณ 30%ศาลแพ่งรับฟ้องเรียกค่าเสียหาย CP คดีปลาหมอคางดำคาดพิพากษาปลายปี2570ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนรับฟ้องปลาหมอคางดำเป็นคดีแบบกลุ่มให้ศาลชั้นต้นดำเนินการกระบวนการพิจารณาหลังชาวบ้านยื่นฟ้อง CP กรรมการ9รายเรียกค่าเสียหาย 2,000 ล้านบาทชี้กลุ่มผู้เสียหายมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายและฟ้องคำร้องอุทธรณ์จำเลยไม่ขึ้นโดยศาลนัดชี้2สถาน30พฤศจิกายนวินิจฉัยเป็นคดีสิ่งแวดล้อมหรือไม่ก่อนเดินหน้าสืบพยานคดีปลาหมอคางดำและดำเนินคดีกับCPF ต่อไปส่วนศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดฟังคำสั่งชั้นอุทธรณ์คดีที่นายปัญญาโตกทองผู้แทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ10คนเป็นโจทก์ฟ้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้อง9รายก่อนหน้านี้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งรับฟ้องคดีนี้เป็นคดีแบบ

0: ุมโดยให้เหตุผลว่ามีคำบรรยายคำฟ้องที่ชัดเจนและมีผู้เสียหายจำนวนมากรวมถึงทนายความที่รับผิดชอบคดีนี้มีประสบการณ์ในการทำคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ทางคู่ความคือบริษัทเอกชนกับจำเลยยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลจึงนัดฟังคำสั่งชั้นอุทธรณ์อีกครั้งในวันนี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
5: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
6: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
7: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
8: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงกนกพร on air โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

กับงานเพลงดีๆในช่วงรายการนะคะส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขครึ่งชั่วโมงสุดท้ายตรงนี้ด้วยนะคะเน้นย้ำเรื่องราวดีๆกับการใช้ชีวิตกับการเดินทางค่ะคุณผู้ฟังคะก็ฝากนิดนึงนะคะประชาสัมพันธ์เรื่องราวของสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัดนะคะได้กำหนดเปิดจุดรวบรวมรับซื้อผลผลิตมังคุดค่ะจากสมาชิกค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งนะคะก็สหกรณ์แล้วก็ประชาชนทั่วไปเริ่มรับซื้อผลผลิตมังคุดนะคะตั้งแต่วันที่15ก็คือวันนี้นะคะเป็นต้นไปเวลาบ่าย 3:00 น.นะคะณที่ว่าการอำเภอหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้ระบายผลผลิตออกจากนะคะตลาดกันนะคะป้องกันราคาตกต่ำสร้างเสถียรภาพทางด้านราคาในช่วงที่ผลผลิตนะคะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากณขณะนี้ซึ่งราคานะคะมันก็อย่างที่เรารู้กันเพราะฉะนั้นในการนี้สหกรณ์ก็พิจารณาเห็นว่าหน่วยงานของท่านเป็นบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและก็นะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอหลังสวนจึงขอความอนุเคราะห์จากนะคะอสมทของเราได้ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆตรงนี้นะคะได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ค่ะนะคะประสานงานมาที่เบอร์087-277-1441ฝ่ายการตลาดสหกรณ์การเกษตรหลังสวนสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจนะคะฝากเอาไว้ด้วยในช่วงรายการตรงนี้ช่วงเวลาของการออนแอร์แล้วก็แชร์สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะคะ90.75 และ 104.75 รับฟังพร้อมกัน

กับช่วงเวลานะคะของการเดินทางบางครั้งชีวิตนะคะก็บอกว่าเราลองพาตัวเราเนี่ยไปอยู่กับธรรมชาติดูบ้างนะคะบ้านเราจริงธรรมชาติเยอะแยะเลยทะเลท้องฟ้าภูเขามีที่ดีๆให้เราได้รู้สึกว่าไปสัมผัสอย่าทำแต่งานจนลืมไปนะคะว่าร่างกายเราก็ต้องการธรรมชาตินะคะเอาเท้าไปสัมผัสทรายเอาเท้าไปสัมผัสดินบ้างนะคะก็บอกว่ามันก็จะลดประจุที่แบบเราจะต้องแบบชีวิตเรามีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายจะชาร์จแบตใดๆก็แล้วแต่นะคะคลื่นอะไรต่างๆเหล่านี้การได้ถอดรองเท้าเดินย่ำทรายก็บอกว่ามันจะลดประจุอะไรในร่างกายเราได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณฟังก็จะดีนะอ่ะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะใกล้มื้ออาหารและเปลี่ยนมื้ออาหารดีๆเดิมๆของเราให้กลายเป็นเมนูที่แปลกใหม่ได้สดชื่นหัวใจสดชื่นของคนที่ชื่นชอบทานกันหน่อยนะคะสำหรับ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพราะว่าสนับสนุนนะคะพี่น้องชาวประมงค่ะผสมผสานวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่ทุกวันสะใจมากๆนะคะใครสนใจสามารถไปเลือกได้ชวนพ่อชวนแม่ชวนคนที่เรารักนะคะที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่บริเวณถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องกับห้างโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ค่ะเข้าซอยเดอะพิซซ่าคอมพานีประมาณ30เมตรติดกับร้านโมโมโยไอศกรีมนะคะตรงข้ามกับร้าน DIY พบกับความอร่อยที่แปลกใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะคุณผู้ฟังบริหารงานโดยคนเดียวภกากรองนนทศักดิ์นะคะแล้วก็คุณสันศรีพัฒน์ใครสนใจจองโต๊ะสำรองได้เลยนะคะนัดทานกันจ้ะ0966349935จองได้นะคะ0966349935ฝากไว้เรื่องราวดีๆในช่วงรายการตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมด้วยนะคะสำหรับใครที่มองหาโอกาสช่องทางการเขาเรียกว่าการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายช่องทางการประสัมพันธ์นะคะการสื่อสารนะอสมท MCOT Radio Network นะคะเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดได้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุค่ะเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงกลุ่มฟังนะคะหลากหลายนะคะทั่วทั้งประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณนะคะใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่เบอร์02-201-6512 0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยค่ะก็ฝากเอาไว้ในช่วงเวลาดีๆตรงนี้ผ่านทางรายการกนกพรออนแอร์นะคะอย่าลืมดูแลนะคะเขาเรียกว่าช่วงเวลาดีๆของเราในชีวิตค่ะเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องบางเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจนะคะเอาเรื่องเราเป็นหลักก่อนนะคะเรื่องคนอื่นใส่ใจไว้ทีหลังช่วงนี้มันมีข่าวสารให้เราได้ใส่ใจตลอดอย่าลืมนะคะใครที่ใส่ใจข่าวสารมากๆบางครั้งมันอาจจะก่อให้เกิดความเครียดได้บางครั้งมันอาจจะเกิดความหงุดหงิดใจได้เวลาที่เรารับข้อมูลข่าวสารหรือใส่ใจเรื่องอะไรเยอะเป็นพิเศษแน่นอนความเครียดมันอาจจะมาโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะลดการใส่ใจเรื่องอื่นๆลงบ้างนะคะหันมาโฟกัสเรื่องสุขภาพเรื่องการดูแลตัวเองด้วยนะคะฝากเอาไว้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงของกระดมคอนออนแอร์ค่ะเดี๋ยวส่งไมค์ต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่นะคะเพลงรักจากเพศสัตว์ติดตามเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจจากทางสถานีในทุกช่วงรายการเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองอย่าลืมดูแลหัวใจตัวเองด้วย

ุขเศร้าใดๆก็แล้วแต่อย่าลืมผ่อนคลายนะคะเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธาพบกันใหม่ลาไปก่อนเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศโดยดีเจเชอรี่

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภัทวัฒน์ค่ะก็อยู่ต่อจากกนกพรออนแอร์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะที่ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ104.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะฟังกันได้ทั่วโลกเลยนะคะคุณผู้ฟัง mcot.net ของเรานะคะแล้วก็ฝากงานเพลงนี้ไปถึงป้าลองด้วยปากน้ำแม้วันนี้จะนำหน่อไม้มาฝากรออยู่ที่บ้านนะคะก็รอไปก่อนนะคะต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าส่วนการมาจัดรายการนะเหนื่อยจังอยากฟังเสียงสื่อสารมาจากหนุ่มบางลึกค่ะ1 นะคะสวัสดีค่ะเพลงอะไรนะเดี๋ยวอ่านโพยก่อนเดี๋ยวว่าเชอรี่ลืมอ่านสาวด่านช้างคัทริยาค่ะจากพี่อิทรักขาวกำลังเก็บมังคุดเร่งอยู่เลยเนี่ยนะคะไปที่จุดรับซื้อเลยนะคะพี่อิทค่ะแล้วก็ฮักข้างๆหนิงต้นไม้มิวสิกน้องลูกปลาบอกว่าอยากฟังเพลงวัยรุ่นสักเพลงโอเคค่ะเนี่ยรุ่นแล้วนะคะทุกรุ่นเลยใช้แป้งเย็นเพศัตว์ได้เลยนะคะไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนซะด้วยสินะคะความหอมของเราเนี่ยมี3สี3กลิ่นสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมร่าวันนี้ก็ปะมานะคาเมร่าหอมแบบให้เขาเรนรับหน้าค้นหาซะบ้างนะคะแล้วก็มีแป้งเย็นเพศัตว์สีเขียวเปรนเซตอีกด้วยนะคะที่ปะประจำหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายนะจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนนะคะในทางตรงข้ามถ้าคุณผู้ชายใช้ก็แบบนี้ล่ะค่ะเขาจะติดหนึบนะคะไม่ยอมห่างไปไหนเลยตามเนาะเชื่อไม่เชื่อก็ต้องลองพิสูจน์ความหอมให้คุณสาวๆหนุ่มๆยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่เอาหนุ่มๆก็สวยได้เนาะเซ็กซี่ได้นะคะหนุ่มๆทั้งหลายมีเสน่ห์เย้ายวนขึ้นอีก 200% ลองใช้ดูนะคะแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจเดี๋ยวพบกันใหม่ๆเกริ่นมาก็เยอะแล้วไปฟังงานเพลงค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเมียหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใช่เลยสบู่เพสัชนะคะของเราเนี่ยที่เขาว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านไม่เกินจริงหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เพสัชไวท์เทนนิ่งซอฟเท่านั้นค่ะคนที่เคยใช้บอกว่าหอมติดผิวมากเลยแถมผิวยังดูใสขึ้นสาวตัวหอมผิวใสใครก็อยากอยู่ใกล้ๆอันนี้ใช่เลยใช่ไหมสบู่เพสัชไวท์เทนนิ่งซอฟมี2กลิ่นหอมคนละแบบค่ะสีเขียวไรซ์มิลมีความหอมนวลๆละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวนะสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมแบบกลิ่นผลไม้เลยนะอาบบ้านนี้ก็หอมไปถึงบ้านโน้นเชื่อไม่เชื่อก็ต้องลองพิสูจน์กันนะคะลองอาบดูนะด้วยสบู่เพสัชไวท์เทนนิ่งซอฟค่ะเพราะลมนี่ก็มา2ทางเลยเมื่อวานนี้นะคะที่เชอรี่บอกว่าลมตะวันออกเฉียงเหนือมันมาเนี่ยโอ้แต่ลมตะวันตกเนี่ยไม่รู้เฉียงอะไรเนี่ยเฉียงมาถึงบ้านเลยเปียกหมดเลยเราก็นึกว่าลมตะวันออกเฉียงเหนือมาแล้วมาปะทะกันข้างหน้าก็เปียกข้างหลังก็เปียกสรุปแล้วก็ลืมปิดหน้าต่างนั่นเองนะโอเคในช่วงนี้เดี๋ยวไปฟังงานเพลงกันก่อนค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

การรอคอยเป็นช่วงเวลาที่เราอดทนและเรียนรู้จนกระทั่งได้พบกับผลลัพธ์ที่ดีในท้ายที่สุดหมายถึงทดสอบความอดทนการเติบโตและคุณค่าของผลลัพธ์นะคะจงรอต่อไปมีคนรอที่บ้านรอที่จะมามอบของให้นะเดี๋ยวต้องรีบกลับแล้วแล้วก็แป้งเย็นเภสัชที่รอมานานที่จะฝากไว้ให้คุณผู้ฟังนะคะแป้งเย็นเภสัชสีชมพูหอมแบบเย้ายวนใจนะเราใจเลยสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเร้นรับหน้าค้นหาสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจนะคะน้องเล็กมังมะปรางหัวใจมันเพลงนี้ด้วยให้ช่างเปิดให้ช่างเปิดเพลงไพเราะช่างเทคนิคผู้ควบคุมเสียงนะคะเพราะฉะนั้นดีก็ให้ฟังเสียงกระดาษแล้วน้องเล็กวังมะปรางโอเคจากกันไปก่อนนะคะเพื่อพบกันใหม่ไปละสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเสียสักกล่าวถ้อยแถลงประชุมอันคลอสนัดแรกย้ำจุดยืนไทยปกป้องอธิปไตยสิทธิทางทะเลยึดกฎหมายระหว่างประเทศนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยกล่าวถ้อยแถลงในการเปิดประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล1982หรืออันคลอสที่สิงคโปร์นายเสียศักดิ์ระบุว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้แทนประเทศไทยโดยตนมาด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนคือการแสวงหาทางออกเรื่องการกำหนดเขตทางทะเลที่จะปกป้องสิทธิ์ของเราทำให้ไทยและกัมพูชาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ในฐานะเพื่อนบ้านส่วนความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาซึ่งเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งสำหรับการประชุมวันนี้ไทยเชื่อมั่นมาโดยตลอดความเห็นต่างระหว่างเพื่อนบ้านควรได้รับการแก้ไขผ่านการพูดคุยหารือแนวทางที่ไทยยึดถือมาโดยตลอดคือการรักษาช่องทางสื่อสารฟื้นฟูความเชื่อมั่นระหว่างกันแสวงหาทางออกที่ยั่งยืนผ่านการเจรจาทวิภาคีแต่กัมพูชากลับใช้แนวทางที่แตกต่างกันออกไปอ้างว่าเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและสร้างภาพว่าไทยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่การกล่าวอ้างนี้ของกัมพูชามุ่งสร้างประโยชน์ให้ฝ่ายตนเองย้ำว่าไทยยึดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างมั่นคงยึดมั่นในกติการะหว่างประเทศและจะปกป้องสิทธิของเราอย่างเข้มแข็งนภินทร์ถอนโล่งกกต.ยกคำร้องคดีหัวสว.ชื่นชมใช้อำนาจเที่ยงธรรมไม่หวั่นแรงกดดันนายนภินทร์ศรีสันพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติไม่สั่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยคดีหัวสว.ว่าเมื่อกกต.ยกคำร้องเป็นเรื่องที่ทุกคนดีใจแต่ยอมรับว่ากระบวนการยุติธรรมกกต.ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและตามระเบียบรวมถึงพิจารณาหลักฐานอย่างรอบคอบและให้ความเป็นธรรมโดยไม่คำนึงถึงแรงกดดันต่างๆที่กดดันกกต.ให้หยุดใช้อำนาจดังนั้นต้องขอชื่นชมกกต.ที่ใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมและให้ความเป็นธรรมกับทุกคนส่วนรู้สึกโล่งขึ้นหรือไม่นายณภินทร์กล่าวว่าเป็นธรรมดาเมื่อยกคำร้องก็ต้องโล่งเป็นธรรมดาของมนุษย์ขณะนี้ยังไม่ได้คุยกันในพรรคเพียงแต่สิ่งที่ตนตั้งข้อสังเกตคือข้อมูลต่างๆที่ออกมาเป็นความลับแต่ออกมาได้อย่างไรและนำข้อมูลเฉพาะที่เป็นผลร้ายมากล่าวต่อสังคมส่วนคดีที่แจ้งความก่อนหน้านี้ยังคงเดินหน้าอยู่แต่หากไม่คืบหน้าจะฟ้องเองภายใน90วันและยืนยันว่าขณะนี้ยังฟ้องยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอส่วนนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยังไม่มีประเด็นใดนอกเหนือจากในสภาด้านเจเศษไม่รู้สึกใดๆหลังกกต.ไม่ส่งฟ้องคดีหัวสว.บอกช่วงถูกกล่าวหาอยู่เมืองนอกมั่นใจพยานหลักฐานยันไม่ฟ้องกลับใครเหตุเป็นคนสาธารณะนายเจเศษฐ์ไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยอมรับว่าไม่รู้สึกอะไรหลังกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องคดีหัวสว.คิดว่ากกต.พิจารณาตามหลักฐานเมื่อวานนี้กับวันนี้ความรู้สึกไม่ต่างกันส่วนตัวมั่นใจในพยานหลักฐานมั่นใจว่าช่วงเวลาที่ถูกกล่าวหาอยู่ต่างประเทศไม่เข้าใจในพยานหลักฐานที่พูดคุยกันอยู่แล้วพยายามอยู่ในจุดยืนที่ไม่ตอบโต้นายเจเศษยืนยันไม่ดำเนินคดีใครหลังภาคประชาชนเปิดข้อมูลถือว่าตนเองเป็นบุคคลสาธารณะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทย

0: การเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
9: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
10: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
11: อาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนนะคะวันนี้วันอังคารที่15กันยายน2569กันแล้วค่ะเจอกับปุ้ยนะคะในรายการอบจ.พบประชาชนแล้วก็ติดตามรายการอบจ.พบประชาชนกันได้ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาโดยประมาณค่ะติดตามรับฟังรายการผ่านทางสวทชุมพร FM 100อสมทชุมพร 90.75 แล้วก็ที่ 104.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะฟังพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดชุมพรค่ะหรือจะไปติดตามรับชมกันได้ผ่านทาง Facebook Live นะคะทาง Facebook Fanpage สวทชุมพรแล้วก็ที่ Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะ4ช่องทางค่ะส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์รวมไปถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารจากอบจ.ชุมพรเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.chppao.go.th ผ่านทาง Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรผ่านทางไปรษณีย์จากหน้าซองถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร86000และก็ผ่านทางตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนน้องทุกนะคะตู้แดงติดตั้งอยู่ที่ตึกอบจ.ชุมพรตึกหน้าหลังพระรูปร.5ค่ะในการพูดคุยข่าวสารกันในชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนขอเป็นงานเพลงเพิ่มเติมกันได้พูดคุยข่าวสารกันได้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้ที่0775041101และ0775114533นะคะฝากไปด้วยแล้วกันนะคะจันทร์อังคารพูดคุยกับปุ้ยค่ะวันพุธพูดคุยกับพี่แอนพฤหัสและศุกร์พูดคุยกับพี่ยุ้ยนะคะก็เป็น5วันที่เราจะเจอกัน11 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาโดยประมาณในรายการอบจ.พบประชาชน27 กันยายนนี้ค่ะพี่น้องชาวอำเภอละแมเขตเลือกตั้งที่2นะคะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันค่ะในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแทนตำแหน่งที่ว่างตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาไปจนถึงเวลา17 นาฬิกานะคะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆละกันนะคะ18 กันยายนนี้ค่ะทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็มีการเรียกประชุมสภานะคะในช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันรวมไปถึงโครงการแล้วก็กิจกรรมนะคะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรด้วยค่ะช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ

ในพื้นที่ตำบลละแมเฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR license และบัตรคนพิการ

3รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์

11 นาฬิกา 30 นาทีค่ะอยู่กับปุ้ยในชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนนะคะยังโทรขอผลงานเพลงกันได้นะคะที่0775041101และ0775111453นะคะในช่วงนี้ค่ะติดตามข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเราได้มีการจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน2569นะคะที่ห้องประชุมชั้น3อาคารหอประชุมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะในการประชุมครั้งนี้นะคะมีว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ์ธีรโสภิตปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการประชุมค่ะพร้อมด้วยรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะผู้อำนวยการกองหัวหน้าฝ่ายและก็หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรับทราบนโยบายข้อราชการและก็แนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดพร้อมทั้งหารือและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในด้านต่างๆเพื่อให้การทำงานการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะอีกหนึ่งการประชุมนะคะสำหรับเมื่อวานนี้14กันยายนที่ผ่านมาเวลา 13:30 นาทีที่ห้องประชุมเกาะเสม็ดชั้น4สารกลางจังหวัดชุมพรนายณพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมอบหมายในรุ่งดมภูเมศรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชุมพรครั้งที่2ประจำปี2569เพื่อติดตามสถานการณ์สถิติแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุตลอดจนวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงสำคัญในพื้นที่โดยมุ่งเน้นให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายกำหนดมาตรการป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุทางถนนให้บรรลุเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนนะคะนั่นเป็นข่าวสารเมื่อวานนี้นะคะยังมีการประชุมค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมสำหรับไม่ใช่การประชุมสิเป็นโครงการนะคะฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดอบจ.ชุมพรนะคะก็มีกิจกรรมกันไปเช้าวันนี้ค่ะท่านณพรอุสิตในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์มุ่งสร้างรายได้ให้ชุมชนที่อาคารแปดเหลี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรนะคะเมื่อเช้านี้ท่านนายกก็ไปร่วมทำด้วยนะคะที่หนองใหญ่หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็มาดูแลนะคะว่าตอนนี้ปรับปรุงอาคารนะคะสถานที่ต่างๆนะคะภายในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรไปถึงไหนยังไงนะคะมีการนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรสมัยสามัญประจำปี2569สมัยที่2ครั้งที่2นะคะซึ่งก็มีการนัดประชุมกันในวันที่18กันยายนนี้นะคะใกล้จะถึงนี้นะคะสำหรับวันที่18กันยายนนี้นะคะถ้าหลายคนติดตามนะคะแฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะก็มีมาให้ได้ติดตามกันนะคะว่ามีการประชุมวาระอะไรอย่างไรบ้างนะคะเข้าไปติดตามกันได้เลยค่ะแล้วก็เรียนไปถึงพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะคะเข้าไปมาทำข่าวกันได้นะคะสำหรับวันที่18กันยายน2569นะคะเวลา 13:30 นาทีค่ะจะมีการเรียกประชุมนะคะที่ห้องประชุมชั้น3อาคารหอประชุมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะอบจ.ชุมพรนั่นเองค่ะในช่วงบ่ายนะคะก็มีการเรียกประชุมกันมีหลายวาระเลยนะคะเพื่อพิจารณานะยังไงก็ติดตามกันได้นะคะสำหรับข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนั่นเองเดี๋ยวพักกันอีกครู่เดียวค่ะช่วงหน้านะคะหลายคนอาจจะตุ้มๆต่อมๆ กันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีฝนกันบ้างเล็กน้อยนะคะในบางพื้นที่ก็หนักเหมือนกันนะถัดจากนี้ไปนะจะมีการแจ้งเตือน

เตือนภัยกันด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันกันละกันว่าสภาพอากาศบ้านเราจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะหลายภาคด้วยติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันครู่เดียวค่ะ

ในพื้นที่ตำบลละแมเฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

0: ตำบล8อำเภอทั่วทั้งจังหวัดชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11นาฬิกาจนถึงเที่ยงทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะจ๊ะ
1: ร่วมแรงใส่ใจท้องถิ่นโปร่งใสในยุคสมัยเรา
2: ช่วงสุดท้ายค่ะช่วงสุดท้ายในชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนนะคะติดตามสภาพอากาศกันค่ะลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่15กันยายน2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมขังน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองติดตามการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย 12:00 น.วันนี้ถึง 12:00 น.วันพรุ่งนี้รายภาคกันค่ะภาคเหนือที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัด

แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะภาคตอนออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูนหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีค่ะภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพอมองดูแบบนี้แล้วฝนตกทั่วทั้งประเทศเลยจริงๆทุกภาคเลยนะคะระมัดระวังค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะโรคติดต่อหลายๆโรคนะคะแล้วก็โรคระบาดหลายๆโรคก็เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนั่นแหละนะคะโควิดกลับมาแล้วนะคะระมัดระวังกันด้วยใส่แมสกันด้วยนะคะถ้าไปในที่ชุมชนเด็กๆนะคะผู้สูงอายุนะคะมีความเสี่ยงนะคะสำหรับหลากหลายโรคในช่วงนี้การเดินทางก็ระมัดระวังกันด้วยศึกษาแล้วก็ดูในเรื่องของสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ที่ท่านจะเดินทางไปด้วยนะคะเอาเป็นว่าเป็นห่วงเป็นใยกันค่ะจากรายการอบจ.พบประชาชนนั่นเองวันพรุ่งนี้ค่ะกลับมาเจอกับรายการได้ใหม่นะคะ 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณค่ะวันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆกันหน่อยนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: FM 100 เมกะเฮิรตซ์ก่อติดข้าวสั้นการทำงานของอบจ.ชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่างข้าว11 นาฬิกาถึงเที่ยงอบจ.พบประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รายการอบจ.พบประชาชนพ่อควังเพลง
1: นายควังเพลง
0: มีเรื่องไรก็คุยกันได้

0: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆมาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมี่ยมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: ทยยืนยันไม่เกี่ยวกับเรื่องหัวสวขออย่าโยงเป็นเครือข่ายใครไม่กังวลฝ่ายค้านจะนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเสียศักดิ์กล่าวถ้อยแถลงประชุมอันคลอสนัดแรกระบุหวังให้กระบวนการประนอมภาคบังคับได้ผลแบ่งเขตทางทะเลอย่างเที่ยงธรรมเจ้าหน้าที่ลุยขุด4ศพในสุสานยิวบางพลัดฉะเชิงเทราก่อนเคลื่อนย้ายไปยังบ้านบึงชลบุรีหลังมีคำสั่งรื้อถอนสุสานสาเหตุไม่มีใบอนุญาตพบโพรงใต้ดินลึกกว่า5เมตรน้ำมันรั่วพระราม3เร่งส่องกล้องหาต้นตอของน้ำมันรั่วเพื่อควบคุมการปนเปื้อนโดยเร็วที่สุดแวดวง AI เรียงแถวหนุนปิดสวิตช์ AI ย้ำเตือนว่าหากไม่ควบคุมAI สามารถทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้ระบุหวังให้กระบวนการประนอมภาคบังคับได้ผลแบ่งเขตทางทะเลอย่างเที่ยงธรรมเจ้าหน้าที่ลุยขุด4ศพในสุสานยิวบางพลัดฉะเชิงเทราก่อนเคลื่อนย้ายไปยังบ้านบึงชลบุรีหลังมีคำสั่งรื้อถอนสุสานสาเหตุไม่มีใบอนุญาตพบโพรงใต้ดินลึกกว่า5เมตรน้ำมันรั่วพระราม3เร่งส่องกล้องหาต้นตอของน้ำมันรั่วเพื่อควบคุมการปนเปื้อนโดยเร็วที่สุดแวดวง AI เรียงแถวหนุนปิดสวิตช์ AI ย้ำเตือนว่าหากไม่ควบคุม AI สามารถทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับอังคารที่15กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมาดูประเด็นเก็บตกเรื่องของคดีหัวสวกันก่อนนะครับเพราะวันนี้มีการประชุมครม.ก็มีการไปสอบถามประเด็นนี้กับรัฐมนตรีหลายคนครับโดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลก็มองว่าการที่ไม่มีคนในรัฐบาลถูกฟ้องดำเนินคดีเรื่องของหัวสว.จะทำให้รัฐบาลมีศักยภาพมากขึ้นครับเริ่มต้นจากนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวถึงกรณีที่กกต.มีมติไม่ส่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยในคดีหัวเลือกสว.โดยย้ำว่าพรรคไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสว.และไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวสว.ได้เพราะสว.ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองแต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าเราไม่รู้จักกันและเชื่อว่าฝ่ายค้านก็ยังคงเดินหน้าต่อแต่ก็เป็นสิทธิ์ครับและไม่ได้กังวลที่จะนำอภิปรายไม่ไว้วางใจเบื้องต้นยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้กล่าวถึงการที่นายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์บิดาอยู่ในรายชื่อที่กกต.จะส่งฟ้องศาลว่าได้พูดคุยเรื่องนี้กับพ่อเมื่อวานนี้ครับเคารพผลการพิจารณาของกกต.แต่ก็ยังไม่มั่นใจและพร้อมที่จะเข้าไปพิสูจน์ในกระบวนการต่อไปพร้อมตั้งข้อสังเกตคำให้การของพยานอยู่ในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคหรือไม่และที่ผ่านมาไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้ในที่ประชุมพรรคนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ถูกพยานซักทอดว่าเป็นผู้ริเริ่มและคิดค้นกระบวนการหัวเลือกสว.ว่าคงไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดระบบในการทำให้ได้สว.ซึ่งทั้งหมดเป็นแบบนั้นนะครับรวมถึงกรรมการบริหารพรรคและพรรคภูมิใจไทยก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับก็ได้กล่าวถึงเสถียรภาพรัฐบาลหลังกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องคนรัฐบาลว่าเสถียรภาพความเป็นรัฐบาลในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศจะมั่นคงขึ้นแน่นอนประกอบกับเสถียรภาพจากภายในไม่ได้มีปัญหาและมั่นคงทางเศรษฐกิจและการลงทุนทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้ง่ายขึ้นครับเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินายดนุชาพิชยนันท์ก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการร่างกรอบ Data Center ด้วยนะครับว่าวันนี้ครับได้นำข้อมูลมาจากหน่วยงานต่างๆมาเรียบร้อยแล้ว 80-90% มั่นใจว่าระยะเวลา1เดือนกรอบและหลักการ Data Center จะมีความชัดเจนแต่เชื่อว่าจะไม่สร้างผลกระทบในพื้นที่โดยรอบแต่จะเร่งออกระเบียบให้เอกชนปรับแบบได้ทันและก็ทำเลที่ตั้งต้องไม่กระจุกตัว

0: ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของบรรดารัฐมนตรีนะครับอีกท่านหนึ่งครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลอสมทยืนยันแผนควบรวมอสมทกับไทย PPS เป็นแค่กระแสข่าวย้ำว่าในฐานะที่กำกับดูแลอสมทส่วนตัวและรัฐบาลจะทำให้องค์กรและพนักงานมีขวัญกำลังใจและความมั่นคงรวมทั้งหากมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นและต้องปรับตัวให้อยู่ได้อย่างมั่นคงในโลกที่มีการแข่งขันก็เป็นการสอบถามบรรดารัฐมนตรีในหลายประเด็นก่อนเข้าประชุมครม.ครับ
1: ค่ะซึ่งในส่วนของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพูดถึงกรณีกกต.มีมติส่งฟ้องศาลผู้ถูกกล่าวหา77รายคดีพ.ส.ว.ยังไม่มีรัฐมนตรีและคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนะคะอยู่ในนั้นก็บอกว่าคดีนี้พรรคภูมิใจไทยถูกกล่าวหากันทุกคนเรียกว่ายกเข่งซึ่งตนก็เป็นอีกคนในฐานะรองหัวหน้าพรรคที่มีชื่อไปถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคด้วยนะคะก็โดนทั้งนั้นค่ะตัวเล็กตัวน้อยรุ่นใหม่เพิ่งเข้ามาก็โดนด้วยนะคะเราก็รู้ว่าเป็นการกล่าวหากรรมการบริหารพรรคทุกคนในพรรคภูมิใจไทยเป็นการกล่าวหาที่กว้างจนในที่สุดนะคะก็ไปอยู่กระบวนการของกกต.ที่จะนำไปสอบสวนซึ่งจะมีมติส่งหรือไม่ส่งนะคะก็เป็นไปตามข่าวอย่างที่ได้ทราบกันอยู่นะคะทั้งนี้ค่ะส่วนใครจะเกี่ยวพันกับพรรคภูมิใจไทยส่วนตัวก็มองนะคะเป็นเรื่องของบุคคลที่ผู้ที่ถูกส่งฟ้องศาลตรงนั้นแหละคนคนนั้นก็จะต้องไปสู้ในกระบวนการชั้นศาลถ้าถามว่ากังวลหรือไม่ที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจคดีหัวสว.นายสุรศักดิ์บอกว่าไม่กังวลเพราะการอภิปรายนั้นในที่สุดก็อยู่ในชั้นศาลข้อมูลทุกอย่างกกต.จะเป็นผู้ใช้วินิจฉัยและส่งไปที่ศาลตามรายชื่อที่เห็นดังนั้นหากจะมีการอภิปรายก็ต้องยืนยันเรื่องกระบวนการทางกฎหมายอยู่ดีใครก็กล่าวหาได้หากจะกล่าวหาเราก็ต้องดูน้ำหนักดูหลักฐานกันไปค่ะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงประชุมอันครอสนัดแรกครับระบุหวังให้กระบวนการประนอมภาคบังคับได้ผลแบ่งเขตทางทะเลอย่างเที่ยงธรรมและไม่เกี่ยวกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกและเกาะกูดครับนายเสียศักดิ์พวงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยกล่าวถ้อยแถลงในการเปิดประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยนายเสียศักดิ์บอกว่าเพื่อเป็นการแสวงหาข้อยุติเราจำเป็นต้องมีความชัดเจนในการกำหนดกรอบเขตที่จะพิจารณาขอย้ำว่ากระบวนการประนอมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทั้งบกรวมถึงเกาะกูดไทยเข้าร่วมการประนอมครั้งนี้ด้วยความสุจริตใจโดยตระหนักถึงพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาอันครอสและเชื่อมั่นในความเป็นกลางความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการประนอมไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งหวังที่จะบรรลุผลลัพธ์อันเที่ยงธรรมผ่านการเจรจาช่วยให้สองฝ่ายหาจุดร่วมลดช่องว่างความแตกต่างของท่าทีทางกฎหมายและสามารถเจรจาเดินหน้าต่อไปได้เราเชื่อมั่นว่าด้วยการแนะนำของคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายจะบรรลุผลลัพธ์ในการแบ่งเขตทางทะเลอย่างเที่ยงธรรมสามารถใช้ได้จริงและยั่งยืนไทยยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจาเพราะในท้ายที่สุดครับประเทศของเราทั้งสองยังคงมีหน้าที่ร่วมกันในการแสวงหาหนทางเพื่อเดินหน้าด้วยความสุจริตใจนายเสียศักดิ์บอกว่ากระบวนการในวันนี้ต้องตระหนักว่าจะมีนัยยะสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาในอนาคตกระบวนการนี้ไม่ใช่การทูตแบบต้องมีผู้แพ้หรือว่าผู้ชนะโดยสิ้นเชิงเพราะหลังกระบวนการนี้จบลงไทยและกัมพูชายังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านไปอีกยาวนานหน้าที่ของเราก็คือการสร้างหลักประกันว่าสิ่งที่จะทิ้งให้คนรุ่นหลังจะทำให้เขาได้ประโยชน์จากสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองระหว่างสองประเทศครับ12:09 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับ

0: แพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามความคืบหน้านะคะเรื่องสุสานยิวค่ะวันนี้นะคะก็มีความคืบหน้าที่เจ้าหน้าที่เข้าไปขุด4ศพที่สุสานยิวบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็ขุดเพื่อจะเคลื่อนย้ายไปบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้บริษัทกาชาติชาบาดดำเนินการขุดเอาศพจำนวน4ศพขึ้นมาจากสุสานบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อจะเคลื่อนย้ายไปยังสุสานเนวาน่าเมโมเรียลปาร์คบ้านบึงจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบพื้นที่สุสานพบว่าจุดที่มีลักษณะเป็นหลุมฝังศพ4หลุมนะคะโดยรวม3หลุมเนี่ยก็หลุมเป็นหลุมคอนกรีตนะคะพร้อมป้ายประจำหลุมแบบถาวรอีกหนึ่งหลุมไม่ได้เทคอนกรีตใช้ป้ายปักชั่วคราวเขียนด้วยลายมือภาษาฮิบรูค่ะหลุมที่1ในรายละเอียดบอกว่าเป็นเพศชายสัญชาติอิสราเอลเสียชีวิต14พฤศจิกายนปี66หลุมที่2เพศชายเช่นเดียวกันนะคะสัญชาติอิสราเอลเสียชีวิต26พฤศจิกายนถัดมาอีก2ปีก็คือ68หลุมที่3เพศชายสัญชาติอิสราเอลเสียชีวิต26เมษายน69ส่วนหลุมที่4เป็นเพศหญิงค่ะสัญชาติบริติชสหราชอาณาจักรเสียชีวิต18กรกฎาคม2569ก็คือเร็วๆนี้นะคะที่ผ่านมาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนย้ายศพนะคะนายโจเซฟแฮมคันเตอร์ตัวแทนบริษัทเร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนย้ายศพนำไปฝังหรือเก็บรักษาที่สุสานเนวาน่าเมโมเรียลปาร์คอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีให้แล้วเสร็จภายในวันที่16กันยายนสุสานแห่งนี้มีใบอนุญาตจัดตั้งดำเนินการสุสานและชาปนสถานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้กรมการปกครองยังได้ทำหนังสือชี้แจงกรณีสุสานยิวจังหวัดฉะเชิงเทราในประเด็นการไม่ต่อใบอนุญาตตั้งสุสานโดยระบุว่าสุสานดังกล่าวมีการขอใบอนุญาตจัดตั้งครั้งแรก19เมษายนปี64ขณะนั้นตรวจสอบสภาพพื้นที่พบว่าสุสานอยู่ห่างจากทางหลวงหมายเลข304 15กิโลเมตรและองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้มีหนังสือรับรองว่าที่ดินดังกล่าวไม่ติดคลองสาธารณประโยชน์ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์นะคะตามกฎกระทรวงปี2543ส่วนการไม่อนุญาตนั้นเกิดขึ้นในปี67ค่ะเพราะบริษัทได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตในวันที่21ธันวาคมนะคะปี66ต่อมาคณะกรรมการกันกรองอำเภอบางคล้าตรวจสอบพื้นที่มีมติไม่ต่อใบอนุญาตในปี67เนื่องจากพบว่าสภาพแวดล้อมทางกฎหมายทางกายภาพเปลี่ยนไปขัดต่อกฎกระทรวงผิดหลักเกณฑ์สถานที่ตั้งที่ต้องตั้งอยู่ห่างทางน้ำซึ่งประชาชนได้ใช้ในการจราจรสาธารณะในห้วยแม่น้ำทางนี้กระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งนะคะทางจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกรอกออกใบอนุญาตจัดตั้งครั้งแรกและการไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยให้รายงานข้อเท็จจริงกับกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันค่ะ
2: มีเรื่องของปลาหมอคางดำนะครับสุริยะตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำยืนยันเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติครับระดมสรรพกำลังลุยแก้ทั้งระบบคาดใช้เวลา3เดือนจะเห็นผลนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้กล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยมีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้อำนวยการศูนย์ว่าเรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติเพราะถ้าปล่อยให้ระบาดต่อไปจะทำให้สัตว์น้ำอื่นและระบบนิเวศรวมถึงการประกอบอาชีพของพี่น้องเกษตรกรได้รับผลกระทบดังนั้นจึงต้องแก้ไขให้เป็นระบบสิ่งแรกคือจำกัดพื้นที่ที่มีการระบาดไม่ให้ระบาดเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีการระบาดอยู่แล้วครับต้องระดมสรรพกำลังเพื่อไปกำจัดปลาหมอคางดำตลอดจนการฟื้นฟูสัตว์น้ำท้องถิ่นซึ่งต้องช่วยกันในหลายส่วนราชการโดยเมื่อวันที่14กันยายนครับในวัชรพลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกรมประมงอยู่ก็ได้ทำหนังสือติดตามแล้วก็แก้ปัญหาปลาหมอคางดำโดยจะมีหน่วยงานต่างๆทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมกันทำพร้อมย้ำว่าจะต้องทำอย่างต่อเนื่องให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถาวรและยั่งยืนทั้งนี้ต้องยกระดับเป็นวาระแห่งชาติหรือไม่เพราะมีการแพร่ระบาดไป21จังหวัดแล้วนายสุริยะบอกว่าศูนย์อำนวยการที่ตั้งขึ้นมามีหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมมือกันตนเชื่อว่าถ้าทำตามขั้นตอนจะแก้ปัญหาได้พอสมควรครับเมื่อถามว่าจะต้องแก้ไขในพื้นที่ทั้งหมดพร้อมกันหรือว่าทำแค่บางจุดเพื่อเป็นโมเดล

0: นายสุริยะบอกว่าพื้นที่ที่มีการระบาดต้องหยุดไว้ก่อนส่วนจุดที่ระบาดตรงไหนที่เป็นจุดสำคัญจะรีบเข้าไปดำเนินการในจุดนั้นก่อนคาดว่าใน3เดือนจะเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยจะเช็คกรอบงบประมาณเดิมของปี67ที่ตั้งไว้อยู่แล้ว450ล้านบาทไปดำเนินการขณะที่นายวัชรพลอธิบายเพิ่มเติมว่ากรอบวงเงินเดิมปี67ตั้งไว้450ล้านบาทกรมประมงใช้ไปประมาณ98ล้านเหลืออยู่ประมาณ350ล้านบาทโดยจะใช้งบประมาณก้อนนี้ครับในการแก้ปัญหาต่อบริหารจัดการให้เด็ดขาดเรียบร้อยรวดเร็วเบื้องต้นได้ทำแผนขึ้นมาคร่าวๆแล้วงบประมาณตรงนี้ก็เพียงพอครับ
1: พบโพรงใต้ดินลึกกว่า5เมตรน้ำมันรั่วซึมพระราม3นะคะก็ต้องหาต้นตอสาเหตุของปัญหาค่ะนางทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3บอกว่าจากการลงพื้นที่สำรวจจุดเกิดเหตุเมื่อช่วงเย็นวานเบื้องต้นไม่พบว่าน้ำมันรั่วไหลออกมาจากท่อขนส่งน้ำมันโดยตรงแต่ไปพบโพรงใต้ดินมีน้ำมันซึมออกมาเป็นระยะสำหรับการดำเนินการจากนี้นะคะในวันนี้มีการสูบน้ำปนเปื้อนออกจากพื้นที่นำกระสอบทรายไปบล็อกบริเวณโพรงใต้ดินส่งผลให้การปนเปื้อนของน้ำมันลดลงทั้งนี้ค่ะในช่วงเย็นนางสาวทิติพัฒน์เนี่ยพร้อมด้วยรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่กทม.ทีมช่างของกลุ่มบริษัทบางจากก็ได้ทดลองนำกระสอบทรายที่ใช้บล็อกโพรงออกก่อนจะใช้ท่อขนาดประมาณ2เมตรทะลวงเข้าไปในบริเวณโพรงใต้ดินก็พบว่ามีการซึมของน้ำมันผลการตรวจสอบพบโพรงใต้ดินมีความลึกมากกว่าที่คาดการไว้จนต้องนำไม้ไผ่มาต่อเข้าไปเพื่อใช้ตรวจสอบเพิ่มเติมถึงความลึกของโพรงก็สามารถทะลวงเข้าไปได้ลึกกว่า5เมตรค่ะทำให้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเร่งตรวจสอบโครงสร้างแล้วก็เส้นทางของโพรงดังกล่าวหาต้นตอของน้ำมันที่ซึมออกมารองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก็ประสานขอความช่วยเหลือบริษัทเอกชนเพื่อส่งผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือมาตรวจสอบก็จะนำอุปกรณ์เช่นกล้องสำหรับส่องตรวจสอบภายในโพรงเข้าไปสำรวจโครงสร้างใต้ดินเพื่อหาสาเหตุและต้นตอว่าน้ำมันที่รั่วซึมออกมามาจากแหล่งใดหากทราบสาเหตุจะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดและหากเจ้าหน้าที่พบต้นตอหรือผู้เกี่ยวข้องก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
0: อุปกรณ์เตือนระวังละเมิดสิทธิ์กล่าวหาวัดจุฬามณีขอรอฟังข้อมูลตำรวจยังไม่มีหลักฐานอย่าเชื่อที่เขาเล่าว่าส่งตามไลน์นะครับอย่าดราม่าทุกเรื่องนายปกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รายงานถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมในคดีอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงหรือว่าอดีตหลวงพ่ออติโชติหรือไม่โดยบอกว่าเรื่องนี้ครับได้ต่อไปแล้วในสภาเมื่อถามถึงกรณีการตรวจสอบบัญชีวัดนายปกรณ์บอกว่าเรื่องนี้ได้เร่งรัดมาโดยตลอดกรณีมีกระแสข่าววัดใหม่เกิดขึ้นได้มีการตรวจสอบแล้วหรือไม่นายปกรณ์ก็กล่าวว่าได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่ามีวัดใดบ้างแต่ก็ไม่ได้มีอะไรซึ่งวัดที่มีข่าวอย่างวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามได้ตรวจสอบแล้วเบื้องต้นยังไม่มีอะไรซึ่งต้องรอข้อมูลกับจากตำรวจด้วยนะครับตนเองจะบอกให้เรื่องที่จะไปกล่าวหาใครต่อใครมันละเมิดสิทธิ์คนอื่นถ้าไม่มีหลักฐานเพียงพออย่าไปกล่าวหาใครต่อใครมันไม่ดีแล้วสร้างสิ่งที่ไม่ดีต่อศาสนาด้วยจงอย่าเชื่อว่าเขาเล่าว่าเพราะส่งมาตามไลน์และแชร์กันขอฝากผู้สื่อข่าวช่วยดูแลพระพุทธศาสนาด้วยไม่ใช่ดราม่าไปทุกเรื่องทุกเรื่องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีซึ่งเขาดำเนินการไม่ต้องกังวลไม่ต้องจุดๆๆนะครับถามว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้นายปกรณ์อธิบายไว้นะครับแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่าเรื่องนี้ต้องป้องกันวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือการทำระบบเมื่อตนบอกว่าเป็นกิเลสอยู่ในใจคนต้องไปขัดเกลากิเลสเรื่องที่เราจะทำได้นะครับก็คือการวางระบบซึ่งก็ได้วางไว้5รายการทั้งบัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดเป็นต้นพร้อมย้ำว่าปัญหาเกิดก่อนหน้านี้มานานแล้วตนพยายามมาทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำเร็วได้อย่าไปกล่าวหาใครง่ายๆมันไม่ดีคิดถึงสิทธิ์ของคนอื่นด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคนได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02 114 3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวก

0: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะตำรวจสอบสวนกลางผนึกกำลังกรมปศุสัตว์สกัดสารเร่งเนื้อแดงต่อเนื่อง8เดือนพบว่าโคกว่า960ตัวนะคะแล้วก็มีการพบในโคกว่า960ตัวอายัดของกลางมากกว่า32ล้านกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เปิดปฏิบัติการตัดวงจรสารเร่งเนื้อแดงตรวจสอบเชื่อมโยงตั้งแต่ร้านจำหน่ายเนื้อฟาร์มโคสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ไปจนถึงผู้จัดหาสารเคมีต้นทางตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยาปี69รวม16จุดใน5จังหวัดปทุมธานีสระบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีล่าสุดจับกลุ่มนายเอกที่บ้านพักตามหมายจับศาลพร้อมตรวจสอบพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบเส้นเงินพบเงินเข้าออกบัญชีรวมกว่า80ล้านอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดขยายผลก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนนะคะตลอดการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พบโคเนื้อในฟาร์มที่เกี่ยวข้อง967ตัวพร้อมอาหารสัตว์วัตถุดิบอุปกรณ์การผลิตคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า32ล้านสกัดกั้นนะคะการสกัดกั้นครั้งนี้หยุดความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางก่อนโคแล้วก็เนื้อที่เกี่ยวข้องจะเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารประชาชนแล้วก็ยังคงสอบสวนขยายผลต่อเนื่องสำหรับผู้ต้องหาที่จับกุมตามหมายจับครั้งนี้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีความผิดการขายยาแผนปัจจุบันเป็นอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 1-5 ปีปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะข่าวพัก

ติดตามข่าวกันต่อครับ Gas Tech 2026วันที่2ครับบรรยากาศคึกคักทั้งหารือทวิภาคีการนำเสนอนวัตกรรมแล้วก็การต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจใหม่ๆครับ Gas Tech 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่มีทั้งการประชุมระดับรัฐมนตรีการประชุมเชิงกลยุทธ์การประชุมเชิงเทคนิคแล้วก็นิทรรศการด้านพลังงานจากบริษัทชั้นนำทั่วโลกซึ่งนำเสนอนวัตกรรมด้านก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ไฮโดรเจนแอมโมเนียพลังงานสะอาดระบบขนส่งพลังงานทางทะเลรวมถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพิ่มประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนครับหนึ่งในไฮไลท์ของงานนี้นะครับก็คือโซนใหม่นะครับอย่างเช่นAI Energy นะครับเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่จัดทำควบคู่กับ Gas Tech เพื่อเจาะลึกโจทย์สำคัญของทศวรรษซึ่งก็คือบทบาทของ AI ที่กำลังเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของภาคพลังงานขณะเดียวกันอุตสาหกรรมพลังงานก็ต้องเร่งจัดหาพลังงานเพื่อรอรับ AI และ Data Center ซึ่งกำลังผลักดันให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในระดับสูงเป็นประวัติการโดยมีการโชว์เทคโนโลยีออโตเมชันกับEnergy AI ทั้งฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในโรงงานเช่น UCS เครื่องควบคุมหรือว่าตู้ Data สำหรับระบบควบคุมในโรงงานซึ่งเป็นหัวใจหลักในการควบคุมระบบภายในโรงงานทั้งหมดโดยต้องใช้ควบคู่กับระบบดิจิตอลไรเซชันนะครับส่วนโรบอทไลท์ทรีตัวนี้นะครับก็ใช้สำหรับตรวจอุปกรณ์ภายในโรงงานเพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ครับแต่ว่าอย่างก็ตามจากความกังวลด้านความปลอดภัยการพัฒนา AI ที่รวดเร็วผู้เชี่ยวชาญและบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ออกมาเตือนครับก็เป็นกระแสที่ผู้นำโลกด้านพลังงานมาพูดถึงในงาน Gas Tech 2026ที่กำลังประชุมในไทยเช่นกันเช่นเวทีสัมมนาเมื่อวานนี้อดีตนายกรัฐมนตรีโทนี่แบลร์ของอังกฤษเข้าร่วมถกโจทย์ครอบคลุมความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการขยายตัวของระบบไฟฟ้าและ AI ซึ่งโทนี่แบลร์เข้าพบนายกรัฐมนตรีไทยด้วยโทนี่แบลร์ย้ำนะครับว่าความมั่นคงทางพลังงานมีความสำคัญเทียบเท่ากับการป้องกันประเทศและประเทศไทยจำเป็นต้องมีพลังงานที่เพียงพอและราคาต้องจับต้องได้เพื่อรองรับยุค AI กระตุ้นให้โลกยอมรับความจริงว่ายังไม่สามารถเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้ในทันทีต้องใช้แนวทางผสมผสานพลังงานควบคู่สร้างกฎเกณฑ์ควบคู่การเติบโตของ AI การบริหารนโยบายที่ยึดหลักข้อเท็จจริงมากกว่ากระแสการเมืองครับนายวัฒนพงษ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพ.บอกว่าในงาน Gas Tech กระทรวงพลังงานมีการหารือกับภาครัฐและเอกชนเช่นสหรัฐรัสเซียโอมานเพื่อความร่วมมือในอนาคตโดยยอมรับว่าราคาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงจากผลกระทบของสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้อุปทาน LNG ส่วนหนึ่งต้องหยุดชะงักและดันราคาตลาดจรล่าสุดพุ่งขึ้นไปถึงทะลุระดับ28ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน BTU

0: ่ขณะนี้กระทรวงพลังงานกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนรับมือครับ
1: ค่ะส่วนทองคำปรับขึ้น150บาทเงินบาทเคลื่อนไหวที่33บาท23สตางค์นะคะสมาคมค้าทองคำวันนี้เปิดตลาดปรับขึ้น150บาทหลังสัญญาณตึงเครียดสงครามสหรัฐอิหร่านค่าเงินบาทแกว่งในกรอบ33บาท20สตางค์ถึง33บาท35สตางค์นะคะตามประกาศครั้งที่1ของสมาคมค้าทองคำเมื่อเช้าที่เปิดตลาดนะคะโดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ 67,550 บาทขายออกบาทละ 67,750 บาททองรูปพรรณ 96.5% ขายออกบาทละ 68,550 บาทส่วนเงินบาทเช้านี้ปรับตัวอยู่ที่ระดับประมาณ33บาท23สตางค์ถึง33บาท25สตางค์ต่อดอลลาร์จากระดับการปิดตลาดวันนี้นะคะอยู่ที่33บาท26สตางค์ต่อดอลลาร์ค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับหลังจากที่มีนักวิจัย AI ออกมาเตือนครับว่าหากไม่ควบคุม AI สามารถทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้ครับล่าสุดผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท AI ที่ใหญ่ที่สุดในแห่งหนึ่งของโลกก็ให้ความเห็นตรงกันชี้ว่าจำเป็นต้องมีสวิตช์ปิดการทำงานของ AI ด้วยนายแจ็คคลาร์กหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Anthropicบอกว่าผู้บริการ AI ส่วนใหญ่รวมถึง Anthropic มีวิธีการปิดสวิตช์ AI ที่แตกต่างกันแต่จำเป็นต้องบังคับใช้กฎเกณฑ์ในการปิดการทำงานของ AI เพื่อควบคุมก่อนที่จะสายเกินไปโดยทุกคนในสังคมควรหารือและถกเถียงกันอย่างเปิดกว้างในรายละเอียดข้อกำหนดสวิตช์ปิดระบบส่วนการกำกับดูแลและตรวจสอบก็ต้องหารือกันในเชิงนโยบายว่าควรเป็นสวิตช์ปิดระบบอัตโนมัติหรือว่าบุคคลที่3ในคลาร์กเป็น1ใน7ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Anthropic ในปี2021ครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักวิจัยได้ประกาศลาออกจากบริษัทแล้วก็เตือนว่า AI นี่แหละครับอาจจะทำลายล้างมนุษยชาติต่อมา CEO ของ Anthropic รวมถึงนายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีอันดับ1ของโลกแล้วก็ CEO ของ OpenAI ก็แสดงจุดยืนเห็นด้วยว่าต้องชะลอและก็ตรวจสอบการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อย่างใกล้ชิดมากขึ้นแม้แต่เจฟฟรีย์ฮิลตันนะนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลซึ่งรู้จักในฐานะเจ้าพ่อ AI ยังยอมรับเลยนะครับว่ามีโอกาส 10% ที่ปัญญาประดิษฐ์จะฆ่ามนุษย์ทุกคนได้ครับเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นในทางการเมืองระดับประเทศและระดับโลกไปแล้วโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐได้เสนอร่างกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายปิดสวิตช์การปิดการทำงานซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่างๆต้องมีวิธีการปิดการใช้งานเครื่องมือ AI ที่มีปัญหาอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องนี้โดยโพสต์ข้อความว่าทฤษฎีที่ว่าปัญญาประดิษฐ์จะยึดครองโลกทำลายมนุษยชาติและสิ่งเลวร้ายอื่นๆนั้นเป็นเรื่องหลอกลวงเช่นเดียวกับเรื่องภาวะโลกร้อนครับเขากล่าวไว้ด้วยว่ามีการสมคบคิดที่ชั่วร้ายเพื่อต่อต้าน AI และ Data Center และยังบอกว่ามีเพียงจีนคู่แข่งด้าน AI ของสหรัฐที่จะได้ประโยชน์และยินดีกับเรื่องดังกล่าวนี้ครับ
1: ค่ะนายมิชแมคคอเนลวุฒิสมาชิกซึ่งเป็นแกนนำพรรครีพับลิกันเดินทางไปที่อาคารรัฐสภาหลังจากที่เจ้าตัวไม่เคยปรากฏตัวต่อสาธารณชนมานาน3เดือนมีท่าทีอ่อนแรงและน้ำเสียงสั่นเครือด้วยค่ะสำหรับแมคคอเนลนะคะเขาคนนี้ต้องการผลักดันร่างกฎหมายหลายฉบับและออกแถลงการยอมรับยังไม่ฟื้นตัว 100% จากการเจ็บป่วยแต่ปฏิเสธจะตอบคำถามว่าจะดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาต่อไปจนครบวาระในเดือนมกราคมหรือไม่ทำให้ยังไม่หมดข้อสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งของแมคคอเนลเพราะว่าปัจจุบันก็อายุ84ปีแล้วตั้งแต่เขาหายไปจากสายตาประชาชนนะคะตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนผ่านไปหลายสัปดาห์ค่ะมีการประกาศว่าประสบอุบัติเหตุหกล้มจนหมดสติแล้วก็มีอาการโรคปอดบวมรวมถึงได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะค่ะ
0: เรือโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในฮอร์มุซอีกแล้วนะครับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านได้ประกาศว่าเรือบรรทุกน้ำมันซึ่งจดทะเบียนในปานามาชื่อเอลไกอาถูกทุ่นระเบิดในทะเลขณะแล่นผ่านเขตห่วงห้ามทางตอนใต้ครับของช่องแคบฮอร์มุซแต่ฝ่ายสหรัฐโดยกองบัญชาการกลางของกองทัพกลับรายงานแย้งว่าอิหร่านเป็นผู้ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันตั้งแต่เดือนที่แล้วจากภาพบันทึกการจราจรทางน้ำพบว่าเรือลำนี้อยู่บริเวณช่องแคบระหว่างวันที่7ถึง8กันยายนก่อนที่ข้อมูลจะหยุดลงด้านหน่วยงานของสหประชาชาติก็รายงานว่าเรือลำนี้ได้รับความเสียหายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและลูกเรือ2คนสูญหายขณะที่หน่วยงานในเครือทัพเรืออังกฤษบอกว่าเรือลำหนึ่งในช่องแคบถูกยิงทำให้เกิดไฟไหม้และต้องอพยพลูกเรือโดยที่ไม่ได้ระบุถึงสาเหตุครับ
1: ค่ะและทั้งหมดนะคะก็เป็นภาพรวมของข่าวครึ่งวันเช้าในวันนี้แล้วก็มีการอัปเดตมาให้ทราบกันนะคะวันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 0สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-COT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทระนอง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะ 12:30 นถึง 13:00 นโดยประมาณค่ะหลังจากที่รับฟังสรุปข่าวนะคะพักเที่ยงจากทางสำนักข่าวไทยไปเรียบร้อยและช่วงนี้เรื่องราวข่าวสารในภาคใต้อยากรู้อยากติดตามก็ติดตามกันได้เลยนะคะเพราะว่ามีเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในภาคใต้มาเล่าข่าวในสไตล์ที่เป็นกันเองนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ยังคงอยู่ด้วยกันตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะกับเจ้าป้าดีเจวนาอสมทระนองนะคะก็จะนำเรื่องราวข่าวสารในภาคใต้นะคะที่สถานีของแต่ละสถานีของแต่ละดีเจได้นำมาให้ได้เจ้าป้าให้เจ้าป้าได้เล่าให้ได้ฟังนะคะคือจะมีเรื่องราวข่าวสารในแต่ละพื้นที่นำส่งกันมาแล้วก็มีอสมทในแต่ละพื้นที่เป็นแม่ข่ายในการเล่าข่าวในสไตล์ที่เป็นกันเองนะคะซึ่งรายการนี้ก็ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะวันนี้ก็อยู่กับเจ้าป้าจะมีเรื่องราวอะไรบ้างสำหรับภาคใต้บ้านเราในวันนี้เดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
0: ติดตามข่าวกันนะคะสำหรับรายการปักใต้บ้านเราดูกันที่จังหวัดระนองก่อนนะคะครั้งแรกของระนองค่ะกับการเปิดเส้นทางระนองจิตตะกองรองรับเรือ 5,725 ตันกลอสเชื่อมการค้าสู่บิมเท็กซ์นะคะซึ่งก็เป็นข่าวนะคะจากทางเพจด่านศุลกากรระนองค่ะเผยความสำเร็จครั้งสำคัญยกระดับท่าเรือระนองสู่ระนองเกตเวย์ประตูการค้าแห่งอันดามันพร้อมรองรับตู้คอนเทนเนอร์กว่า400ตู้เชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศค่ะด่านศุลกากรระนองนะคะก็ได้ เปิดเผยถึงการปฏิบัติงานและความสำเร็จสำหรับการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกณท่าเรือระนองซึ่งระบุ ด้วยนะคะว่าครั้งแรกของระนองที่สามารถรองรับเรือขนาด 5,725 ตันกอสนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลของจังหวัดระนองซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้รองรับการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้กว่า400ตู้และเปิดเส้นทางการค้าระนองจิตตะกองเชื่อมโยงประเทศไทยกับบังคลาเทศซึ่งก็เป็นเส้นทางสำคัญในการขยายโอกาสทางการค้าและโลจิสติกสู่กลุ่มประเทศบิมสเทคตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดระนองค่ะซึ่งความสำเร็จดังกล่าวนะคะก็สะท้อนถึงการยกระดับจังหวัดระนองจากเมืองชายแดนสู่ประตูการค้าแห่งอันดามันหรือว่าระนองซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเรือสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของจังหวัดระนองในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศนะคะจังหวัดระนองบูรณาการตรวจติดตามสถาน

0: บริการและสถานประกอบการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะคะในช่วงเวลาประมาณ 19:00 นค่ะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายอธิคมธนบัตรผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายคงกฤษจัดมาลีรัตน์นายชลามีมาแมนายกเทศมนตรีตำบลบางนอนนายประกาศิษย์พรประสิทธิ์ปลัดจังหวัดระนองนายอำเภอเมืองระนองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ร่วมกันลงพื้นที่บูรณาการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะกับสถานบริการนะคะในเขตของพื้นที่อำเภอเมืองระนอง5แห่งด้วยกันนะคะนั่นคือที่ร้านโรงเบียร์26ร้านแอดทวินร้าน MVP ร้านบุพพาชนและร้านเอ็มเพรนะคะสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการติดตามผลภายหลังจากจังหวัดระนองได้เข้าตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการดังกล่าวพร้อมได้ให้ข้อเสนอแนะและกำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการทั้งด้านอาคารสถานที่ระบบไฟฟ้าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางหนีไฟตลอดจนมาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเพื่อที่จะสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการและจากการตรวจติดตามก็พบว่าสถานบริการและสถานประกอบการบางแห่งได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบและมาตรการด้านความปลอดภัยแล้วเสร็จเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดในขณะที่บางแห่งซึ่งเป็นการลงพื้นที่ตรวจติดตามครั้งแรกคณะตรวจก็ได้คำแนะนำพร้อมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่ต้องปรับปรุงพร้อมกับได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปสนับสนุนให้คำแนะนำทางวิชาการและเร่งรัดการดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะคะซึ่งจังหวัดระนองก็ให้ความสำคัญค่ะสำหรับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อกำกับดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการให้ได้มีมาตรฐานมีความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมกับเป็นการยกระดับภาพลักษณ์จังหวัดระนองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยน่าอยู่และน่าเที่ยวอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะก็บูรณาการทุกภาคส่วนนะคะกับการลงตรวจติดตามสถานบริการและสถานประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วไปดูที่จังหวัดอื่นๆกันบ้างค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทใต้ใต
2: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
0: ไปที่จังหวัดสงขลากันบ้างค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดงานช็อปชิวแชะแชร์แลวิถี2เลชูโอท็อปสินค้าเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจติดตามข่าวนี้จากดีเจลักษณัยอสมทสงขลาค่ะ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการเปิดงานช็อปชิวแชะแชร์แลวิถี2เลชูโอท็อปสินค้าเกษตรกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาเปิดงานมหกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือโอท็อปและผลิตผลการเกษตรประจำปี2569ภายใต้ชื่องานชวนเที่ยวสงขลาช็อปชิลแชะแชร์และวิถี2เลโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงานณโดมแอร์ลานหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาอำเภอเมืองสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการโอท็อปเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมงานทางด้านของนางสาวรัตนาไมสันพัฒนาการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปรวมถึงเกษตรกรในพื้นที่

0: กระดับผลิตภัณฑ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นโดยรวบรวมสินค้าโอท็อปและผลิตผลทางการเกษตรคุณภาพจากจังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมาให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อพร้อมส่งเสริมการสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนทางด้านของนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่างานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสงขลาโดยมุ่งเปิดพื้นที่และเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการเกษตรกรและชุมชนได้นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายโดยตรงพร้อมประชาสัมพันธ์ของดีจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างรวมถึงเชื่อมโยงสินค้าจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับงานชวนเที่ยวสงขลาช็อปชิลแชะแชร์และวิธี2เลจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง20กันยายนณโดมแอร์ลานหน้าพิพิธภัณฑ์ทัศน์สถานแห่งชาติสงขลาภายในงานมีสินค้าโอท็อปผลผลิตทางการเกษตรอาหารและของดีจากชุมชนพร้อมกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอด10วันเต็มขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมช็อปชิมชมและอุดหนุนสินค้าชุมชนเพื่อร่วมกระจายรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสงขลาลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ค่ะขอบคุณดีเจลักษณะนะคะไปเที่ยวกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับงานดีๆช็อปชิลแชร์และวิถีสองเลซึ่งก็เป็นงานที่จัดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการชูในเรื่องของสินค้าโอท็อปสินค้าเกษตรและก็เป็นการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสงขลาด้วยนะคะ11ถึง20กันยายนนี้ไปเที่ยวกันได้นะคะไปกันจังหวัดชุมพรบ้างค่ะชุมพรก็มีการจัดงานหลังสวนฟิชชิ่งเกมส์ค่ะชูศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเลกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะโดยเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันกีฬาตกปลาหลังสวนฟิชชิ่งเกมณชายทะเลปากน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรพร้อมได้กล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดชุมพรที่เป็นประตูสู่ภาคใต้มีเสน่ห์ที่น่าค้นหาทั้งธรรมชาติที่งดงามจากขุนเขาจรดท้องทะเลวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านสวนผลไม้และอาหารพื้นถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์มีแนวชายหาดเลาะเลียบฝั่งอ่าวไทยยาวกว่า222กิโลเมตรและมีเกาะแก่งกระจายตัวอยู่จำนวนมากจึงเหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างจุดขายใหม่ให้กับจังหวัดค่ะนางสาวกฤตชสรสายแก้วผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรได้เปิดเผยว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ชมรมตกปลาหลังสวนอำเภอหลังสวนเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรและสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตกปลาและกิจกรรมการตลาดเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรให้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเรื่องการเดินทางและสร้างรายได้เข้าสู่พื้นที่ในช่วงกรีนซีซั่นนี้นะคะซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากจะสร้างความสนุกสนานสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานแล้วยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับฐานล่างจากการออกร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มอาหารถิ่นสินค้าโอท็อปของผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งทุกภาคส่วนก็เชื่อมั่นนะคะว่าการใช้ต้นทุนทางธรรมชาติที่สวยงามจากชายทะเลปากน้ำหลังสวนในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์พร้อมทั้งร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยต่อยอดการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและส่งเสริมให้จังหวัดชุมพรเป็นหมุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวนะคะสำหรับหลังสวนฟิชชิ่งเกมนะคะก็นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังมีโอกาสก็ไปเที่ยวกันนะคะชุมพรก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ฟังไปรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะ
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้

0: จันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังปากใต้บ้านเราย
1: ังคงอยู่ด้วยกันนะคะสำหรับรายการปากใต้บ้านเราค่ะติดตามข่าวสารกันต่อนะคะเรื่องราวข่าวสารในภาคใต้ยังมีมาเล่าสู่กันฟังนะคะไปจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีการจัดพิธีมอบปีกฝนหลวงพิเศษเชิดชูพระมหากรุณาธิคุณและความสำคัญของการปฏิบัติการฝนหลวงค่ะโดยเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะคะช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกาที่ห้องประชุมทับทิมสยามสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็เป็นประธานสำหรับพิธีรับมอบปีกฝนหลวงพิเศษซึ่งทางคณะกรรมการกลั่นกลองการมอบปีกฝนหลวงพิเศษและเครื่องหมายความสามารถในการบินกิตติมศักดิ์ได้พิจารณามอบปีกฝนหลวงพิเศษพระราชทานเป็นเครื่องหมายที่มอบให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรซึ่งแสดงถึงเกียรติประวัติในการสนองงานโครงการพระราชดำริฝนหลวงการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในด้านต่างๆซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนสังคมและประเทศชาติสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการพิจารณาจำนวน14รายค่ะและเข้ารับพระราชทานปีกฝนหลวงพิเศษต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำหรับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะด้านในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตรพื้นที่ป่าไม้เขื่อนเก็บกักน้ำและช่วยบรรเทาภัยพิบัติด้านต่างๆโดยเป็นการรับสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งฝนหลวงผู้ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริฝนหลวงทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝนจนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการแก้ไขบรรเทาปัญหาความหยดร้อนของประชาชนโดยภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงและภารกิจด้านต่างๆของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้รับการประสานงานการช่วยเหลือและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันบูรณาการในการปฏิบัติงานทั้งด้านข้อมูลด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์ตลอดจนงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จนทำให้ภารกิจนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะไปที่จังหวัดยะลากันบ้างนะคะยะลาค่ะก็ได้มีการสรุปผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัดประจำปี2569มุ่งส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยเกษตรและกลุ่มสตรีนะคะเดิมเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาค่ะในช่วงเวลา10นาฬิกานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานสำหรับการประชุมโครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัดครั้งที่4ประจำปี2569ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาหมู่ที่5ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาซึ่งมีพัฒนาการจังหวัดยะลาในฐานะเลขานุการคณะทำงานและคณะกรรมการระดับจังหวัดเข้าร่วมนะคะโดยในที่ประชุมก็ได้มีการรายงานผลการขับเคลื่อนของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสารพลังประชารัฐประจำจังหวัดยะลาประจำปี2569ประกอบด้วยสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยประจำปี2569จำนวน3กลุ่มด้วยกันนะคะได้แก่กลุ่มเครื่องแกงบ้านยูรากลุ่มบ้านเนียงผักไฮโดรโปนิกส์และกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านลูโบบือเดผลการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการและเครือข่ายเกษตรปลอดภัยสู่ประกอบการชุมชนประจำปี2569จำนวน10กลุ่มด้วยกันก็มีกลุ่มเลี้ยงผึ้งชนโรงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปตา

อนอปูเตะโมเดลกลุ่มขนมผูกรักครัวอารีนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรบัตต้าทานคีรีกลุ่มน้อยใบสีหมื่นล้านฟาร์มกลุ่มออแกนิกฟาร์มกลุ่มไข่เค็มสมุนไพรใบเตยยุโปนะคะศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่โคกหนองนาและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรตันหยงรวมทั้งผลการขับเคลื่อนนโยบายสารพลังประชารัฐจังหวัดยะลาประจำปี2569จำนวน3กลุ่มงาน9กลุ่มกลุ่มงานเกษตรได้แก่กลุ่มออร์แกนิกฟาร์มโครงการฟาร์มตัวอย่างนะคะในสมเด็จพระนางเจ้าและศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาบาโงบาแดกลุ่มงานแปรรูปนะคะได้แก่กลุ่มเครื่องแกงบ้านยูรากลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้บือมังและกลุ่มหมื่นล้านฟาร์มกลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชนก็มีชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีบ้านตาพะเยาชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีบ้านป่าเตยรายอและชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีตำบลลำพญาไตรมาสที่1ถึง4นะคะของคณะกรรมการประชารัฐและคณะอื่นๆนะก็เป็นการสรุปผลการขับเคลื่อนถึงเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัดของพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะในช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านผู้ว่าสุราษฎร์ธานีก็นัดถกแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างน้ำผุดอำเภอพระแสงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ยั่งยืนให้กับชุมชนค่ะโดยเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาช่วงเวลา 9:30 นที่ห้องประชุมตาปีชั้น4ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วันฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานนะคะสำหรับการประชุมแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างน้ำผุดอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งประชุมกันเป็นครั้งที่1ประจำปี2569มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะหารือและวางกรอบทิศทางการบริหารการจัดการพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของจังหวัดจากการลงพื้นที่ของอำเภอพระแสงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะและได้เข้าไปเยี่ยมชมอ่างน้ำผุดด้วยตนเองพบว่าพื้นที่แห่งนี้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงมีจุดเด่นเฉพาะตัวนะคะเช่นมีปรากฏการณ์น้ำผุดเมื่อปรบมือเปิดให้บริการทุกวันในช่วง8โมงถึง5โมงเย็นมีสาหร่ายหางกระรอกธรรมชาติและระบบนิเวศป่าชุ่มน้ำที่อุดมสมบูรณ์รวมถึงมีกิจกรรมพายเรือแคนูคายักชมทัศนียภาพโดยรอบระยะทางประมาณ3กิโลเมตรและที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านนวัตวิถีของกรมพัฒนาชุมชนและเคยเข้าร่วมโครงการป่าชุมชนตั้งแต่ปี2553ในอดีตเคยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากและพื้นที่แห่งนี้นะคะเคยได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่นมาก่อนซึ่งที่ผ่านมาการบริหารจัดการอ่างน้ำผุดดำเนินการโดยคณะกรรมการหมู่บ้านมีการจัดเก็บค่าบริการ20บาทแต่ว่าไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการประกอบกับมีการเปลี่ยนผู้ใหญ่บ้านจึงทำให้คณะกรรมการชุดเดิมเปลี่ยนแปลงไปขณะนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างของการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ยังขาดการบริหารการจัดการที่ดีจึงต้องมีการผลักดันให้กลับมาสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้พื้นที่แห่งนี้เติบโตอย่างยั่งยืนในด้านสถานะทางกฎหมายพื้นที่ดังกล่าวก็อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์เป็นที่ราชพัสดุนะคะโดยได้มอบให้กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปก.เข้าไปบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งสปก.ก็จัดสรรได้เฉพาะพื้นที่จัดสรรได้แต่พื้นที่สาธารณะนะคะอย่างเช่นถนนภูเขาป่าและแหล่งน้ำอ่างน้ำผุดมีเนื้อที่ประมาณ175ไร่ไม่สามารถจัดสรรได้จึงยังอยู่ในอำนาจของกรมธนารักษ์ที่ประชุมก็
เห็นควรว่าควรจะมีการจัดประชาคมในพื้นที่เพื่อที่จะให้ผ่าน

0: ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นตามขั้นตอนที่ถูกต้องโดยที่ประชุมมีมติให้ไปศึกษาขั้นตอนกระบวนการการกฎหมายของการจัดสรรพื้นที่เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถจะสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการประชุมนะคะสำหรับการหารือแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างน้ำผุดอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะหลายคนอาจจะเคยไปเที่ยวกันบ้างแล้วนะคะและถ้ามีการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์นะคะก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปอย่างแน่นอนค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข้าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสอมาทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสอมาทอที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
2: ไปมาไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อก็บอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพ่นี้

0: ใต้บ้านเรา
1: ถ้าอยากดูเรื่องราวปากใต้ก็ต้องฟังรายการปากใต้บ้านเรานะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะมาดูกันที่จังหวัดตรังกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีเปิดโครงการมอบชุดนักเรียนแก่เด็กนักเรียนในชนบทปี2569ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองสร้างขวัญกำลังใจให้กับเยาวชนนะคะโดยนายทรงกฤษสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังค่ะท่านก็เป็นประธานสำหรับพิธีมอบชุดนักเรียนตามโครงการมอบชุดนักเรียนแก่นักเรียนในชนบทประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายสุชินสุธาชีวะรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังนะคะเป็นผู้ที่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรังคณะครูและนักเรียนก็เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกันนะคะสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดตรังก็ได้ริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557ซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่3ของการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนหนังสือพร้อมกันหลายคนตลอดจนช่วยบรรเทาลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยรวมถึงเป็นการสร้างขวัญสร้างกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ชนบทด้วยนะคะซึ่งในปีงบประมาณ2569ก็มีนักเรียนเข้ารับมอบชุดนักเรียน160คนจาก139โรงเรียนแบ่งเป็นนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต180คนนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2จำนวน80คนนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวก็ใช้งบประมาณดำเนินงานรวมเป็นเงิน 184,000 บาทนะคะทั้งหมดก็เป็นข่าวในช่วงนี้นะคะกับรายการปักใต้บ้านเราค่ะพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการปักใต้บ้านเราได้ใหม่นะคะเพราะว่าวันนี้หมดละเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเจอกันนะคะกับเจ้าป้าดีเจวนากับอสมทระนองนะคะก็ยังเรื่องราวข่าวสารในภาคใต้มาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเช่นเคยนะคะและถ้าคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่ไหนต้องการจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะลงโฆษณาผ่านสื่อวิทยุก็สามารถติดต่อได้ที่นักจัดรายการสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ได้เลยวันนี้หมดเวลาจากลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐมนตรียุติธรรมเผยมีผู้ร้องมาตรา157และ164เจ้าหน้าที่ DSI ปมพยานหัวสวกลับคำให้การยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าเมื่อวานมีผู้มาร้องพนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มาตรา157ว่าด้วยความผิดของเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและมาตรา164ว่าด้วย

0: ความผิดของเจ้าพนักงานที่เปิดเผยความลับในราชการกรณีนายเอกราชช่างเหลากลับคำให้การในคดีหัวสวโดยอ้างว่าในช่วงสอบปากคำตนถูกเจ้าหน้าที่ DSI ข่มขู่ล่อลวงและบีบบังคับให้เซ็นเอกสารและให้การตามบทที่เตรียมไว้หากไม่ยอมทำตามจะถูกดำเนินคดีอาญาและหมดอนาคตทางการเมืองโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างหลักฐานเท็จใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่ากระทรวงจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนสำนวนต่างและจะให้ความเป็นธรรมทุกทั้งสองฝ่ายส่วนกรณี DSI จะนำกรณีหัวสวมาขยายผลในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรที่เคยตั้งไว้อยู่แล้วจะต้องมีการขอข้อมูลใดจากกกต.เพิ่มเติมหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าตามหลักการต้องรอคำวินิจฉัยกกต.และรอขั้นตอนที่กกต.ส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ DSI ในการดำเนินการต่อไปส่วนจะใช้หลักฐานจากกกต.ทั้งหมดเลยหรือไม่ต้องดูจากคำวินิจฉัยของกกต.และคำร้องที่กกต.ยื่นต่อศาลฎีกาว่าระบุถึงใครเรื่องไหนอย่างไรบ้าง26สว.คดีหัวประชุมวุฒิสภาตามปกติหลังกกต.มีมติส่งคำฟ้องขณะอัจฉรพันธ์ลุกหารือปัญหายาเสพติดด้านอลงกฎเดินคุยสว.หลายคนการประชุมวุฒิสภามีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานในการประชุมมีวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติแล้ว2ฉบับโดยบรรยากาศในห้องประชุมวุฒิสภาในการหารือของสมาชิกก่อนเข้าประชุมพบว่า1ใน26สว.ที่ถูกกกต.มีมติส่งคำฟ้องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในคดีหัวสว.อย่างนางสาวอัชรพันธ์หอมรถสว.กลุ่มสตรีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ลุกขึ้นหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการดูแลผู้เสพยาเสพติดและผู้มีอาการทางจิตเวชอันเนื่องมาจากสารเสพติดนอกจากนี้ยังพบว่าสว.ใน26คนที่กกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.ยังเข้าร่วมประชุมปกติเช่นนายนิพนธ์เอกวานิชนายสุเทพสังวิเศษพันตำรวจโทสง่าส่งมหาชัยนางนงลักษณ์ก้านเขียวนายอลงกฎวรกีเป็นต้นในช่วงหนึ่งพบว่ามีสว.เดินเข้ามาพูดคุยกับนายอลงกฎขณะที่นายอลงกฎเข้าไปนั่งพูดคุยกับสว.หลายคนหนึ่งในนั้นมีนายสมศักดิ์จันแก้วซึ่งอยู่ใน26สว.ที่กกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.ไปยังศาลฎีกาแม่ค้าและประชาชนเรียกร้องรัฐบาลต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จากกรณีโครงการใช้ถ้วยไทยพลัส6040อยู่ในช่วงการใช้จ่ายเดือนสุดท้ายมีกำหนดสิ้นสุดโครงการ30กันยายนนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สอบถามความเห็นของผู้ค้าและประชาชนในจังหวัดตรังพบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลพิจารณาต่อโครงการออกไปเนื่องจากเห็นว่าช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนช่วยกระตุ้นการค้าขายในร้านค้าในพื้นที่นางสาวสุจินทร์พรหมเพชรแม่ค้าขายไข่กล่าวว่าอยากให้รัฐบาลต่อโครงการออกไปเพราะสามารถช่วยทั้งประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าโดยส่วนตัวพบว่ายอดขายไข่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากช่วงที่ไม่มีโครงการขายได้ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาทแต่หลังจากมีโครงการบางวันมียอดขายเพิ่มเป็น 4,000 ถึง 5,000 บาทจึงอยากให้รัฐบาลต่อโครงการออกไปอีกเนื่องจากลูกค้าเองก็เรียกร้องจำนวนมากเพราะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือนสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพได้นางสาวธนพรสอนมณีแม่ค้าขายผักกล่าวว่าขณะนี้ประชาชนบางคนใช้สิทธิ์หมดแล้วขณะที่บางคนยังมีสิทธิ์คงเหลือและอยากให้รัฐบาลต่อโครงการออกไปอีกหลายเดือนเพราะมองว่าโครงการสามารถช่วยเหลือทั้งลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าได้มากขณะที่ประชาชนผู้บริโภคต่างเห็นด้วยหากรัฐบาลจะดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องออกไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: M-Cod Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: M-Cod Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอนันทวัฒน์

0: อสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนโดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนนะครับเจอกันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันอังคารบ่ายโมงกว่าถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับรับหน้าที่นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำนะครับก็สนับสนุนรายการช่วงนี้โดยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรนะครับอยากจะได้ผลผลิตดีอยากจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับก็ต้องใช้ปุ๋ยที่ดีปุ๋ยที่มีคุณภาพเช่นกันวันนี้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและที่ร้านขายปุ๋ยไกลบ้านคุณนะครับหาปุ๋ยคุณภาพเนี่ยนะครับบางทีต้องเลือกให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเลือกปุ๋ยไม่ดีผลผลิตก็ออกมาไม่ดีเช่นกันเสียเงินฟรีด้วยนะครับฉะนั้นปุ๋ยตราพระรามเดินดงเราจำหน่ายมากว่า20ปีแล้วนะครับฉะนั้นมั่นใจในเรื่องราวของคุณภาพได้นะครับเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีจำหน่ายที่สอทรัพย์ไพศาลบนวังไผ่และร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับเอาละครับในช่วงของสบายสบายสไตล์มนตรีโดยอาจารย์ดร.มนตรีบุญจรัสนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของแนวป้องกันปลวกในสวนทุเรียนนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนต้องฟังเอาไว้นะครับเพราะว่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการป้องกันปลวกในสวนทุเรียนของท่านนั่นเองครับ
2: อสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนสบายสบายสไตล์มนตรีโดยดร.มนตรีบุญจรัส
3: ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องปลวกนะครับซึ่งถือว่าเป็นมหันตภัยเงียบไม่ว่าจะเป็นทั้งประชาชนคนทั่วไปหรือพี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะว่าปลวกนั้นก็ถือว่าเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่ทำลายเศรษฐกิจนะครับมูลค่าเป็นร้อยเป็นพันหรือเรียกว่าเป็นหมื่นล้านก็ว่าได้ปลวกที่ทำลายสวนทุเรียนนั้นจะดูแลแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับแต่ถ้าเป็นในสวนทุเรียนนะครับเนื่องด้วยว่าปลวกเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับว่ากันว่าในประเทศไทยเนี่ยมี150กว่าชนิดนะครับแต่มีเพียงประมาณ10ชนิดที่ทำลายระบบเศรษฐกิจนะครับคือทำลายอาคารบ้านเรือนนะครับแล้วก็ทำลายต้นไม้เพราะว่าปลวกนี่มีชนิดที่กินพืชสดกินไม้แห้งนะกินไม้ชุ่มชื้นนะครับมีมากมายหลายชนิดดังนั้นต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนนี่ก็อย่าลืมนะครับต้นทุเรียนอายุ5ปี10ปี20ปี30ปี40ปีก็มีเขาเรียกว่าทางกายภาพก็แตกต่างกันนะครับปลวกก็มีสามารถทำลายเนื้อสดๆของต้นทุเรียนได้ทำลายรากที่มันเปื่อยผุพังหรือต้นที่มันแห้งเปลือกแห้งแล้วก็มีความชื้นเพราะว่าทุเรียนนั้นก็ต้องแน่นอนครับเป็นพืชที่ต้องอาศัยน้ำและความชื้นในการหล่อเลี้ยงพื้นดินใต้โคน

้นรอบทรงหุ้มและก็การให้น้ำในช่วงระยะนะตั้งแต่ระยะตัดแต่งกิ่งติดดอกออกผลก็จะมีความชื้นปลวกอาศัยความชื้นในการดำรงชีวิตหรือปลวกอาศัยน้ำนั่นเองนะครับปัจจุบันก็มีจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งนะครับชื่อว่าเมทาไรเซียมเมทาไรเซียมนี่เป็นอาวุธเชื้อโรคหรืออาวุธชีวภาพชีวะแปลว่าชีวิตนะครับภาพคือร่างกายหรือสังขารนะครับอาวุธชีวภาพนะครับสรีระนะครับที่มาจากสิ่งมีชีวิตเป็นเมทาไรเซียมความจริงแล้วก็เปรียบเหมือนกับคำว่าไก่ชนนะครับไก่ชนนี่ก็มีไม่ใช่ว่าไก่ชนทุกตัวจะตีเก่งนะครับ1ครอกก็อาจจะมีเก่งแค่ตัว2ตัวใน1ครอกก็ยังไม่พอยังมีอีกไก่ชนมีเหลืองหางขาวมีอะไรนะก่อยมีไส้ง่อนมีอะไรเยอะแยะประดูอะไรเงี้ยนะครับก็มีอีกหลายสายพันธุ์เพราะนั้นเมทาไรเซียมแอนิโซเพียตัวนี้เนี่ยก็ต้องเป็นแอนิโซเพียที่จะต้องผ่านการทดสอบคัดเลือกนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นจุลินทรีย์ที่ความจริงแล้วเนี่ยนะครูบาอาจารย์ได้เคยเล่าให้ฟังนะฮะท่านอาจารย์ดีพร้อมชัยวงศ์เกียรติท่านเคยได้เล่าให้ฟังว่าการที่จะได้เชื้อเมทาไรเซียมตัวนี้มาเนี่ยเราได้มาจากวงการเห็ดนะครับไม่ใช่วงการกีตวิทยานะฮะและได้มาจากปรมาจารย์ผู้เพาะเห็ดนะครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเขาอยากจะเอาชนะปลวกนะครับเพราะปลวกเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ไม่สามารถสู้ได้นะครับคือปลวกเนี่ยเพาะเห็ดโคนได้เห็ดโคนนี้ยังไม่มีมนุษย์คนใดเพาะได้นะครับแม้แต่ในปัจจุบันนะครับแต่ปลวกนี่เพาะเห็ดโคนได้นักวิจัยนักวิชาการก็พยายามแข่งกับปลวกก็ไปขุดจอมปลวกดูว่าเอ๊ะปลวกเขาทำสวนเห็ดอย่างไรนะครับการที่จะศึกษาวิจัยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องไปทำลายบ้านเรือนของปลวกอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ปลวกก็ต้องกลับมาทำลายบ้านของคนด้วยหรือเปล่านะครับเพราะนักวิจัยก็ชอบไปขุดจอมปลวกแล้วก็ไปเก็บเห็ดนะครับแล้วก็ส่วนนักวิจัยนี่ก็ขุดเพื่อดูโครงสร้างสรีระวิทยาของจอมปลวกนะเพื่อดูว่าเอ๊ะปลวกเนี่ยเลี้ยงเห็ดโคนยังไงแล้วทำไมนักวิจัยนักวิชาการเราเอาสปอร์ของเห็ดโคนมาทำเหมือนเห็ดฟางเห็ดนางรมนางฟ้านะครับเอาสปอร์มาเลี้ยงบนอาหารวุ้น PDA นะครับตัดต่อข้าวฟางแต่พอไปเลี้ยงปุ๊บดอกไม่โตเหมือนไปเลี้ยงกับปลวกนะครับตอนสมัยปี37-38ผมเคยไปดูงานนะครับมีการประชุมเชิงวิชาการของสมาคมนักวิจัยและผู้เพาะเห็ดแห่งประเทศไทยที่ฟาร์มเห็ดอรัญยิกสมัยนั้นความเห็ดอรัญยิกนี่ถือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองในเทคโนโลยีการเพาะเห็ดอย่างมากนะครับแล้วก็ไปดูเขาก็มีการเพาะเห็ดโคนนะครับสมัยนั้นนี่ก็เทคโนโลยีตอนปี37เนี่ยจำได้ว่าก็เลี้ยงมาทุกอย่างจนเกิดดอกนิดเดียวแล้วก็มันก็ยุบไปแล้วก็รู้ว่าเลี้ยงจนเอาไปฝากไว้ที่จอมปลวกจึงจะทำให้เห็ดโคนนั้นเจริญเติบโตได้เห็นไหมฮะก็ต้องอาศัยปลวกนั่นเองนะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องของปลวกเหมือนเดิมก็คือนักวิจัยก็ไปขุดดูจอมปลวกดูระยะของเห็ดในแต่ละช่วงซึ่งอยู่ในรังหรือจอมปลวกเนี่ยปรากฏว่าขุดไปเป็นร้อยๆจอมปลวกนะครับปรากฏว่าขุดไป10 20 30รังหรือจอมปลวกจะมีจอมปลวกนะครับเจอจอมปลวกร้างที่ไม่มีเห็ดไม่มีปลวกเลยไม่มีตัวปลวกไม่มีนางพญาไม่มีปลวกงานปลวกทหารอยู่เนี่ยปรากฏว่าไอ้จอมปลวกร้างที่ขุดเจอเวลาขุดไปหลายๆจอมแล้วเจอจอมปลวกร้างเนี่ยนะครับปรากฏว่าจะมีผง

หรือเชื้อราชนิดหนึ่งเป็นราสีเขียวหม่นๆเหมือนสีขี้ม้านะครับก็เอ๊ะทำไมจอมปลวกร้างทุกจอมปลวกจะต้องมีไอ้เชื้อราสีเขียวขี้ม้าตัวนี้เขาก็เลยเอาเนื่องจากมีความชำนิชำนาญในเรื่องของเห็ดอยู่แล้วการเลี้ยงเชื้อราก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเขาก็เอาไอ้ราสีเขียวขี้ม้าตัวนี้มาทำการแยกเชื้อนะครับมาไอโซเลตมาทำการให้มันปลอดเชื้อสะอาดเป็นเชื้อบริสุทธิ์นะครับปรากฏว่าได้เอาไปเทียบเคียงกับสารบัญของจุลินทรีย์ก็อยู่ในหมวดเชื้อราที่ชื่อว่าเมตาไลเซียมหรือเมทาไลเซียมนะครับแต่ต้องเป็นเมทาไลเซียมที่มาจากจอมปลวกนะครับเป็นเมทาไลเซียมทั่วไปก็ทำลายปลวกไม่ดีนะครับก็เลยมีการพัฒนาวิจัยเอาเมทาไลเซียมเป็นอาวุธชีวภาพกำจัดปลวกนะครับสมัยก่อนก็ไม่มีการควบคุมที่เข้มงวดจากสารวัตรเกษตรหรือกรมวิชาการนะครับเพราะสมัยก่อนเนี้ยบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ขายเคมีแข่งเรายังไม่รวยยังไม่ดังมันก็ไม่ค่อยมาตรวจเดี๋ยวนี้เหมือนบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านั้นเนี่ยนะครับจะมากระซิบบอกเจ้าหน้าที่นะครับรัฐให้มา ดูแลตรวจสอบเข้มงวดจนชาวบ้านร้านตลาดนะโดยทั่วไปเนี่ยผลิตไม่ค่อยได้นะครับเพราะมาตรฐานสูงเหมือนไปบังคับให้พี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ยทำผลิตรถอีแตนให้ได้เทียบเคียงกับรถ BMW หรือรถเบนซ์นะครับเพราะนั้นชาตินี้ทั้งชาติก็ภูมิปัญญาไทยก็เลยไม่ค่อยเจริญเติบโตนะครับสมัยก่อนก็ผลิตเชื้อเมตาไลเซียมเป็นสปอร์นะครับแล้วก็คลุกกับพวกรำพวกแป้งแล้วก็มาขายในงานเกษตรแฝงงานเกษตรแฝงสมัยก่อนก็ค่าบูทไม่แพงนะครับเน้นในเรื่องของการให้เกษตรกรเอาผลผลิตนะครับเอามาขายให้กับคนในเมืองงานเกษตรแฝงสมัยก่อนก็จึงมีแต่เรื่องของความรู้เรื่องของวิชาการแต่ปัจจุบันนี้เจอค่าบูทเข้าไปเกษตรกรนะครับที่ยากจนคนแค้นก็จะไม่มีปัญญาเข้ามาขายเพราะทุกอย่างมันเป็นระบบทุนนิยมไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็นอกเรื่องไปนิดหนึ่งนะครับทีนี้กลับมาตรงที่เมทาไลเซียมก็โด่งดังเผยแพร่นะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนได้มาตรฐานปัจจุบันเราใช้ชื่อการค้าที่ถูกต้องมีทะเบียนมีมาตรฐานไอโฟมมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับที่ใช้ได้ทั้งในและต่างประเทศส่งออกได้เป็นมาตรฐานสำหรับมืออาชีพมีจำนวนเชื้อ1คูณ10ยกกำลัง9มีเลขทะเบียนกำกับตัวเลขจำนวนเชื้อ1คูณ10ยกกำลัง9นี่ถ้าเอาไปตรวจไม่เจอพี่ๆสารวัตรเกษตรเขาก็จะมาจับได้มาปรับหลายแสนบาทติดคุกก็หลายปีนะครับเพราะว่าก็เป็นผู้มีความรู้อีกนั่นแหละครับก็เอาอาวุธชีวภาพหรือจุลินทรีย์เหล่านี้ที่ไม่ได้มีสารพิษเนี่ยแต่ไปรวบรวมไว้ในหมวดหมู่ของวัตถุอันตรายชนิดที่2ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่วัตถุอันตรายนะครับก็จึงพัฒนามาแล้วก็พยายามเอาไปให้ชาวบ้านเกษตรกรเนี่ยใช้นะครับคนที่มีปัญหาเรื่องปลวกถึงแม้ว่ามันจะไม่ทำให้ปลวกตายเร็วตายทันทีนะครับแต่มันตายอย่างยั่งยืนแล้วก็ถ้ามีเชื้อเมทาไลเซียมอยู่ในอนาบริเวณบ้านอยู่ในสวนทุเรียนเนี่ยก็จะปลวกเขาฉลาดนะครับเหมือนมนุษย์เขารู้ว่าตรงนี้มีเมทาไลเซียมก็เหมือนตรงนี้มีคนติดเชื้อโควิด-19 อยู่เขาก็จะไม่เข้ามานะครับถ้าเราเอาเมทาไลเซียม1กิโลคลุกกับขี้กบขี้เลื่อยใส่ไม้ใส่ขวดพลาสติกเปิดฝาฝังแนวนอนรอบๆบ้านจุดละเมตรละเมตรเนี่ยนะเพื่อนๆลองไปดูคลิปย้อนหลังดูได้นะครับแต่วันนี้ก็จะมาเน้นเรื่องสวนทุเรียนนะครับหรือจะเอาผสมน้ํา50กรัมต่อน้ํา20ลิตรฉีดพ่นนะครับโคนทุเรียนโคนต้นไม้ตามสนามหญ้ารอบบ้านนะมีอีกหลากหลายวิธีแต่ทีนี้ถ้าเรามาโฟกัสที่ต้นทุเรียนมีความชื้นถ้าเราเอา
เมทา

0: เซียมที่มีชื่อการค้าว่า Fortran นะครับเราใช้ Fortran หรือเมทัลเซียม1กิโลคลุกกับลำละเอียด10กิโลนะลำนี่ถือว่ามีวิตามิน B1 มีไทอามีนนะครับเวลารวมตัวเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ในกลุ่มเชื้อรานะครับได้หัวเชื้อเป็น11โลคือมีเมทาเนเซียมหรือฟอร์ทรานซ์1กิโลหมักกับลำ10โลได้หัวเชื้อที่ทั่วถึงในลำเราเอาไปหมักกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็พรมน้ำพอชุ่มชื้นใช้สแลนคลุมหรือกองไว้โคนร่มไม้หมักไว้สัก 1-2 สัปดาห์นะครับแล้วเวลาเราตัดแต่งกิ่งแล้วก็เอาปุ๋ยหมักหรือคอกที่มีเชื้อโรคของปลวกอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ไปคลุมโคนต้นนะครับจะรดน้ำให้ความชื้นติดสปริงเกอร์อะไรก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเมทาเนเซียมนี่มันมาจากดินมาจากป่ามาจากธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเราก็เอาตัวเนี้ยนะครับขยายเชื้อจากโลแล้วแค่ไม่กี่โลประมาณ800บาทนะครับถ้ากระป๋องเดียวก็ครึ่งโล400บาทเนี่ยขยายให้เป็น50โลนะครับก็เหลือกิโลละไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาไปคลุมโคนต้นเพื่อบำรุงใบอยู่แล้วเพราะปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกร่วมกับ4600บวกสูตรเสมอหรืออะไรก็ตามที่ปุ๋ยน้ำชีวภาพก็หล่อเลี้ยงเชื้อราเมทาไรเซียมเขาก็จะกินอินทรีย์วัตถุกินเศษอาหารเศษไม้ใบหญ้าเจริญเติบโตสร้างลูกสร้างหลานแพร่กระจายขยายพันธุ์ปลวกจะมาเจริญเติบโตนะครับแต่มันก็มีสิทธิ์ตายนะครับถ้าเจออากาศที่แรงจัดร้อนจัดหรือเปียกแฉะมากเกินไปแต่ถ้าเราทำทุกปีเมทาไรเซียมก็จะอยู่ที่สวนทุเรียนสวนยางสวนปาล์มปัญหาเรื่องปลวกก็จะน้อยแต่ถ้าเราไปเจอปลวกกำลังขึ้นโคนต้นทุเรียนทันทีเราก็สามารถใช้ฟอร์ทรานหรือเมทาไรเซียม50 กรัมต่อน้ำฉีดพ่นให้เปียกชุ่มโชกตั้งแต่โคนลำต้นลงมาที่โคนฉีดไปทุกต้นได้เลยฉีดให้ทั่วสวนก็ได้นะครับฉีดมากไม่มีผลเสียใดๆกับต้นไม้สัตว์เลี้ยงมนุษย์แต่มีผลเสียคือเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆและพี่น้องเกษตรกรเนี่ยอาจจะลดน้อยถอยลงนะครับก็ใช้ตามสมควรนะครับความจริงแล้วก็มีเทคนิคมีเนื้อหาวิชาการอะไรต่างๆที่เยอะแยะมากมายเพื่อนๆลองติดต่อฝ่ายวิชาการของไทยกรีนอโกรในอนาคตนะครับหรือดูย้อนหลังแล้วก็สงสัยก็ติดต่อฝ่ายวิชาการ029861680ถึง2หรือ LINE Official Account หรือ LINE แอดเนี่ยนะครับ ID LINE ก็ @thaigreenagro ดูข้อมูลตรงที่วิ่งอยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ต้องการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องปลวกเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ก็ดูใน www.thaigreenagro.com แล้วก็ Facebook เพจต่างๆนะครับพิมพ์คีย์เวิร์ด Thai Green Agro เดี๋ยวท่านก็จะเจอลิงก์ข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็ดูง่ายสบายตาเข้าใจง่ายก็คลิปภาพเคลื่อนไหววิดีโอของ YouTube ช่อง Thai Green Agro Channel นะครับวันนี้ผมคงรบกวนเวลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับผมมนตรีบุญจรัสและทีมงานขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนสบายๆ สไตล์มนตรีโดยดร.มนตรีบุญจรัสMCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาย
2: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบ

0: พับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียว

0: ถอนเหรียญทองมอเตอร์ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์มานานกว่า50ปี Honda Yamaha Suzuki Ryuga NKT Kiwi PGX สดผ่อนไม่ต้องดาวไม่ต้องค้ำขับฟรี1เดือนของแถมพิเศษทุกเดือน wow.สมาชิกบัตรอีออนรับเงื่อนไขพิเศษสุดๆจำหน่ายอะไหล่แท้ศูนย์บริการด้านมาตรฐานรับจำนำเล่มทะเบียนทำพรบต่อทะเบียนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเหรียญทองก็จะอยู่ใกล้ๆคุณดาวน้อยผ่อนสบายๆบริการหลังการขายดีเยี่ยมต้องที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ทุกสาขาใกล้บ้านโทร077541161และ077541990
1: Mcord Radio Network ช่วงอสวทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอนันทวัฒน์

0: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
1: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
2: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนเกษตรแก้จนโดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
3: ครับในช่วงของเกษตรแก้จนนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรที่น่าสนใจนะครับก็มีข่าวมาแจ้งให้ได้รับทราบกันนะครับก็บอกว่าปีนี้นะครับชาวโลกนะครับต้องบอกว่าชาวโลกเลยนะครับก็จะต้องรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับทางกรมชลประทานของประเทศไทยก็เผยบอกนะครับว่าฝนจะตกสะสมต่ำกว่าค่าปกติอยู่ถึง 10% นะครับก็คือฝนจะตกน้อยกว่าทุกๆปีอยู่ 10% นะครับแล้วก็

คาดว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายน2569นะครับซึ่งก็จะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมีน้ำสำรองอยู่เพียงแค่ 80% เท่านั้นและน้อยกว่าปีก่อนนะครับทางกรมชลประทานเองก็ต้องเร่งปรับแผนตุนน้ำให้ความสำคัญกับน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนเป็นอันดับแรกในปีนี้นะครับก็แจ้งเตือนเอาไว้นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรนะครับบอกว่าปีนี้เนี่ยนะครับฝนจะตกน้อยนะครับฉะนั้นใครที่มีวิธีสำรองน้ำไว้ในช่วงนี้ที่ฝนกำลังตกอยู่เนี่ยนะครับก็หาวิธีสำรองเอาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงประมาณ1พฤศจิกายนนี้ก็จะหมดฝนแล้วหลังจากหมดฝนแล้วก็จะแล้งยาวๆนะครับชินดีที่นี้แหละนะครับพี่น้องเกษตรกรที่ไหวตัวทันที่เก็บกักน้ำไว้ก่อนเนี่ยนะครับก็จะได้นำที่น้ำที่กักเก็บไว้มาใช้ประโยชน์แต่ใครที่กักเก็บไม่ทันเนี่ยนะครับก็ต้องวุ่นวายในการหาซื้อน้ำมารดต้นไม้กันแล้วนะครับฉะนั้นปีนี้เนี่ยนะครับเอลนีโญค่อนข้างจะแรงนะครับฉะนั้นก็เตรียมน้ำกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการขุดสระนะครับแล้วก็ใช้ผ้าใบรองก้นสระหรือว่าจะมีถังเก็บน้ำใหญ่ๆต่างๆนะครับก็ต้องรีบสำรองน้ำเอาไว้ในช่วงที่ฝนตกในช่วงนี้นะครับเพราะว่าปลายเดือนพฤศจิกต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับฝนก็จะหยุดแล้วก็ทิ้งช่วงไปในช่วงของหน้าแล้งขึ้นมาแล้วนะครับก็นำมาย้ำเตือนนำมาแจ้งให้กับผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรด้วยครับ

พลงของคาทริยามารสีนะครับนี่คือช่วงของจิโกยามบ่ายไม่ใช่สินะช่วงของอสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนนะครับก็จะเจอกันอย่างนี้ในทุกๆวันอังคารบ่ายโมงกว่าๆถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้เวลาหมดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังผมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายสามโมงกับจิโกยามบ่ายสวัสดีครับ

0: เปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: คุณกำลังฟัง M-Cut Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาM-Cot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันสมีโชติมีเงินในบัญชี300ล้านบาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีในโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ว่าหลังตำรวจจับกลุ่มในโชติและนางเอตำรวจได้ยึดอายัดเงินสดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้อายัดเงินในบัญชีธนาคารของทั้งคู่และได้ส่งข้อมูลให้สำนักงานปปง.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเบื้องต้นพบว่าในโชติมีเงินในบัญชีประมาณ300ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากปปง.ซึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับเส้นทางการเงินและเตรียมดำเนินการต่อซึ่งกองปราบปรามจะเน้นเฉพาะคดีอาญาประเด็นที่ในโชติถูกกล่าวหาว่าเบียดบังทรัพย์สินของวัดในขณะที่พฤติกรรมหรือประเด็นอื่นที่อยู่นอกเหนือคดีอาญาจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไปทนายอนันชัยป้องพระมหาธีรนาถยันข้อกล่าวหาไร้มูลนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิกองทัพธรรมพร้อมด้วยนายประยุทธ์ประเทศเสนาแถลงข่าวชี้แจงกรณีสื่อดังนำเสนอข่าวกล่าวว่ากล่าวหาพระมหาธีรนาถประธานที่พักสงฆ์ภูผาสูงจังหวัดนคร

0: ราชสีมามีภรรยาและบุตรถูกจับศึกบุกรุกป่าและการบริหารเงินวัดโดยยืนยันว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดไม่เป็นความจริงผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการรวม9หน่วยงานมาแล้วถึง4ครั้งตั้งแต่ปี2550ส่วนหญิงที่ถูกอ้างว่าเป็นภรรยาแท้จริงคือบุตรสาวของแม่บุญธรรมที่สร้างวัดในขณะที่วราชประพิษยืนยันว่าไม่มีประวัติถูกจับศึกตามที่ถูกกล่าวอ้างโดยให้เวลา7วันทำหนังสือขอขมาหากพ้นกำหนดจะดำเนินการตามกฎหมายจังหวัดน่านออกคำสั่งห้ามเข้าออกจากพื้นที่โรงเรียนบ้านลอยติ้วอำเภอท่าวังผาหลังเกิดเหตุดินสไลด์และดินสุดตัวรารินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: นายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดน่านเรื่องห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านหลังจากเกิดสถานการณ์ดินสไลด์และดินซุดตัวในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและยังมีความเสี่ยงซึ่งการตรวจสอบความเสียหายพบว่ามวลดินยังมีการเคลื่อนตัวเป็นแนวกว้างกว่า100เมตรส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนทั้งอาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหาร80ที่นั่งอาคารสหกรณ์ร้านค้าและสระว่ายน้ำนอกจากนี้ยังพบผนังคอนกรีตแตกร้าวและพื้นดินทรุดตัวอย่างชัดเจนซึ่งหากมีฝนตกหนักหรือมวลดินเคลื่อนตัวเพิ่มเติมอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่โดยได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550ได้ประกาศห้ามบุคคลใดเข้าหรือให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวรวมถึงบริเวณโดยรอบยกเว้นผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายโดยให้มีผลบังคับทันทีจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเด็กนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยรารินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDดี2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร 077-641-520 ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
12: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cord Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
14: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด

0: ชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ นฤมล

0: บ้านเฮาเด้อ
1: จังสิแม่มันจังจริงใจ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันค่ะยามบ่ายนะคะกับช่วงเวลาของสุขใจไปกับเพลงค่ะส่งความสุขความสบายใจด้วยเสียงเพลงให้คุณได้ติดตามรับฟังกันที่นี่นะคะ MCOT Radio

เน็ตเวิร์กอสมทชุมพรค่ะ 90.75 และ 104.75 นะคะฟังคลื่นไหนก็ได้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันที่นี่นะคะก็ออากาศเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด24ชั่วโมงค่ะกับเรื่องราวของข่าวสารสาระต่างๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะช่วงเวลายามบ่ายๆแบบนี้เป็นยังไงทำอะไรยังไงกันอยู่เอ่ยคุณผู้ฟังหลายๆคนนะคะทำงานค่ะสำหรับคนที่ทำงานประจำเปิดวิทยุนะคะฟังเพลงไปด้วยฟังข่าวไปด้วยนะคะฟังดีเจโม้ไปด้วยเพลินๆเรื่อยๆค่ะหรือบางคนอาจจะฟังอยู่ในรถด้วยนะคะอันนี้ก็ขับรถด้วยความระมัดระวังค่ะคุณผู้ฟังนะจริงๆแล้วฟังวิทยุนี่มันก็จะได้หลากหลายบรรยากาศค่ะฟังเพลงนะคะฟังข่าวค่ะก็อย่างที่บอกไปฟังดีเจคุยฟังดีเจโม้นะคะได้หลากหลายเรื่องบางทีดีเจพูดผิดพูดถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะจับผิดได้นะคะอ่ะมาค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เปิดรายการทักทายกันด้วยเพลงแรกไปเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราค่ะส่งต่อให้คุณได้ฟังกันต่ออีกสักเพลงนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะก็เตรียมตัวค่ะเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวอะไรนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ

สำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ0776415567นะคะ0776415567เบอร์โทรนี้ขอเพลงกันได้ด่วนๆแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เปิดสายหน้าไมค์นะคะแต่ยังคงทักทายค่ะแนะนำงานเพลงเพราะเพลงที่คุณคิดถึงกันได้นะคะจังหวะสนุกสนานเพลงช้าเพลงเร็วนะคะทักทายพูดคุยกันค่ะหรือจะฟังผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังก็มีหลากหลายช่องทางค่ะในการติดต่อกับเราทีมงานวิทยุอสมทชุมพรนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวของงานเพลงนะคะที่มาเติมเต็มค่ะแล้วก็ให้กำลังใจคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของการทำงานในช่วงเวลาของการพักผ่อนนะคะใครที่ง่วงเหงาหาวนอนอยู่อย่าเพิ่งหลับนะบ่ายๆแบบนี้บางคนหนังท้องตึงหนังตาหย่อนนะคะเพราะว่ากินข้าวอิ่มมาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงแล้วใช่ไหมคะอ้าวลุกขึ้นเดินกันหน่อยนะคะจิบน้ำกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังนะคะนั่งทำงานนานๆเนี่ยต้องลุกเดินบ้างนะคะไปจิบน้ำบ้างนะคะเข้าห้องน้ำบ้างแต่ว่าอย่าอู้งานนะคะอันนี้เนี่ยด้วยความเป็นห่วงค่ะคุณผู้ฟัง

นะคะส่วนใครที่ทำงานส่วนตัวอยู่แล้วนะคะจะอู้ก็ได้ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะไม่อู้อยู่แล้วแหละใช่ไหมคุณน้าฟังนะคะงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขค่ะแล้วก็ในช่วงนี้อยู่ในช่วงของกลางกลางเดือนแล้วด้วยใช่ไหมคะเป็นยังไงเลขดีเลขดังเลขเด็ดนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีค่ะคุณผู้ฟังนะเอาแต่พอดีพอดีนะอันนี้ฝากเอาไว้ก่อนบอกกันไว้ก่อนนะคะอ่ะไปค่ะคุณผู้ฟังติดตามฟังเพลงกันเลยนะคะกับในช่วงนี้สุขใจไปกับเพลงของเราค่ะ

ขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

คุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงนี้นะคะส่งต่อเรื่องราวข่าวสารดีๆกันเอาไว้สักนิดนึงค่ะสำหรับพี่น้องชาวสวนนะคะโดยเฉพาะชาวสวนมังคุดค่ะอันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดค่ะเพราะว่าสหกรณ์การเกษตรหลังสวนนะคะเขาก็จะรับซื้อผลผลิตมังคุดนะคะโดยจะเปิดจุดรวบรวมรับซื้อมังคุดจากสมาชิกสหกรณ์แล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะโดยจะเริ่มรับซื้อมังคุดในวันนี้นะคะ15 กันยายนเป็นต้นไปค่ะเวลา

15นาฬิกานะคะณที่ว่าการอำเภอหลังสวนนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ระบายผลผลิตนะคะออกสู่ท้องตลาดเพราะว่าช่วงนี้ราคาเริ่มที่จะลดน้อยลงนะคะแล้วก็สร้างเสถียรภาพทางราคานะคะในช่วง

0: เป็นได้ค่ะคุณผู้ฟังที่สหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัดนะคะหมายเลขโทรศัพท์087-277-1441นะคะฝ่ายการตลาดสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัดค่ะ087-277-1441นะคะคุณสุรินทร์ทองน้อยค่ะประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัดเนี่ยท่านแจ้งข่าวมานะคะให้อสมทเราเนี่ยได้ช่วยการประกาศประชาสัมพันธ์นะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็แจ้งไปถึงพี่น้องชาวสวนมังคุดด้วยนะคะอ่ะฝากกันเอาไว้เรียบร้อยค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เดี๋ยวไปติดตามฟังเพลงกันต่อละกันนะคะจะได้ผ่อนคลายสบายใจกันในช่วงนี้ค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอในเมืองลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก

กลับเข้ามาค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ครึ่งชั่วโมงหลังแล้วนะคะสุขใจไปกับเพลงของเราค่ะออกอากาศพร้อมกัน2คลื่น 90.75 และ 104.75 ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดนะคะบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระนองสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้กันถึง2คลื่นความถี่เลยนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายๆแบบนี้ก็เติมเต็มให้กำลังใจคุณผู้ฟังกันค่ะกับเสียงเพลงนะคะแล้วก็เรื่องราวข่าวสารสาระด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังก็มีเรื่องราวดีๆนะคะที่อยากจะมาบอกกับคุณผู้ฟังนะสำหรับใครคะที่อยากจะเปลี่ยนมื้ออาหารเดิมๆที่จำเจนะคะไปพบกับเมนูความอร่อยความแปลกใหม่นะคะที่ทำให้คุณตื่นเต้นที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะกลิ่นอายทะเลที่คลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับนะคะเราใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นก็เป็นการสนับสนุนพี่น้องชาวประมงนะคะผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันนะคะมีเมนูให้คุณได้เลือกกันหลากหลายเลยค่ะที่จอดรถสะดวกสบายนะคะตั้งอยู่บริเวณถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์เข้าไปในซอยเดอะพิซซ่าคอมพานี30เมตรนะคะไปพบความอร่อยในวันแปลกใหม่ได้ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะโอแนะนำเลยค่ะหอยแมลงภู่อบชีสนะคะเฟตูชินีฟู้ดคลั่งมักกะโรนีชีฟฟู้ดหรือจะเป็นพิซซ่าทะเลคลั่งซีฟู้ดนะคะอยากให้คุณได้ไปลองค่ะ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะร้านเปิดตั้งแต่ 10:30 นถึง 3:00 นนะคะบริหารงานโดยคุณเดียภกากรแล้วก็คุณสันศรีพัฒน์นะอย่าลืมแวะไปใช้บริการกันได้นะคะอิ่มอร่อยกับมื้ออาหารในวันพิเศษนะคะเปลี่ยนเมนูเดิมๆจำเจจำเจแล้วไปพบกับเมนูความแปลกใหม่ที่นี่กับ CPK ชุมพรทะเลคลั่งฝากเอาไว้ด้วยนะคะ

เจ็บและเสียใจจะเจ็บปวดปานใดหัวใจอ้ายก็ยังบอกว่ายังหักคือเก่า

0: แล้วก็มาในช่วงนี้ค่ะมีเรื่องราวดีๆนะคะฝากคุณผู้ฟังกันอีกแล้วกับในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระคุณผู้ฟังนะคะถามคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะว่าเวลาที่เราจะเอาโทรศัพท์ไปชาร์จแบตนะคะคุณเสียบปลั๊กก่อนนะคะหรือว่าเสียบมือถือก่อนนะคะขั้นตอนชาร์จแบบไหนเนี่ยปลอดภัยที่สุดนะคะการเสียบสายชาร์จเข้ามือถือนะคะเสียบปลั๊กก่อนวิธีที่ถูกต้องนะคะอันนี้ที่คุณอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าสมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยแทบทั้งหมดเลยค่ะเลือกใช้แบตเตอรี่นะคะชนิดแบบลิเธียมไอออนค่ะซึ่งได้รับการพัฒนาให้มีความจุสูงใช้งานได้ยาวนานนะคะแต่ยังคงขนาดที่บางเบารองรับระบบชาร์จไวมีอายุการใช้งานยาวนานและมีความปลอดภัยสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะหากเราชาร์จแบตเตอรี่อย่างผิดวิธีก็อาจจะส่งผลให้แบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมสภาพเร็วแล้วก็พังไวได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นค่ะก็มีคำถามถามว่าเสียบสายชาร์จก่อนเข้ามือถือก่อนหรือเสียบปลั๊กก่อนดีนะคะการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆใช่ไหมใครๆเขาทำกันง่ายๆอ่ะเสียบปลั๊กเสร็จแล้วก็เอาสายชาร์จมาเสียบตูดโทรศัพท์นะคะหรือบางคนเสียบตูดโทรศัพท์ก่อนแล้วก็ค่อยไปเสียบปลั๊กนะคะแบบไหนดีอย่างกันแบบไหนดีกว่ากันใช่ไหมคุณผู้ฟังเขาบอกว่าปัจจัยสำคัญเรื่องนี้เนี่ยคือปรากฏการณ์ค่ะที่เรียกว่ากระแสไฟฟ้ากระชากนะคะซึ่งเกิดขึ้นค่ะเมื่อแรงดันไฟฟ้าสูงขึ้นเกินระดับปกติในเสี้ยววินาทีอาจจะเกิดไฟพลัสนะอาจจะเกิดเป็นพลัสไฟฟ้านะคะการชาร์จมีการสรุปขั้นตอนที่ถูกต้องและปลอดภัยก็คือแม้ว่าอะแดปเตอร์ชาร์จแท้ในปัจจุบันจะมีระบบป้องกันไฟเกินแล้วก็ไฟกระชากมาไว้ในตัวนะคะทำให้เสียบสิ่งใดก่อนหลังก็ไม่เห็นผลเสียใช่ไหมคะแต่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดแล้วก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่คำแนะนำที่ถูกต้องก็คือควรเสียบหัวชาร์จเข้ากับเต้ารับก่อนนะคะก็คือเอาหัวปลั๊กไปเสียบที่ปลั๊กไฟก่อนนะคะจากนั้นค่อยเอาสายมาเสียบเข้ากับตัวมือถือค่ะการทำเช่นนี้จะช่วยให้กระแสไฟฟ้าที่กระชากในช่วงแรกเนี่ยถูกจัดการที่ตัวอะแดปเตอร์ก่อนที่จะจ่ายไฟเข้าสู่สมาร์ทโฟนนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ใช้หัวชาร์จรุ่นเก่าหรือหัวชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยการเสียบปลั๊กก่อนยิ่งมีความสำคัญอย่างมากค่ะป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเราก็ซื้อของแท้บางทีเราก็ซื้อของไม่แท้ใช่มั้ยคะมันก็มีผลนะคุณผู้ฟังดังนั้นก็ฝากกันเอาไว้นะคะในช่วงนี้ค่ะกับช่วงของนานาสารพันสาระของเราค่ะ
1: นานาสารพันสาระ

เข้าสู่ในช่วงท้ายของรายการกันแล้วค่ะคุณฟังคะสุขใจไปกับเพลงของเรานะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะให้กำลังใจกันนะคะบางคนก็โทรศัพท์มาคุยกันเป็นประจำเลยนะคะบางท่านก็บอกว่าฟังอย่างเดียวนะคะเพราะว่ามีคนขอเพลงให้ฟังนะคะก็หลากหลายค่ะก็ขอบคุณนะคะบางคนอาจจะเป็นพลังเงียบๆนะแต่ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังให้กำลังใจกันที่นี่นะคะคุณผู้ฟัง Mcard Radio Network อสมทชุมพรทั้ง 90.75 และ 104.75 นะคะสำหรับในช่วงท้ายของรายการคงต้องบอกลาคุณฟังกันไปแล้วนะคะใครใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะตรวจสอบรถสภาพให้พร้อมก่อนเดินทางนะคะเช็คด้วยนะพรบ.มีแล้วหรือยังอันนี้สำคัญจำเป็นมากๆนะคะแล้วก็ใครที่ทำงานอยู่ก็ให้มีความสุขกับงานนะคะช่วงเวลาที่เหลืออีกไม่นานเดี๋ยวได้กลับบ้านใช่ไหมคะบางคนก็ยังทำงานอย่างตลอดต่อเนื่องก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะคุณผู้ฟังมีความสุขนะคะกับการใช้ชีวิตมีสติในการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็เดี๋ยวส่งท้ายกันไปด้วยเพลงเพราะๆเพลงนี้ที่เติมเต็มให้กำลังใจกันแล้วก็เดี๋ยวเราค่ะไปพักนะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยและช่วงหน้าอย่าลืมนะอยู่เป็นเพื่อนกันต่อกับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดในช่วงของจิโกยามบ่ายนะคะสำหรับในช่วงนี้โอนรมนค่ะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะดูแลสาสุขภาพด้วยมีความสุขกันทุกคนนะคะสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจค่ะดังนั้นทำใจให้สบายสบายแล้วก็มีความสุขนะคะกับมันละกันคุณผู้ฟังเอาลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณ26 สว.คดีหัวประชุมวุฒิสภาตามปกติหลังกกต.มีมติส่งคำฟ้องการประชุมวุฒิสภาที่มีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมมีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัพที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วจำนวน2ฉบับบรรยากาศในห้องประชุมวุฒิสภาสมาชิกหารือก่อนเข้าการประชุมพบว่า1ใน26 สว.ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติส่งคำฟ้องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในคดีหัวสว.นางสาวอัชรพันธ์หอมรสสว.กลุ่มสตรีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้หารือในที่ประชุมเกี่ยวกับการดูแลผู้เสพยาเสพติดและผู้มีอาการทางจิตเวชอันเนื่องมาจากสารเสพติดนอกจากนี้ยังพบว่าสว.ใน26คนที่กกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.ยังเข้าร่วมประชุมตามปกติเช่นนายนิพนธ์เอกวานิชนายสุเทพสังวิเศษพันตำรวจโทสง่าทรงมหาชัยนางนงลักษณ์ก้านเขียวนายอลงกตวรกีเป็นต้นช่วงหนึ่งพบว่ามีสว.เดินเข้ามาพูดคุยกับนายอลงกตในขณะที่นายอลงกตได้เข้าไปนั่งพูดคุยกับสว.หลายคนหนึ่งในนั้นมีนายสมศักดิ์จันแก้วซึ่งอยู่ใน26สว.ที่กกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.ไปยังศาลฎีการัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารติดต่อราชการและให้กฟผ.ปรับปรุงโรงไฟฟ้าเขื่อนเศรษฐกิจเครื่องที่4นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าลดภาระประชาชนในการติดต่อราชการโดยผลักดันแนวทางไม่เรียกเอกสารจากประชาชนสำหรับเอกสารสำคัญ58รายการผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐหรือ Government Data Exchange หรือ GDX เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบและใช้ข้อมูลระหว่างกันแทนการขอสำเนาเอกสารจากประชาชนข้อเสนอดังกล่าวครอบคลุมเอกสารที่ประชาชนใช้บ่อยเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าสูติบัตรใบมรณบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหนังสือรับรองนิติบุคคลและใบอนุญาตขับรถโดยตั้งเป้าเชื่อมโยงข้อมูลให้ครบภายใน1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติทางนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กฟผ.ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเศรษฐกิจเครื่องที่4เครื่องโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าในวงเงินลงทุนรวม 2,088 ล้านบาทโดยเขื่อนเศรษฐกิจมีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารวม4เครื่องเครื่องที่4มีอายุการใช้งานประมาณ31ปีซึ่งถือว่าใกล้จะหมดอายุการใช้งานเนื่องจากอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจะเริ่มเสื่อมสภาพต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงไฟฟ้าจะเดินเครื่องอย่างปลอดภัยดังนั้นกฟผ.จึงได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงโดยจะพิจารณาปรับปรุงเฉพาะอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นเหมาะสมและมีความสำคัญทีมีเซิร์ฟไทยพร้อมลุยเอเชียนเกม2026ความเคลื่อนไหวนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดบิลวิลเลียมแม็กมิลลันนักกีฬาลูกครึ่งไทยออสเตรเลียประเภทไอคิวฟรอยรุ่นทั่วไปชายหวานวชิรวิทย์ธนอุปประเภทไอคิวฟรอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายเดินทางมาสมทบกับทีมร่วมกับดาวสิริพรแก้วดวงงามประเภทไอคิวฟรอยรุ่นทั่วไปหญิงกับเค้กชนัตการเจริญสุขประเภทไอคิวฟรอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงทำให้ทีมมีเซิร์ฟไทยถึงญี่ปุ่นครบทั้ง4คนและได้ลงฝึกซ้อมร่วมกันแต่ต้องเจออุปสรรคฝนตกทุกวันทำให้บางช่วงที่ลงซ้อมในทะเลไม่ได้ต้องปรับโปรแกรมการออกกำลังกายอย่างอื่นแทนเพื่อรักษาความแข็งแรงของร่างกายและให้มีความพร้อมที่จะลงแข่งขันอยู่เสมอสำหรับวินเซิร์ฟชิงชัย4เหรียญทองโดยจะเริ่มแข่งขันวันแรก กวันที่26กันยายน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
8: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
9: เสริมสิริฟาร์มาซีเปิดบริการแล้วครบทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนไทยถนนบ้านด่านหลังสวนต้องการบทยาสมุนไพรจัดให้ราคาพิเศษสะดวกครบจบเรื่องยาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
10: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
11: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
0: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
13: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
14: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
13: จิ๊กโกยาม

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz นะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดดูแลคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมตั้งแต่บ่าย 3:00 นจนถึง 6:00 นเย็นโดยประมาณนะครับ3ชั่วโมงรวดตรงนี้ใครชื่นชอบงานเพลงเพื่อชีวิตยังมีเพลงให้ได้ฟังกันนะครับแนะนำเพลงโปรดกันได้กับหมายเลขโทรศัพท์077-641-567จิโกยามบ่ายดูแลกันพร้อมทั้งบริษัทโตโยต้าชุมพรนะครับรถยนต์คุณภาพไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถนั่งอเนกประสงค์รถนั่งส่วนบุคคลก็เป็นเจ้าของกันได้เลยวันนี้ที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณเรามีบริการหลังการขายเรามีศูนย์อะไรที่ได้มาตรฐานไว้บริการแบบครบครันที่โตโยต้าชุมพรด้วยนะครับเริ่มต้นกันแล้วกับเพลงของเบิร์ดยุทธพลนะครับนี่คือบ้านเธอบ้านฉันนะครับเพลงแรกที่นำมาฝากกันตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อเนื่องกับเพลงที่ขอกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับนี่คือเพลงที่ใช้ชื่อว่าปริญญาตะกร้าหมากใหญ่ครับ

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
5: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: M-Court Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

จะบอกแล้วว่าพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆนี่แหละนะครับหนูเข้ามาทำไมนะหนูเข้ามาทำให้พี่รักทำไมนะเพราะพี่รักจริงนะอะไรเงี้ยนะ1 BK Band นะครับ1เพลงที่แนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่กับจิโกยามบายโดย Honda ชุมพรนะครับจักรยานยนต์4จังหวะที่บริษัท Honda ชุมพรทุกสาขาไกลบ้านคุณกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเวฟ 125i เวฟ 110i Scoopy i PCX Honda Click Giono และอีกหลายรุ่นอันนี้เอ่ยไม่หมดเลยทีเดียวนะครับเรามีดาวน้อยผ่อนสบายดาว0บาทเราก็มีพร้อมบริการหลังการขายที่เป็นเยี่ยมที่บริษัท Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอไกลบ้านคุณกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้กันดีกว่านะครับนี่คืองานเพลงเพราะที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างวงแอลกอฮอล์และคุณแอดคาราบาวนะครับทำไมต้องเป็นเราครับ

เวลาหมดในชั่วโมงแรกกับที่โกยามบ่ายนะครับเดี๋ยวไปปิดเบรกด้วยปรางทิพย์นะครับชื่อเพลงว่าคันหนึ่งนิดนะครับจบเพลงนี้แล้วพักฟังข่าวแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อครับ

0: กับมื้ออาหารแบบเดิมๆ มาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network อสมท. ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนรับมือ3ภัยน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุไปสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นการปรับแนวทางของภาครัฐจากตั้งรับหลังเกิดภัยสู่การบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าเนื่องจากภัยพิบัติมีความรุนแรงและความถี่เพิ่มขึ้นขณะที่พื้นที่ประสบภัยไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่ามีความเสี่ยงส่วนใดที่รัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายด้วยเร็วขึ้นในยุคที่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศส่งผลให้ประเทศไทยและโลกต้องเผชิญความเสี่ยงต่อภัยพิบัติที่บ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนยศชนันและบุญธิดาถอดบทเรียนน้ำท่วมน่านผนึก4หน่วยงานเปิดตัววันแมปน้ำปิดจุดตายข้อมูลไม่ตรงกันนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมเป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ระหว่างสี่หน่วยงานสำคัญเพื่อเร่งจัดทำวันแมปของน้ำนายยศชนันเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพบช่องว่างสำคัญคือระบบเตือนภัยของไทยยังมีข้อมูลที่กระจัดกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานทำให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจวันนี้จึงต้องทำวันแมปของน้ำเพื่อให้ทุกหน่วยงานมองเห็นภาพเดียวกันใช้แผนที่ใบเดียวกันและสื่อสารกับประชาชนด้วยข้อความเดียวกันไม่ใช่ต่างคนต่างเตือนและปล่อยให้ประชาชนเดาเองว่าจะเชื่อใครด้านนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีกล่าวเสริมว่าการลงนามในครั้งนี้ถือเป็นการทำงานข้ามกระทรวงเพื่อบูรณาการข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาภูมิสารสนเทศสถานการณ์น้ำและ Big Data AI เข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้แล้วที่เว็บไซต์ www.thaiwater.net/news4allสว.นิพนธ์ยืนยันไม่ได้ทำผิดหลังเป็นหนึ่งใน26สว.ที่กกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.บอกเคยชี้แจงไปแล้วนายนิพนธ์เอกวานิชสมาชิกวุฒิสภา1ใน26สว.ที่ถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติส่งคำฟ้องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในคดีหัวสว.ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไม่กังวลซึ่งจะรอดูว่าจะแจ้งข้อหาอะไรแต่ยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดอย่างที่ถูกกล่าวหาซึ่งเคยชี้แจงไปแล้วเมื่อถามย้ำถึงกรณีที่มีรายงานว่าเรื่องเส้นเงินถึงยืนยันหรือไม่ว่าไม่จริงนายนิพนธ์ไม่ได้ตอบคำถามพร้อมโบกมือและเดินไปทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
12: โกยามบ่ายซุปเปอร
13: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
12: จิ๊กโกยามบ่าย

กลับมาอยู่ดูแลกันในชั่วโมงที่2นะครับที่โกย่ามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์โอ้นันทวัฒน์ยังดูแลกันต่อในชั่วโมงที่2ตรงนี้พร้อมทั้งเพลงเพราะในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตใหม่ๆนะครับมีเพลงใหม่ๆมาให้ได้ฟังกัน2ชั่วโมงรวดในช่วงบ่าย 3-5 โมงเย็นนะครับหลังจากนั้น 5 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็นก็จะไปต่ออีก1ชั่วโมงกับเพลงไทยลูกทุ่งนะครับดูแลกันตรงนี้2ความถี่เหมือนเดิมที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์จิโกยามบ่ายนะครับก็ในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับตั้งแต่วันที่21กันยายนถึงวันที่23ตุลาคมนะครับก็จะมีรายการพิเศษคุยเฟื่องเรื่องเรือในช่วงของ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นตรงนี้นะครับก็ประมาณ1เดือนนะครับที่มีรายการคุยเฟื่องเรื่องเรือในช่วง4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะครับหลังจากนั้น5โมงเย็นถึง6โมงเย็นผมก็ดูแลกันต่อนะในช่วงของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งแต่จะขั้นกลางอยู่ชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับเอาละเริ่มต้นในชั่วโมงนี้ด้วยแม่ชมยงเงินเพลงของเบสขวางวันและอนัสสัลกยานะครับเพลงเพราะที่นำมาฝากกันกับช่วงของจิโกยามบ่ายโดยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรอยากจะได้ผลผลิตดีผลผลิตมีคุณภาพก็ต้องใช้ปุ๋ยดีและมีคุณภาพเช่นกันนะครับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีจำหน่ายแล้วที่สอทรัพย์ไพศาลบนวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรก็ดังสอทรัพย์ไพศาลในซอยอสและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณถามหาปุ๋ยตราพระรามเดินดงกันได้เลยครับ

านผู้ฟังครับในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกที่จะสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดนะครับหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมายาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรจุดเด่นของ MCOT Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั้งประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วประเทศนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
4: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์เ
3: ฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

0: M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: M-COT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED 2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
4: จิ๊กโกยามบ่าย
3: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
4: จิ๊กโกยามบ่าย

MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

หนังนกเขานะครับบอลลี่เพชรบุรีเพลงเพราะที่คุณอยากจะฟังนั่นเองนะครับเอาละเวลาหมดในชั่วโมงที่2กับจิโก้ยามบ่ายพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยสักแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงไทยลูกทุ่งกันต่อสักครู่เดียวครับ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเสหศักดิ์เผยกัมพูชาไม่ทันตั้งตัวหลังไทยกล่าวถ้อยแถลงเวทีอันคลอสฟาดกลับทำตรงข้ามกับที่บอกเคารพกฎหมายระหว่างประเทศนายเสหศักดิ์ควงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับให้สัมภาษณ์หลังกล่าวถ้อยแถลงการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982ณสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าดูเหมือนกับว่ากัมพูชาไม่ได้ตั้งตัวที่ไทยกล่าวแบบนั้นเพราะไทยกล่าวตรงไปตรงมาประเด็นการประนอมภาคบังคับจะแยกจากความสัมพันธ์ไม่ได้ต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลกับกระบวนการนี้กระบวนการนี้ออกมาอย่างไรมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองเจตนาของไทยต้องอยู่ด้วยกันมีปัญหาความขัดแย้งก็ต้องก้าวข้ามต้องมีความจริงจังจริงใจแต่สิ่งที่เห็นกัมพูชาจะพูดเสมอว่าเขาเป็นฝ่ายที่ชอบธรรมยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศไทยเป็นฝ่ายละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ตลอดเวลาแต่ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นต้องยกตัวอย่างให้คณะกรรมการประนอมเช่นการปล่อยคลิปเสียงคุยทางโทรศัพท์ซึ่งเป็นการพูดคุยกันส่วนบุคคลแล้วปล่อยเพื่อเจตนาอะไรเพื่ออะไรเพื่อที่จะบั่นทอนรัฐบาลไทยในขณะนั้นสร้างความแตกแยกในประเทศรวมถึงการยิงเข้าไปในสถานที่พลเรือนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้มีคนเสียชีวิตทรัพย์สินถูกทำลายและที่สำคัญทหารไทยเหยียบกับระเบิดขาขาดได้รับบาดเจ็บโดยฝั่งกัมพูชาไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบใดๆนี่คือการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราตั้งข้อสงสัยนายเสหศักดิ์ยังยืนยันว่าประเทศไทยเราเข้าสู่กระบวนการอันคลอสด้วยความสมัครใจอยากจะร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมเพื่อให้เขาทำงานอย่างเต็มที่หวังว่าผลสุดท้ายจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าร่วมกันเจรจาเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนวุฒิสภาจัดกำลังตำรวจสภาเข้มประกบสื่อหลังสว.แตกตื่นโทรแจ้งกันวุ่นผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารรัฐสภาว่าจากกรณีที่กกต.มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาในสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยมีสว26คนทำให้วันนี้มีสื่อมวลชนจำนวนมากมารอสัมภาษณ์สว.ที่มีรายชื่อทั้ง26คนรวมถึงนายมงคลสุรัตน์สัจจะในฐานะประธานวุฒิสภาโดยปักหลักตั้งแต่ช่วงเช้าจนทำให้สว.ส่วนใหญ่มีอาการแตกตื่นมีการโทรศัพท์แจ้งกันวุ่นว่ามีสื่อมวลชนมารอทำข่าวจากนั้นช่วงบ่ายหลังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยฝ่ายอาคารสถานที่ได้จัดตำรวจมา1ชุดมาตรวจสอบความเรียบร้อยซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเป็นปกติเมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้จะต้องอำนวยความสะดวกเรียบร้อยในอาคารรัฐสภาขณะที่หน้าห้องประชุมคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาซึ่งมีนายชีวภาพชีวธรรมสว.เป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้และเป็นหนึ่งในรายชื่อ26สว.ได้มีสื่อมวลชนไปรอทำข่าวแต่ปรากฏว่านายชีวภาพไม่ได้เข้าประชุมโดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผู้ที่จะนำประชุมคือนายกิตติศักดิ์หมื่นศรีรองประธานกรรมาธิการคนที่1ทำหน้าที่แทนด้านนายสุเทพสังวิเศษสว.ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจพร้อมพูดเสียงแข็งว่าไม่โอเคก่อนจะเดินเข้าห้องประชุมกรรมาธิการส่วนนายสมหมายศรีจันทร์หนึ่งใน26สว.ซึ่งมาประชุมในกรรมาธิการนี้ด้วยกล่าวด้วยท่าทียิ้มแย้มว่ายังไม่มีการพูดคุยเรื่องคดียินดีในการเปลี่ยนแปลงขอบคุณทุกท่านไม่ต้องห่วงยังทำหน้าที่อยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
11: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
10: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
9: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
14: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
15: โอยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
16: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
15: จิ๊กโกยามบ่าย

รุงสุริยานะครับรักจริงให้ติงนังนะครับนี่คือเพลงแรกในช่วงของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดรับหน้าที่ดูแลกันต่อเนื่องจนถึง 18:00 น.นะครับชั่วโมงที่แล้วพี่อีทโทรมาบอกว่าอยากจะกินมังคุดหรือเปล่านะขอบคุณพี่อีทมากนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะส่งมาให้นะฮะขอบคุณมากเลยคุณผู้ฟังแฟนรายการจากหลังสวนนั่นเองนะครับช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งตรงนี้นะครับชั่วโมงที่แล้วผมลืมนะลืมแนะนำร้านอาหารชุมพรทะเลคลั่งนะครับอยากจะให้ลองรสชาติใหม่ๆของอาหารแนวใหม่นะครับพบกับเมนูแปลกใหม่ที่ทำให้คุณต้องตื่นเต้นร้าวใจแน่นอนที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งด้วยกลิ่นไอของทะเลที่คลุกคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับนะครับใครที่เคยกินทะเลถังมานะครับลองแวะไปที่ชุมพร ทะเลคลั่งแล้วคุณจะประทับใจนะครับวัตถุดิบในท้องถิ่นนะครับเป็นวัตถุดิบเขาเรียกว่าเป็นอาหารทะเลสดๆจากทะเลชุมพรแล้วก็มีวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมด้วยนะครับสดใหม่สะใจทุกวันมีเมนูหลากหลายให้กับคุณได้ไปสัมผัสกันนะครับวันนี้ที่ชุมพรทะเลคลั่งที่จอดรถสะดวกสบายด้วยนะครับร้านอยู่ตั้งอยู่ที่ถนนกรมหลวงเยื้องกับห้างโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์นะครับเข้าไปในซอยเดอะพิซซ่าคอมพานีประมาณ30เมตรร้านอยู่ทางด้านขวามือนะครับจอดรถแบบไม่ต้องเสียเงินด้วยนะครับที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งติดต่อสอบถามจองโต๊ะกันได้ที่คุณเดียและคุณสันนะครับหมายเลขโทรศัพท์0966349935เปิดตั้งแต่ 10:30 นจนถึง 3:00 นทุกวันเลยนะครับที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนั่นเองนะครับต่อเนื่องกันนี่คือออนอรดีนะครับเบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องเบอร์โทรเบอร์ห้องไม่ต้องมาขอนะ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้ก็มีภัยรูปแบบของมิจฉาชีพมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือเป็นภัยที่แจ้งมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับหรือว่า PEA นั่นแหละนะครับมีการแจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลอกให้ประชาชนกดลิงก์บ้างละนะครับสแกนใบหน้าบ้างละเพื่อดูดเงินหรือเข้าถึงบัญชีธนาคารของพี่น้องประชาชนนะครับหากมีผู้แอบอ้างเป็นพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA และหลอกให้ดำเนินการดังกล่าวเนี่ยนะครับก็อาจจะเข้าข่ายการช่อโกงโปรดอย่าหลงเชื่อและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินเด็ดขาดนะครับและหากพบเหตุหรือสงสัยว่าจะเป็นมิจฉาชีพเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เบอร์โทรศัพท์1129นะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือภัยที่มาในรูปแบบของอ้างว่าจะได้รับเงินค่าประกันมิเตอร์บ้างละนะครับอ้างว่าจะได้มีรับสิทธิ์เปลี่ยนมิเตอร์บ้างละจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งก็เป็นข่าวอยู่บ่อยๆนะครับแจ้งเตือนว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพอย่าได้หลงเชื่อเป็นอันขาดนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

0: Record Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ดูแลกันเป็นเพื่อนกันในช่วงของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ยังมีความบันเทิงทางด้านเสียงเพลงโดยเฉพาะเพลงไทยลูกทุ่งนะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังกันตรงนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนกันต่อไปยาวๆจนถึง 6:00 น.โดยประมาณนะครับ 90.75 และ 104.75 MHz นั่นเองครับ

จิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันยามเย็นๆอย่างนี้นะครับหลังเลิกงานไปแล้วหลัง5โมงเย็นไปแล้วนะครับบางคนก็ฟังอยู่ในรถกำลังขับรถกลับบ้านบางคนก็ฟังอยู่ที่บ้านแล้วหรือว่าบางท่านก็ยังฟังอยู่ที่ทำงานฟังอยู่ในสวนก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านทุกๆอาชีพกันต่อไปนะครับดูแลกันตรงนี้ยาวๆจนถึง6โมงเย็นโดยประมาณครับ

เอาละครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดในช่วงของจิ๊กโกยามบ่ายท้ายชั่วโมงที่3ตรงนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเราเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงถึง6โมงเย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆ มาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cot Radio Go Green
4: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา M-Cot Radio Network อสมทชุมพร
5: คุณกำลังฟัง M-Cot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: ติดแปดนาฬิกา2นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับ
5: คุณอัญชลีสวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับที่ให้ขอเปิดไฟเดี๋ยวนะคะ
4: ไฟดับ
5: เดี๋ยวหาว่าที่ฉันเล่นหนังผีอยู่นี
4: ่อ๋อนี่ก็ไฟดับฮะ
5: ไม่ดับ
4: วันนี้ฝนมา2รอบหนักๆแล้วนะสำหรับที่บ้านผมเนี่ย2รอบแบบหนักๆเลยทั้งลมแล้วก็ฟ้าร้องฟ้าผ่าเปลี่ยนปลางไปหมดเลย
5: เต็มที่เขาเลยละค่ะ
4: ทุกนั่นเลยฟ้าลั่นเปรี้ยงลงมาที่ไฟดับเลย
5: โอ
4: ้ไฟ
5: ที่บ้านยังไม่ถึงขนาด
4: ระบบไฟไอ้นั่นนะฮะเบรกเกอร์เขาตัดเลยฮะเพราะมีประจุไฟฟ้าสูงมาก มีความรู้สึกเหมือนกับมันแลบรับเข้ามาในบ้านเลยล่ะ
5: ค่ะ
4: แบบสะดุ้งเลยต้องลุกจากที่นั่งเลยล่ะรับเข้ามาเลยมันรู้สึกมันมีแสงแบบเข้ามาแบบปัจจุบันทันด่วนแล้วเสียงกำบนาดมาก
5: พี่ไพศาลใช้ภาษาได้สวยมากเลยค่ะกัมปนาตที่มันใช้กับฟ้าเท่านั้นพระสุธากัมปนาตหวาดไหวว่าเว้ยนิลนนท์จันทร์หลังใช่ไหมครับพระสุธากัมปนาตหวาดไหวถูกแล้ว
4: บรรดาผู้ดูโขนคุ้นชินนะก็วันนี้ก็กึ่งกัมปนาตนะกกต.เสียงข้างน้อย
5: นั่นแหละค่ะ
4: นั่นแหละ
5: ถ้าฟ้าจะฝ่าฟ้าจะร้องสายฟ้าจะฟาดลงก็ที่กกต.นั่นแหละ
4: อืมโอ้โหก็ร้อนแรงมาก
5: พี่ไพศาลเห็นอะไรเกิดขึ้นบ้าง
4: คือมันมีข่าวเจาะของทีมข่าวเนี่ยเขาไปรวบรวมแล้วก็รายงานก่อนที่เหตุการณ์มันก็จะเกิดขึ้นจริงก็คือคุณกกต.เสียงข้างน้อยเนี่ย
5: สิทธิโชติ
4: คุณสิทธิโชติใช่ไหมท่านอดีตผู้พิพากษา
5: ค่ะ
4: สิทธิโชติจริงๆเขาไล่มากับคุณณรงค์เลยนะ
5: อายุใช่ไหมคะ
4: ไม่ใช่เขาเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาก่อนคุณณรงค์เพราะว่าคุณสิทธิโชติเนี่ยเขาได้รับการสรรหาแล้วก็กกต.ชุดแล้วก็วุฒิสภาชุดนู้นอ่ะชุดหลัง
5: 62ค่ะ
4: หลังรัฐธรรมนูญ60ประกาศใช้อ่ะ
5: มาเป็นกกต.ก่อนคุณณรงค์กลั่นวาลิน
4: คุณณรงค์กลั่นวาลินนี่คือล่าสุดเนี่ยคือ
5: มาเป็นกกต.จากสวชุดปัจจุบันชุดที่ถูกกล่าวหาแต่ว่าคุณสิทธิโชตินะคะท่าน
4: สวชุด
5: กกต.เสียงข้างน้อยเนี่ยเป็นสวเป็นกกต.ที่มาจากอินทรวิเศษนะคะท่านสิทธิโชติอินทรวิเศษเป็นกกต.ที่มาจากสวปี62ค่ะ
4: อ
5: ื
4: ม
5: 62
4: ครับ
5: 61คือคุณธิติเชษฐ์ลุชนาถยังเหลืออีกคนเดียว62มา2ยังเหลืออยู่2คนคือคุณสิทธิโชติ อินทรวิเศษกับคุณชายนครไทย
4: ครับ
5: และที่เหลืออีก4ท่านก็คือมาจากสว
4: เพิ่งมานี่เพิ่งมาม
5: าจากสวชุดที่ถูกกล่าวหาว่าหัวนี่แหละ นะฮะพูดกันง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าดูที่มาที่ไปของสว.แล้วเข้าใจได
4: ้คืออย่างนี้กกต.เนี่ยจะต้องว่างลง5แล้วก็ปรากฏว่าเขาสรรหาแล้วมาทดแทนแล้วก็วุฒิสภาเนี่ยเขาเลือกมา4เขาตัดไป1ก็เลยทำให้คุณจิตติเชษฐ์ท่านก็เลยยังต้องทำหน้าที่ต่อเพราะอีกหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเข้าใจว่าสรรหามาแล้วแล้วก็สภาตีตกนะ
5: สรรแล้วสรรอีก
4: อุทิสภาเนี่ยตีตกไปไม่เอาก็มีบางคนเขาก็บอกว่าให้ท่านเป็นไปต่อเถอะดีแล้วเดี๋ยวเพิ่งเอาคนใหม่ให้ท่านคนให้ท่านให้ท่านมีคนผมได้ยินมาก่อนหน้านี้แล้วเขาบอกเนี่ยท่านให้ท่านให้ท่านไปเป็นไปก่อนเนี่ยดีละก็
5: คนนี้ค่ะที่เมื่อวานที่ฉันอ่านไปที่มีมือทำงานคนหนึ่งชื่ออะไรดร.
4: นัทวุฒิ
5: อ๋อนัทวุฒิเนียม
4: นัทวุฒินั่นแหละที่ว่าเขาเรียนรุ่นเดียวกันน่ะ
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็แต่งตั้งมาเป็นอนุโดยที
5: ่ลืมตรวจสอบประวัติ
4: ลืมตรวจสอบประวัติว่าถูกไล่ออกจากตอนเป็นอัยการแล้วมารู้ปั๊บเขาเห็นว่าคุณนัทวุฒิเขารีบลาออกเลยไงเขากลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาบานปลาย
5: ค่ะ
4: ก็เนี่ยมันก็จะมีเรื่องอะไรที่แบบมันมีที่มาที่ไปอยู่ของมติสรุปว่า52นะ
5: สอง
4: ออกมา52
5: 52มันก็มีนะคะที่เอกฉันท
4: ์5ก็คือเสียงข้างมาก2ก็คือเสียงข้างน้อยคือ52เนี่ยเป็นมติสำคัญของข้อหาแรกกับข้อหาที่2ฮะคุณดันมติ52เนี่ยข้อหาสำคัญคือข้อหาแรกข้อหาที่สอง52ให้เสียงข้างมากไม่ฟ้องพวกพรรคการเมืองทั้งหมดเลย20บวก1นะแล้วก็52เสียงข้างมากเนี่ยไม่ให้ฟ้อง138นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจึงจะมาเป็น43บ้างเอกฉันท์บ้าง61บ้างที่จะฟ้องสว26คนผู้มีสิทธิ์เลือกเท่านั้นเท่านี้ผมจำไม่ได้นะแล้วก็คนนอกอีกจำนวนหนึ่งรวมแล้ว77เนี่ยอันนี้มติมันจะเป็นก็บอกจะมีทั้งเอกฉันท์มีทั้ง43มีทั้ง61ต้องมติมันจะละเอียดแต่ว่าที่สำคัญเลยเนี่ยหัวใจสำคัญคือ1กับ2
5: ที่นักการเมืองหลุดหมด
4: ที่นักการเมืองหลุดหมดแล้วก็สว.ในส่วนแรกเนี่ยหลุดหมดก่อนในเรื่องหัวนะแล้วก็เหลือนะส่วนหลังเนี่ยไล่เป็นคนๆไปดูเส้นเงินใครเส้นเงินชัดเจนโดนมันเป็นเท่าที่เขารวบรวมก็เป็นอย่างนี
5: ้ก็คือพวกที่เอกฉันท์ก็เพราะเส้นเงินมันมัดหมดค่ะ
4: ใช
5: ่
4: ครับ
5: มันก็เลยต้องเอกฉันท์ค่ะ
4: ฮะคราวนี้วันนี้เนี่ยสื่อเขาไปแคะคุยเขาบอกว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเนี่ยมันมีรายงานข่าวว่าเกิดกระแสความระส่ำระสายภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างหนักเมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานกกต.ได้มีการจัดเตรียมโต๊ะแถลงข่าวให้แก่นายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการกกต.เสียงข้างน้อยเพื่อเตรียมเปิดหน้าแถลงข่าวชี้แจงจุดยืนและเบื้องหลังการพิจารณาคดีทุจริตหัวเลือกสว.อย่างไรก็ตามท่ามกลางบรรยากาศสุดตึงเครียดมีรายงานข่าววงในระบุว่ามีกรรมการกกต.บางคนพยายามเดินเกมล็อบบี้อย่างหนักเพื่อยับยั้งไม่ให้มีการจัดแถลงข่าวของฝ่ายเสียงข้างน้อยเกิดขึ้นนะฮะเขาบอกชนวนเหตุสำคัญมาจากเบื้องหลังการลงมติของกกต.ทั้ง7คนประกอบด้วยกลุ่มเสียงข้างมากก็คือมีนายณรงค์กลั่นวาลินนายถิติเชษฐ์ลุชนาถนายอนันต์สุวรรณรัตน์นายณรงค์รักร้อยและนายวิรุฒวิสารจิตกับกลุ่มเสียงข้างน้อยก็คือนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกับนายชายนครชัยซึ่งมีความเห็นแตกแยกอย่างสิ้นเชิงในแต่ละข้อกล่าวหาดังนี้มติ5ต่อ2เสียงในวงเล็บเสียงข้างมากให้ยกคำร้อง ห็นชอบให้ยกคำร้องในส่วนข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพรรคการเมืองและส.ส.พรรคภูมิใจไทยทั้งหมดมติ7-0เอกฉันท์เห็นชอบให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีกับกลุ่มผู้มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงเป็นส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอกมติ4-3เสียงเสียงข้างมากบอกให้ดำเนินคดีเนี่ยมีมติให้ส่งเรื่องให้ศาลฎีกาตัดสินดำเนินคดีกับกลุ่มสวที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจำนวน26 คนจำนวน26 คนเนี่ยเสียงข้างมาก4-3นะการออกมาเคลื่อนไหวของกกต.เสียงข้างน้อยในครั้งนี้ถูกจับตามองว่าเป็นการเปิดศึกภายในครั้งใหญ่เพื่อสร้างความกระจ่างให้แก่สังคมหลังมติยกคำร้องฝ่ายนักการเมืองและพรรคการนักการเมืองของพรรคการเมืองใหญ่อย่างภูมิใจไทยถูกตั้งคำถามอย่างหนักทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแหล่งอ้างโดยอ้างแหล่งข่าวจากกกต.บอกว่านายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการกกต.เนี่ยได้แสดงความไม่สบายใจต่อกรณีที่นายณรงค์กลัดวาลินประธานกกต.แถลงข่าวโดยไม่เคารพความเห็นของเสียงข้างน้อยพร้อมเสนอ
5: แม่อธิบายว่าเสียงข้างน้อยคิดอะไรค่ะ
4: โดยเสนอให้กกต.นำบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญมาใช้ในการแจ้งผลการลงมติทั้งนี้บรรทัดฐานศาลรัฐธรรมนูญเมื่อมีคำวินิจฉัยหรือการลงมติแต่ต้องแจ้งรายละเอียดชัดเจนว่ามีผลการลงมติอย่างไรพร้อมระบุรายชื่อบุคคลในฝั่งเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยอย่างเป็นทางการปัญหาการไม่เผยแพร่มติหากกกต.ไม่เปิดเผยรายละเอียดมติว่าใครเป็นเสียงข้างมากใครเป็นเสียงข้างน้อยหลายฝ่ายเชื่อว่าอาจส่งผลเสียต่อกรรมการฝั่งเสียงข้างน้อยโดยตรงเนื่องจากเมื่อประชาชนนำเรื่องไปใช้สิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายกรรมการที่เป็นเสียงข้างน้อยอาจตกเป็นจำเลยและถูกฟ้องร้องไปด้วยทั้งที่ไม่ได้เห็นชอบกับมติดังกล่าวตั้งแต่ต้นผมว่าในเรื่องข้อกฎหมายไม่เท่าไหร่หรอกตกเป็นจำเลยสังคมเนี่ยผมว่าเขากลัวถ้าเขาไม่รู้มติไงว่าใครเป็นเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยใช่ไหม
5: นักข่าว
4: เ
5: วลาเขาสั่งนะฮะ
4: เขาซัดเขาซัดเขาซัดรวมเลยนะ
5: ค่ะ
4: แต่ก็ปรากฏว่าเข้าใจว่าเขาคงล็อบบี้กันแล้วเจ้าหน้าที่ก็
5: ไม่กล้าตั้งโต๊ะให้
4: ไม่กล้าตั้งโต๊ะนะ
5: ไม่กล้าตั้งโต๊ะให้
4: ในท้ายที่สุดเนี่ยคุณสุทธิโชติต้องมายืนลักษณะเป็นการให้สัมภาษณ์แบบเดินมาปะกันกับนักข่าวแล้วก็ตั้งไมค์แล้วก็พูดแต่ก็ชี้แจงยาวเลยนะ
5: พูดยาวพูดยาวแล้วก็มีไลฟ์สดกับหลายสถานีเลยค่ะไลฟ์สดฟังชัดเลยไปหาดูได้เลยค่ะไลฟ์สดยาวแล้วก็พูดไม่ต้องมาออกแขกไม่ต้องมาอารัมพบทไม่ต้องมาถาม
4: ครับ
5: พูดยาวเลยค่ะ
4: โอ้แล้วเป็นแบบพอเสียงข้างน้อยปั๊บนี่มุมมองหรือว่าเหตุผลนี่มันคนละมุมกับทางเสียงข้างมากอย่างท่านประธานกกต.เลยนะเอาว่าด้วยเรื่องพยานลำดับที่16เนี่ยโอ้โหนี่ไปคนละเวเลยนะไปคนละทางเลย
5: ก็เหมือนเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันนะว่าท่านประธานกกต.เมื่อวานบอกว่าพยานลำดับที่16
4: ก็เชื่อถือไม่ได้ตั้งแต่แรก
5: คุณอะไรนะฮะ
4: เอกราชช่างเหลา
5: คุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยไม่ไอ้น้ำหนักตอนมากับคำให้การเนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะไม่น่าเชื่อถือตั้งแต่แรกเนื่องจากมีคดีความเนื่องจากศาลสั่งเป็นบุคคลที่อะไรนะไม่มีผิดจริยธรรมผ
4: ิ
5: ดจริยธรรมติดคุกโดนศาลสั่งติดคุกเนี่ยเป็นพยานที่ไม่มีความน่าเชื่อถือตั้งแต่แรกตัดแม้กระทั่งน้ำหนักของการกลับคำให้การผมไม่เชื่อตั้งแต่แรกแล้วและเหตุการณ์มันเกิดขึ้นปีหนึ่งเลือกตั้งเสร็จมาปีหนึ่งเพิ่งมาให้การเมื่อวันที่14เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วเขาเลือกตั้งกัน67กลางปีมาให้การเมษา67แล้วมากลับคำให้การตุลา67อีกทีหนึ่งเดี๋ยวก็คุยกับพี่ไพศาลเดี๋ยวก็ถามว่าแล้วเชื่อไม่เชื่อมันน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือก็ตามแต่ไอ้สิ่งที่มันพูดมันพิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือไม่จริง
4: มันมีเหตุการณ์มันมีอะไรเกิดขึ้นไหมใช่ไหมวันนี้คุณสิทธิศักดิ
5: ์คุณสิทธิช
4: ล
5: คุณ
4: สิทธิชลก็พูด
5: ข้างมากบอกอย่างนี้ค่ะว่าก็จริงเขาก็เจอกันเขาก็โทรหากันแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปเจอกันเพราะอะไร เขาคุยกันเรื่องอะไรเขาประชุมกันเรื่องอะไรและโทรศัพท์ก็ธรรมดาเขาก็โทรกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาโทรศัพท์คุยกันเรื่องอะไรและเป็นสิ่งเดียวที่เป็นพยานมัดก็คือปากคำเมื่อปากคำไม่น่าเชื่อถือแต่แรกแล้วมากลับปากคำไม่มีภาพไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นมันก็ยกเพราะไม่มีความน่าเชื่อถือตั้งแต่แรกเขาไปเจอกันก็ไม่รู้เขาคุยอะไรเขาโทรศัพท์หากันก็ไม่รู้โทรศัพท์หากันเรื่องอะไรปรากฏว่าในประเด็นนี้คุณสิทธิโชติอธิบายว่าเข้ามาพูดว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้แล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันก็สอดคล้องกับพยานปากอื่นที่บอก
4: ถึงว่าเขาจะมากลับคำให้การในภายหลังแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงตามที่เขาพูดทีแรก
5: มันเกิดขึ้นจริงและไอ้ประเด็นสำคัญที่มากลับคำให้การในภายหลังก็คือบอกว่าไม่มีโพยแต่มันก็มีคลิปว่ามันมีโพย
4: มันมีคลิปถ่ายว่ามีเจ้าหน้าที่กกต.ไปเดินเก็บโพยอยู
5: ่มันมีคลิปบอกว่ามีโพยและไอ้ที่พูดว่าเขาไปประชุมกันที่โน่นที่นี่ที่นั่นมันก็มีจริงมาบอกไม่มีโพยมันก็มีโพยจริงแล้วมาบอกว่าโดนข่มขู่ให้ใส่ความให้ร้ายพอเดือนเมษาพอมาถึงตุลาบอกว่าสบายใจแล้วไม่มีใครข่มขู่แล้วขอเปลี่ยนคำให้การใหม่คุณสิทธิโชติเสียงข้างน้อยบอกว่าอย่างคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยนะใครไปขู่เขาได
4: ้อันที่มีผลอยู่
5: ท่านพูดถูกไหมคะพี่เลยนะท่านพูดใช่ไหมคะคุณสิทธิโชติบอกว่าอย่างคุณเอกราชช่างเหลาอะใครไปขู่เขาได้และพยานอีกคนที่กลับคำให้การคือใครทราบไหมคะ
4: พ่อตา
5: พ่อตาของคุณธรรมนัสคุณพ่อของคุณจุ๊บจิ๊บอะค่ะ
4: ใช
5: ่พ่อตาธรรมนัสกับใครไปขู่ได
4: ้ว่าขู่ให้ทีแรกขู่จนกระทั่งต้องมาให้การซัดทอดใช่ไหม
5: ค่ะ
4: โอเค
5: แล้วทีนี้เนี่ยก็ฟังลูกชายคุณสมศักดิ์คุณอะไรนะพาราดอนเนี่ยเขาบอกก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรตรงนี้แต่เขาพูดเหมือนกับว่าคนที่ให้การอ๋อแล้วก็พูดว่าคนนี้เป็นคนเดียวที่ให้การมัดแล้วพอกลับคำให้การแล้วไม่น่าเชื่อถือทุกอย่างก็เลยจบมันไม่มีหลักฐานอื่นเลยคุณสิทธิโชติบอกมันจะมีหลักฐานอื่นได้ไงในเมื่อเก็บโทรศัพท์หมดค่ะนี่ในศาลโทรศัพท์เก็บหมดไอ้เห็นก็คือเห็นโทรศัพท์เก็บหมดคุณพาราดอนเนี่ยบอกว่าวัตถุประสงค์ของคนที่พูดทั้งหมดเนี่ยคือต้องการยุบพรรคของเขายุบพรรคภูมิใจไทย
4: ครับ
5: ทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของคุณเอกราชเนี่ยคุณเอกราชเขาเป็นพรรคอะไรยังไงทำไมเขาถึงขนาดต้องยุบพรรคภูมิใจไทยอะพี่ไพศาล

0: อันเนี้ยดิฉันไม่เข้าใจสายสัมพันธ์เขาอะค่ะ
1: คุณเอกราชช่างเหลาแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ค
1: ้
0: ื
1: า
0: อ
1: ว
0: ถ้
1: ก
0: า
1: ็
0: จะ
1: ต
0: บ
1: ออ บ
0: กว่าทําทุกอย่างเพื่อต้องการให้มีการยุบพรรคภูมิใจไทยอะ
1: ตอนนั้นเขายังเป็นส.ส.อยู่ไงตอนที่มันมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยที่มั
0: แ
1: น
0: ล้
1: ม
0: ว
1: ี
0: เขาโกรธแค้นพรรคเบอร์ไหนอะถึงต้องแบบใส่ร้ายขนาดให้ยุบพรรคอะ
1: อันนี้ที่ถูกกล่าวหาว่างั้นใช่ไหม
0: ที่เดีย
1: ว่า
0: สงสัยอะว่าเขาต้องออกตัวถึงขนาดแบบมาปั้นเรื่องใส่
1: ท
0: ร้า
1: ำ
0: ย
1: เร
0: เ
1: ื
0: น
1: ่
0: ี่
1: อง
0: ยอะค่ะ
1: ทำเรื่อ
0: เ
1: ง
0: ขา
1: ใช่ไ
0: โ
1: ห
0: ก
1: ม
0: รธอะไรเบอร์ไหนอะค่ะ
1: ก็น่าจะบอกว่าเขาถูกให้ออกจากพรรคภูมิใจไทยนะเพราะว่ามีเรื่องคดีเรื่องอะไรต่างๆผมก็ไม่ทราบว่าเขาอธิบายแต่ว่าถ้าจะมีความหมายคือว่ามันเป็นช่วงที่ตอนที่คุณเอกราชเอาข้อมูลมาเปิดเผยเปิดโปงเรื่องการหัวสวเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เขาต้องออกจากพรรคภูมิใจไทยแล้วเขาก็ไปสมัครสังกัดกับพรรค
0: คุณธรรมนัส
1: คุณธรรมนัส
0: พี่
1: ใช่
0: ส
1: ไหม
0: ถาม
1: ต้องพั
0: ถ
1: ก
0: าก ม
1: ่อน
0: จริง
1: เดี๋ยวขอ
0: เอาพักก่อนได้ไหม
1: พักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: รายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 M-POT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา21 นาทีครับ
6: มีความสงสัยอะค่ะว่าถ้าเราโดนคดีมาแล้วแบบศาลสั่งซะขนาดนั้นมันจะมีพรรคไหนที่ไม่ให้ออกบ้างคะ
5: มันก็คือไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันคุณอานกำลังพูดหมายถึงว่าทางฝั่งของ
6: คุณเอกราชแกจะแค้นแบบจะต้องไปยุบพรรคให้ได้อะ
5: อันนี
6: ้มันมีเหตุแค้นจากอะไรอ
5: ันนี้เป็นข้อที่เขาบอกว่าเป็นแรงจูงใจของคุณเอกราชใช่ไหม
6: ใช่ๆนี่ก็ฟังจากคือที่เขาฟังจากทางฝั่งของพรรคภูมิใจค่ะอธิบายอ่ะว่าที่เขาถูกกระทำขนาดนี้ใส่ร้ายป้ายสีขนาดนี้คนทำมีวัตถุประสงค์อะไรก็คือคนทำต้องการให้มีการยุบพรรคแล้วที่ก็เลยสงสัยว่าเขาโกรธแค้นอะไรถึงขนาดที่ต้องออกตัวมาใส่ร้ายให้ยุบพรรค
5: เราเขา
6: แล้วที่ก็คิดว่าถ้าบุตรให้ถูกออกจากพรรคแล้วก็สงสัยอีกว่าก็โดนศาลตัดสินขนาดนี้อยู่พรรคไหนบ้างที่ไม่โดนออก
5: มันไม่ดูมันไม่น่าจะเป็นถูกกันกัดแกล้งอะไรนะ
6: แล้วจริงๆเป็นบุญคุณได้ซ้ำไปพักก็ให้เขาอยู่
5: ตัวเขาเองมาก
6: จนเขาใช่ไหมคะ
5: ไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่หรอก
6: ปัญหามันมีมาก่อนจนเขาได้อยู่พักนี
5: ้
6: ยังก็เลยสงสัยว่าจะแค้นอะไรกันเบิร์น
5: แต่รวมความอย่างนี้ผมดูแล้วที่วันนี้กรรมการสิ่งข้างน้อยอย่างคุณศรีโชติเขารู้สึกยังไงก็ต้องออกมาชี้แจงสื่อให้ได้ก็คือว่าเขาเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยประธานเนี่ย
6: ไม่พูดถึงเขาเลย
5: ใช้สิทธิ์ในฐานะเสียงข้างมากอธิบายในเรื่องของความเป็นเสียงข้างมากล้วนๆท่านจริงๆแล้วเขาบอกว่ามติเนี่ยเสียงข้างมากก็จริงแต่ว่ามันก็มีเสียงข้างน้อยก็ต้องเอาทั้งสองส่วนมาพูดถึงกันอยู่ใช่ไหมแต่ว่าผมมาย้อนดูจริงคุณณรงค์เขาฉลาดตรงนี้เขาบอกว่าเพิ่งตัดสินแล้วก็เราก็ยังไม่ได้ทำไอ้คำวินิจฉัยกลางอะไรออกมาต้องใช้เวลา60 วันแต่ว่าเอาเรื่องว่าเกี่ยวกับพยานหมายเลข16เอาตามความเห็นผมเองดีกว่านะก็จะพูดง่ายไม่ได้พูดว่าเป็นความเห็นของกับที่มันประมวลมาเป็นกรรมของทั้งเสียงข้างมากเสียงน้อยเอาความเห็นของผมเองนะพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นนักกฎหมายรู้แล้วก็พูดบอกว่าเนี่ยไม่ให้ความเชื่อถือตั้งแต่แรกอยู่แล้วกับคำให้การไม่กับคำให้การก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะว่าโดย
6: ไม่ฟังตั้งแต่แรกอย
5: ู่เครดิตของพยานปากนี้ก็เป็นคนที่ไม่มีเครดิตอยู่แล้วต้องคดีถูกตัดสินจำคุกในพฤติกรรมที่ทุจริตต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นคือบรรยายไปทั้งหลายเนี่ยซึ่งอันเนี้ยทำให้ทางคุณศรีโชติเนี่ยเขาคงจะไม่พอใจเพราะมันคล้ายกับว่าเนี่ยพยานปากเนี่ยทุกคนมองเห็นเป็นอย่างเรื่องนี้อย่างนี้หมดเลยทั้งที่จริงๆแล้วมันมีมิติของเสียงข้างน้อยที่เขาเห็นต่างไปวันนี้ก็จึงพยายามพูดไงว่าสำหรับเขาก็มองยังไงเขาในรัฐแต่เขาเป็นเสียงข้างน้อยแต่มันก็มีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งด้วยว่าเฮ้ยมันพยานเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันกลับคำหรือไม่กลับคำต้องดูว่าเขาพูดว่าอะไร
6: แล้ว
5: ม
6: ัน
5: ม
6: ี
5: ข้อเท็จจริงเกิดขึ้นไหมถ้ามันมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นมันมีการทำโพยเกิดขึ้นอ้าวก็แสดงว่ามันไม่ต้องเกี่ยวข้องกับว่าพยานเชื่อถือหรือไม่เชื่อถืออะไร
6: เขาพูดจริง
5: ก็คือมันก็มีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นอันนี้ท่านก็ว่าตามนั้นท่านนะคือผมว่าที่ ที่ต้องการจะสื่อสารเนี่ยคือสื่อสารในมุมนี้อยู่เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเวลานำไปสู่เรื่องของการฟ้องร้องอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่เอาความเห็นในส่วนเสียงข้างน้อยมาถ่วงดุลเลยมันคงไม่ได้แต่วันนี้ท่านคงจะรู้สึกเดือดร้อนอ่ะถ้าไม่ได้ออกมาชี้แจงซึ่งผมยืนยันอีกทีนะว่าเรื่องข้อกฎหมายไม่มีปัญหาหรอกคือยังไงกว่าจะยื่นฟ้องเนี่ยเขาก็ต้องรู้แล้วว่าเสียงข้างน้อยเป็นยังไงแล้วก็ไอ้ความเห็นส่วนเสียงข้างน้อยเนี่ยเขาก็เตรียมข้อมูลไว้พอละสมมติว่าฟ้องไปทั้งหมดเนี่ยไปถึงศาลเนี่ยก็หลุดส่วนพวกเสียงข้างน้อยนะที่ถ้าเป็นข้อกล่าวหาเรื่อง
6: เดี๋ยวใครฟ้องใครอะไรยังไงคะ
5: สมมติมันจะมีคนฟ้องกกต.
6: ข้อหา
5: 157เนี่ย
6: โอเค
5: พอดีเสียงข้างน้อยเนี่ยเขาถ้าบอกว่าเสียงข้างน้อยเขากลัวว่าเขาจะถูกพ่วงไปด้วยเนี่ยผมบอกไม่มีปัญหาหรอกถึงพ่วงไปถึงศาลเนี่ยก็หลุดออกมา
6: เขากลัวจากการเสียงข้างน้อยเป็นพยานมากกว่า
5: แต่ว่าที่เขากลัวมากเนี่ยก็คือว่าเขาจะโดนถล่มจากสังคมคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับการที่ให้ปล่อยเรื่องนี้ไปอ่ะไม่ตัดสินส่งศาลเนี่ย
6: mm-hmm.
5: ที่เขากระหน่ำโจมตีเข้ามาเนี่ยเขาตีคลุมไปหมดเนี่ยแม้กระทั่งเสียงข้างน้อยจะโดนไปด้วย mm-hmm. เนี่ยเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องออกมาเพื่อแสดงจุดยืนชัดเจนว่าผมเห็นต่างนะ
6: ที่ไปศาลคะคนที่ไม่พอใจและตำหนิอ่ะตกลงเขาตำหนิมาที่กกต.หรือเขาตำหนิไปที่ตัวคนที่ถูกกล่าวหาแล้วไม่โดนแจ้งข้อหาไม่โดนส่งฟ้องคะ
5: โดยเกมตอนนี้มันต้องไปที่กกต.ละ
6: 20คนนั้นรอดไปหมดไม่ถูกว่าเลย
5: ไอ้ตอนนั้นไอ้ตอนนี้มันผมอย่างที่เมื่อเช้าคุยกันอะเรื่องข้อกฎหมายมันจบไปละเพราะเสียงข้างมากมันก็จบไปส่วนในทางการเมืองนี่เขาต้องไปว่ากันต่ออยู่ละหนีไม่พ้นแต่ว่าเฉพาะหน้าเนี่ยที่จะต้องโดนเนี่ยเพราะมีเรื่องข้อกฎหมายค้างอยู่เนี่ยก็คือกกต.ทั้งกกต.เนี่ยจะต้องคงจะมีการเคลื่อนไหวที่จะไปฟ้องร้องอย่างน้อยเรื่อง157เนี่ย1กระทงแน่นอน
6: ไอ้ตอนนี้มีคนที่ประกาศที่จะฟ้องกกต.พรรคของพรรคประชาชน
5: แล้วก็พรรคประชาธิปัตย์อันนี้ที่แถลงเป็นทางการใช่มั้ย
6: พรรคประชาชนไอลอด้วยมั้ยคะ
5: ไอ้รอไม่
6: ชัดเจน
5: ไอ้เขาจะเป็นเน้นเรื่องผลักดันจากนี้ไปเนี่ยเขาบอกเกมที่ต้องสู้อย่างหนักก็คือว่
6: า
5: จะต
6: ้
5: องเขียนรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนให้ได้
6: จับแฉนู่นแฉนี่ออกมาแล้วก็ตัวเองบอกแล้วดิว่าจะแฉรายละเอียดแต่ละ
5: ก็วันนี้เขาก็เปิดไอ้นั่นนะฮะทำให้การของพยานปากสำคัญหมายเลขที่16คุณเอกราชช่างเหลาวันนี้เขาก็เปิดออกมาละ
6: ค่ะ
5: เข้าไปดูในเพจเฟซบุ๊กของไอ้รอเขาได้มีรายละเอียด
6: คาดการว่าท่านกกต.เสียงข้างน้อยอย่างคุณสิทธิโชคอินทรวิเศษหรือคุณชัยนครชัยคงจะกลัวการฟ้องของพรรคประชาชนมากใช่ไหมคะ
5: ไม่ไอเรื่องทางคดีเนี่ยผมบอกไม่น่ากลัวแต่ว่าไอเรื่องกระแสทางสังคมเนี่ยหนักคนที่ออกมาเนี่ยคุณอันดูซิมันไม่ใช่เฉพาะทางซีของพรรคฝ่ายค้านพรรคประชาชนนะประชาธิปัตย์ก็มาหมดแล้วก็แม้กระทั่งผมดูเนี่ยอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะอาจารย์อะไรนะอาจารย์ธงทองอะไรพวกนี้นะไปหมดเลยเนี่ยคุณวัดติงสมิธอันนี้ชัดอยู่แล้วนะแล้วก็มีท่านอะไรนะที่เป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
6: ขออนุญาตอ
5: าจารย์จรัญภักดีธนากุล
6: แต่อย่างนี้นะพี่ไพศาลได้ขออนุญาตเห็นต่างนะแฟนคลับพี่ไพศาลไม่ต้องมาโกรธที่ฉันได้ฉันพูดจาสุภาพรายนามดังที่พี่ไพศาลกล่าวมาแล้วอ่ะเป็นขาประจำอยู่แล้วเขาไม่สนหรอกค่ะ
5: ขาประจำที่ซัดเรื่องนี้อยู่ใช่ไหม
6: ใช่เป็นขาประจำที่ไม่เคยว่าเขาดีอยู่แล้ว
5: อืม
6: เพราะฉะนั้นจะตัดสินยังไงตัดสินไปเลยพวกนี้ไม่เคยมีใจให้เขาไม่ได้ชอบเขาอยู่แล้วเขาไม่สนในความเห็นดิฉันนะ
5: ครับ
6: ไม่สนหรอกและแถมประชาชนพวกฝั่งอนุรักษ์นิยมก็แบ่งเป็นสองข้างข้างหนึ่งก็พยายามหลับตาข้างหนึ่งก็เอาวะ ไอลอไอติมสองไอ
5: ออกมาเชีย
6: ออกมาเชียถือว่า
5: ท่านประธานกกต.กันโอ้โหสุดยอด
6: อันนี้เอาพวกต่อต้านก่อนพวกต่อต้านก็บางทีก็บอกว่ามันก็ผิดด้วยกันนั่นแหละมันก็หัวด้วยกันนั่นแหละอีกฝ่ายหัวไม่สำเร็จอีกฝ่ายหัวไม่สำเร็จแน่จริงก็เอาทั้งหมดเลยทั้งสองฝ่ายเลยถูกไหมคะก็ไม่ได้ดีกว่ากันเท่าไรอะไรเยอะพวกมาตา112อะไรไปครบได้ยังไงเลยฝั่งนึงก็เป็นแบบนี้ค่ะพี่ไพศาลแล้วก็เชียร์กกต.อะไรก็ว่าไปอีกฝั่งนึงก็บอกว่าเรื่องอื่นว่ากันเป็นเรื่องๆถ้าเรื่องไม่ตรงไปตรงมาถ้าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องโกงเป็นพวกกันได
5: ้
6: อีกฝั่งนึงก็ว่าใครไปปรากฏตัวที่ศูนย์พัฒนธรรมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกทมก็โดนนี่คือฝั่งอนุรักษ
5: ์แบ่ง
6: เ
5: ป็นสอง
6: ขั้วใช่ค่ะฝั่งรักแบ่งเป็นสองขั้วทีนี้เทก็เลยโยมาถามว่าแล้วถ้าพวกกกต.เสียงข้างมากเขาจะต้องแคร์ด้วยหรอพวกที่นั่นก็หนึ่งก็เป็นพวกขาประจำที่ก็ไม่เคยชอบเขาอยู่แล้วสองฝั่งอนุรักษ์ก็แตกเป็นสองข้างกล่าวหาว่าไปเดินตามไอลอกล่าวหาว่าไปเดินตามพรรคประชาชนแต่ที่ท่านจบอย่างนี้นะคะพี่ไพศาลเรียนเชื่อว่าที่กกต.กลัวเนี่ยกลัวการฟ้องคดีของพรรคประชาธิปัตย์ที่สุดพักกันก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมน่ากลัว
5: ครับสักครู่ครับกลับมาครับ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: เอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
6: ค่ะสื่อเนี่ยไม่ใช่ความสำคัญมีข่าวไอติมกับไอรอข่าวพรรคประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีมาตลอดประชาชนเปิดหลักฐานดูนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยพี่ไพศาลคะพรรคประชาธิปัตย์พูดมาตลอดนะคะว่าจะฟ้องกกต.แต่พูดไม่สำคัญเท่ากับเตรียมตัว
5: ล่าสุดก็เห็นเมื่อเช้าก็แถลงด่วนเลย
6: พูดไม่สำคัญเท่ากับเตรียมตัววันนี้นักข่าวเราได้เรียนฟังเขาเตรียมเรื่องนี้มา2เดือนแล้วค่ะเขาเตรียมเรื่องนี้มา2เดือนแล้วและแถมมือที่เตรียมไว้อ่ะคือมือที่ทำกกต.ชุดที่แล้วติดคุกค่ะพี่มิสาร
5: มีใครบ้างฮะมีคุณนิติศอะไรเงี้ยนะฮะ

0: คือลำพังพวกไหนอ่ะพวกพรรคประชาชนอะไรเนี่ยที่ที่เข้าใจว่าเขาจะไม่สามารถเอาใครเข้าคุกได้นะ
1: มือคนมองกฎหมายเขาไม่นั่นนะ
0: ยังไม่มีใครเอาเขายังไม่เอาใครเข้าคุกได้แถมพรรคถูกยุบแล้วยุบอีกมือกฎหมายเขาที่ยังไม่เห็นปรากฏตัวอะไรที่มันชัดเจนคนที่ทำกกต.ติดคุกตั้งแต่เมื่อตอนปี2549 25กรกฎาคมเนี่ยคุณถาวรเสนเนียมพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนยื่นฟ้องนะคะเป็นคนยื่นฟ้องกกต.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบศาลอาญาได้ยืนยันในการที่กกต.จัดการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมมิใช่เป็นการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: คุณถาวรเสนเนียมค่ะ
1: ตัวนี้คงไม่ได้มาลงร่วมด้วยแต่มีคุณจะเห็นทับที่ผมดูว่าเปิดตัวก็จะมีคุณนิพิษใช่ไหม
0: มีคุณนิพิษมีคุณนิพิษ
1: แล้วก
0: ็ราเมศ
1: คุณราเมศ
0: คุณราเมศรัตนชเวงแล้วก็
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นมือกฎหมายเก่ามันนี่ใช่ไหมคุณราเมศอดีตที่ปรึกษาอดีตที่ปรึกษาของคุณชวนเนี่ยตอนเป็นประธานสภา
0: ค่ะ
1: เ
0: รียนว่าเขากลัว
1: แล้วก็เนี่ยแล้วเนี่ยรู้สึกจะมีเนี่ยคุณอะไรด้วยที่คุณชาญชัยด้วยใช่ไหม
0: การชัยอิสระเสนา
1: คุณชาญชัยเนี่ยโอ้ยคุณชาญชัยนี่มีเรื่องใหญ่ๆหลายเรื่องเป็นคนเดินเรื่องถึงศาลถึงอะไรนะเช่นเรื่องอะไรบ้างนะผมเข้าใจว่าเรื่องคุณเศรษฐาคุณอะไรก็น่าจะใช่นะคุณชาญชัยนะถ้าจำไม่ผิดนะจนไปถึงศาลแล้วท่านมาดูนะครับ
0: ค่ะ
1: ค
0: ือ
1: ยอมรับน่ากลัวชิเป็นเก่าเป็นพวกเก่ากฎหมายอยู
0: ่คือเราอาจจะดูข่าวกันบื้อหวาเปิดสำนวนฟ้องขู่แล้วขู่อีกเปิดแพมแพมเปิดอลางชางบ้างเปิดนู่นเปิดนี่โทรมาบอกเดี๋ยวนี้นะทำไมโทรมาข้าจะเปิดนะอาจจะเปิดแล้วนะหนึ่งสองสามเปิดแล้วนะนะ
1: ค
0: ะทุกวันอีกฝั่งหนึ่งประชาธิปัตย์ไม่ขู่ค่ะวันนี้น้องนักข่าวจำพักเพิ่งเล่าให้ฟังว่าเขาเตรียมฟ้องมา2 เดือนแล้วค่ะพี่อัน
1: แล้วก็เนี่ยของกกต.นี่ที่เขาเถียงกันคนละขั้วเลยนี่ก
0: ็มีการเป็นพยานได้เลย
1: อดีตหัวหน้าอดีตประธานแผนกคดีเลือกตั้งศาลฎีกาทั้งสองท่านเลยนะมาจากตำแหน่งประธานแผนกคดีเลือกตั้งศาลฎีกาเลยสายตรงเลยมาลุกจากตรงนั้นก็มานั่งเป็นกกต.เลยคือพูดง่ายๆว่าทำงานเรื่องเกี่ยวกับไอ้คดีเลือกตั้งมานักต่อนักแล้วแต่ในฐานะศาลนะคดีต้องมาขึ้นทวนน้ำขึ้นมาอยู่ต้นน้ำมาเป็นกกต.
0: ก็จะขึ้นไปศาลฎีกาสุดท้ายคดีถูกส่งไปที่ศาลฎีกาและถามว่าจะหลุดหมดไม่มีสาวไปดูไปนี่ไหมวันนี้เนี่ยคุณสิทธิโชติพูดว่าแล้วแต่ว่าศาลฎีกาจะแก้ปัญหาให้บ้านเมืองอย่างไรค่ะคำนี้ค่ะแล้วแต่ว่าศาลฎีกาจะแก้ปัญหาให้บ้านเมืองอย่างไรอยู่ที่ศาลฎีกา
1: เดิมเนี่ยเขาว่าอย่างนี้นะคุณรันเรื่องเกี่ยวกับคดีหัวสวเนี่ยถ้ากกต.มีมติเสียงข้างมากส่งฟ้องพวกกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนะ
0: ค่ะ
1: เขาจะไม่ส่งไปที่ศาลแผนกคดีเลือกตั้งนะเขาจะต้องส่งไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง
0: ใช่เพราะเขาเข้าถูกตำแหน่งแล้ว
1: เพราะว่าเข้าสู่ตำแหน่งแล้วแต่ว่าถ้าเป็นพวกสว.เนี่ยจะไปที่คดีเลือกตั้งเพราะมันเป็นพฤติกรรมเกิดขึ้นในช่วงก่อนที่จะเข้ามาได้รับ
0: เดี๋ยวนะคะที่ไปคดีนักการเมืองคือพวกไหนคะพวกสส
1: พวกสสพวกรัฐมนตรี
0: ที่เป็นนายกอบจอะไรพวกนี้เป็นรัฐมนตรี
1: คนที่มีตำแหน่งดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้เข้ามาไม่ได้คือพูดง่ายๆว่าไอ้คดีเนี่ยนะเป็นคดีที่ไม่ติดคุก
0: ค่ะ
1: เป็นคดีที่พูดง่ายๆตัดสินก็คือให้หลุดจากตำแหน่งและตัดสิทธิ์ทางการเมืองถ้าไปศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะก็คือถ้าศาลลงว่ามีความผิดเนี่ยคือ

0: สิทธิ์ทางการเมืองผมไม่แน่ใจว่า10ปีหรือตลอดชีวิตแล้วก็ต้องหลุดจากตำแหน่งนะถ้าเป็นพวกสวที่รับรองไปแล้วเนี่ยก็ต้องหลุดจากตำแหน่งไปแล้วก็คืนเงินนะตั้งแต่รับตำแหน่งมาต้องไปคืนเงินเพราะถือว่าไม่ได้ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่แรกแล้วเนื่องจากทุจริตแต่ว่าถ้าเป็นพวกสส.เป็นรัฐมนตรีเป็นกรรมการบริหารพรรคเนี่ยนะจะไม่ไปที่คดีเลือกตั้งจะไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีนักการเมืองตรงนั้นจะมีตัดสินจำคุกแล้วก็จะนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องมีการยุบพรรคอันนั้นจะต้องอันนั้นติดคุกนะศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองอ่ะ
1: ก็ที่สส.จังหวัดสตูลติดคุกเนี่ยค่ะ
0: ไปแผนกคดีอาญา
1: ที่ให้เขาเสียบบัตรแทนกันน่ะนะ
0: ครับ
1: นั่นติดคุกจริงเลยนะคะพี่วิชา
0: ญไปเขาบอกไปศาลฎีกาเหมือนกันแต่ไปกันคนละแผนกไม่ใช่ว่าไปรวมอยู่ที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งอย่างเดียว
1: แต่ว่ากกต.ก็ติดคุกนะพี
0: ่กกต.ก็เคยมีคดีที่ต้องไปติดคุกจริง
1: ค่ะ
0: ก็ต้องเข้าใจว่าโดน157ด้วยนี่แหละสามท่านใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านรอดไปได้เพราะในการต่อสู้คดีรู้สึกจะไปมีพยานหลักฐานอะไรว่าไม่ได้เห็นด้วยสู้หลุดไปได้หนึ่งท่าน
1: เมื่อกี้มีท่านผู้ฟังเข้ามาแล้วก็บอกขอบคุณที่รายการเรากล้าพูดกล้าแชร์ความเห็นอะไรพวกนี้ให้มันมีความเข้าใจเรียนอยากจะแนะนำอย่างนี้นะคะใดๆก็ถ้าหากชอบทางนี้กลับไปอ่านข่าวเก่าตอนกกต.ติดคุกว่ามันไม่ใช่แค่ตัดสินใจตัดสินให้เขาเลือกตั้งใหม่ล็อกเบอร์เก่าให้เขาคนเคยสมัครเขตนี้ไปเปิดโอกาสให้เขาสมัครเวียนอีกเขตนึงอะไรต่อมีอะไรรายละเอียดเนี่ยแต่พฤติกรรมในตอนนั้นเนี่ยมันมีคำพูดของพวกประธานกกต.อธิบายรู้นี่นั่นอะไรโอ้มันแล้วคำพูดอะไรในทำนองอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการเร่งกระแสพี่ไพศาล
0: ตอนนั้นไปสมยอมสมรู้ร่วมคิดกับการให้พรรคเล็กมาลงประกบใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ความบาป
1: ก็คือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ใน38เขต15จังหวัดเมษา49นะคะ
0: ครับ
1: เปิดรับสมัครใหม่ทั้งที่ไม่มีอำนาจเปิดรับสมัครใหม่ไม่พอกำหนดให้ผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทยในตอนนั้นได้เบอร์เดิมแต่ผู้สมัครจากพรรคใหม่ได้
0: จับเบอร์
1: ให้ไปจับใหม่แล้วก็ออกหนังสือเวียนกำหนดให้ผู้สมัครในเขตเลือกตั้งหนึ่งเคยสมัครอันนี้แล้วแล้วก็มันจบไปแล้วใช่ไหมพี่เพศานแล้วก็ไม่ได้สามารถเวียนไปลงสมัครในอีกเขตหนึ่งได้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทยต้องแข่งขันกับการได้คะแนนเสียง120คือมันจะต้องได้120อัพ
0: ใช่ถ้าไม่แข่งกับใครเลยต้องตัวเองจะต้องประชาชนต้องเลือกมากกว่า 20% ขึ้นไปของจำนวนผู้มีสิทธิ
1: ์สั่งให้รับสมัครผู้สมัครจากพรรคเล็กใหม่ในจังหวัดสงขลาโดยอ้างว่ามีการขัดขวางการรับสมัครและมีการจลาจลซึ่งขัดกับข้อเท็จจริงเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทยต้องแข่งขันกับการได้คะแนนเสียง120เราที่อยากจะให้อ่านก็คือว่าที่อยากให้กลับไปอ่านเองก็คือว่าในระหว่างนั้นมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ไปฟังเวลาที่เขาออกมาพูดในตอนนั้นน่ะเขาพูดกันขนาดไหนฮะ
0: ตอนนั้นเขาเถียงประธานใครนะ
1: วาสนาเพิ่มลาภ
0: พลตำรวจเอกวาสนาเพิ่มลาภใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: รู้สึกจะเขาเรียกกันครูวาดหรืออะไรเนี่ยพอเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจไงตอนศิษย์เก่าโรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยจะสนิทเพราะว่าสอนหนังสือมาตลอดเป็นครูเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนในร้อยตำรวจสามพรานคุณทักษิณก็เรียนก็นับถือมากเพราะเป็นครูอาจารย์มาจนกระทั่งพอตำแหน่งในโรงเรียนไปต่อไม่ได้หรือท่านก็ย้ายออกมาข้างนอกตำแหน่งก็เลยได้ขึ้นไปจนกระทั่ง ก่อนเกษียณนี่ก็เป็นพลตำรวจเอกนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้อดีตที่กกต.เคยโดนมาแล้ว
1: ค่ะ
0: เป็นประวัติศาสตร์ที่กกต.ทุกท่านเวลามีเรื่องราวอะไรแบบนี้ก็ต้องสะดุ้งนะถ้าอยู่ย้อนอดีตเรื่องนี้เขาไป
1: เขาเตรียมตัวเรื่องนี้มา2เดือนแล้วค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: เขาเรียกทีมกฎหมายมาอะไรต่ออะไรที่วันนี้น้องนักข่าวเล่าให้ฟังนะครับ
0: ครับ
1: บอกอันนี้น่ากลัว
0: อัน
1: นี้น่ากลัวจริง
0: เดี๋ยวเราจะไปพักกันก่อนนะแล้วก็ไปต้องลาท่านผู้ฟังในส่วนภูมิภาคนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในส่วนของวิทยุ FM 100.5 ส่วนกลางนะครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: ติดแปดนาฬิกา46นาทีครับคุณอันครับ
3: ฝนตกหนักได้เรียนดูในเพจเพื่อนๆดูที่เขาแชร์มาเนี่ย
4: ของผมสองรอบแล้วหนักทั้งสองรอบหนักหนักจริง
3: ๆน้ำท่วมมาที่เพื่อนอยู่บางนา
4: น่าจะท่วมนะเพราะว่ามันตกดูแบบ
3: ตกขนาดนี้แบบ
4: ดูปริมาณฝนมันแบบลงมาแบบมันไม่ใช่แบบเหมือนคนเอาน้ำทั้งถังเทลงมามันมีปริมาณของการตกลงมาค่อนข้างจะมากเป็นไปได้นะหลายพื้นที่น่าจะมีการท่วมขังกันอยู่ละ
3: เราจะทำยังไงที่จะสื่อสารถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ว่าให้เข้าใจสมัยว่าเราไม่ได้ทำนาแล้วนะคะที่กรุงเทพตอนนี้ท่านยังเข้าใจอะไรผิดอยู่ป่ะคะลพบุรีไม่ตกเลยค่ะพี่ไพศาล
4: ก็กรุงเทพน่าจะมีคนดีเยอะฮะพวกตัวแห้งแล้งไม่ค่อยมาอยู่กันวันหลังช่วยอัญเชิญพวกตัวแห้งแล้งมาอยู่กรุงเทพกันเยอะๆหน่อย
3: เข้าใจเลยปิดป่ะว่าเราเลิกทำนาแล้วนะช่วยสื่อสารไปถึงท่านหน่อยไม่เข้าใจว่าพญาราชเศรษฐีทำนาอยู่มั้งเนี่ยไม่ทำแล้วนะฮะ
4: ค่ะ
3: ค่ะค่ะ
4: ก็มีปฏิกิริยาวันนี้จากหลายท่านนะเพราะว่ามีประชุมครม.บรรดารัฐมนตรีดังๆของรัฐบาลคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์กันหลายท่านนะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: คุณณพินทร์เนี่ยสื่อถามศรีสันพานเนี่ยนะคนบ้านโป่งเนี่ยคุณณพินทร์ก็บอกว่าถามว่าโล่งไหมอ๋อก็โล่งอยู่แล้วที่ศาลก็ตกลงก็สรุปว่าไม่มีความผิดนะไม่ต้องส่งสามก็พร้อมกันนี้ก็บอกชมกกต.ใช้อำนาจได้เที่ยงธรรมอย่างยิ่ง
3: ใครนะใครชมนะ
4: คุณณพินทร์ศรีสันพาน
3: ฟ้ามีตาป่ะคะ
4: ไม่บอกว่าใช้อำนาจเที่ยงธรรมครับ
3: อ๋อโอเค
4: แล้วก็คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐอันนี้แมนมากนะถามว่าเป็นยังไงบ้างโล่งไหมเฉยๆนะฮะแล้วจะมีการฟ้องร้องอะไรใครยังไงไหมเพราะมีการกล่าวหามาถึงตัวคุณเจเศรษฐ์นะบอกไม่ไม่ฟ้องกลับใครไม่ฟ้องใครทั้งสิ้นเพราะว่าเราเป็นคนสาธารณะนี่นะฮะอีกท่านหนึ่งคุณพาราดอนปริศนานันทกุลไอ้ชื่อเล่นก็ชื่ออะไรนะเขาชื่อแบ็คใช่ไหม
3: แบดกับบอลนะ
4: แบดแบดแบด
3: ล
4: ู
3: กแบดก
4: ับ
3: ลูกบอลใช่ค่ะ
4: ลูกแบดปิงตันนะคือเนื่องจากว่ามันมีการเปิดเอกสารของไอรอเนี่ยที่เขาเปิดเป็นคำให้การโดยละเอียดของคุณเอกราชช่างเหลาพยาน16/26อะไรเขาเนี่ยพยานรหัส16/26ซึ่งในเนื้อหาเนี่ย man of the match ผู้ที่เป็นเจ้าของต้นคิดอะไรต่างๆเนี่ยคุณเอกราชเขาบอกว่าคือคุณพาราดอนปริศนานันทกุล
3: คุณโดนคุณอะไรนะคะพาราดอนเขาบอกเขาไม่ฉลาดขนาดนั้นนะ
4: พาราดอนไม่ฉลาดโอ้ยผมไม่เก่งหรือว่าเชี่ยวชาญไม่ได้ฉลาดอะไรในเรื่องเหล่านี้ที่จะต้องไปทำไอ้อะไรนะสามารถที่จะใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง
3: คนนี้เหมือนจะจบคนนี้เหมือนจะจบสแตทนะคะ
4: จบคณะวิทยาศาสตร์แต่ว่าผมไม่รู้สาขาอะไร
3: น่าจะ
4: พ
3: า
4: ราดอน
3: นี่ที่ธรรมศาสตร
4: ์เขาเป็นรุ่นที่ต้องไปเรียนที่นู่นแล้วมั้ง
3: โอ้ยไปตั้งแต่ปี29แล้วค่ะ
4: ใช่ไหม
3: ค่ะ
4: เขาจบเขาจบกับน้องที่เป็นเขาเป็นพิธีกรอ่านข่าวอยู่ เขาเคยอยู่อสมทแล้วตอนหลังก็ไปอยู่เนชั่นหรือไงเนี่ยชื่อคุณอะไรอ่ะเขาเคยอยู่อสมทแล้วก็มาจากวิทยุอยู่บ้างก็เจอก็เขาทักทายกันนะเขาจบคณะเดียวกันกับคุณปราดอนแต่จะรุ่นเดียว
3: นี่ไงว่าแล้วจบสถิติจบสแตทคนที่คือเอกราชเนี่ยจะว่ากล่าวหามั่วๆก็น่าจะทำการบ้านมาบ้างเพราะคนที่จะคิดอะไรพวกนี้ได้พวกนี้ต้องจบสแตทจบสถิติมา
4: อืม
3: เออถ้าเอกราชมากล่าวหาพวกเรากล่าวหาดิฉันก็แล้วกันตกลงตกเลขอะไรมาเนี่ยอันเนี้ยยกได้เลยดันไปกล่าวหาคนจบสแตทมาเนี่ยเอกราชดีกว่า
4: จบสถิติเลยใช่ไหม
3: ใช่
4: โอเค
3: นี่จำได้คนหนึ่งจบสแตทคนหนึ่งจบบัญชีหรืออะไรอ่ะจบปริญญาตรีสาขาสถิติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากวอริก UK ค่ะต้องมีความรู้เรื่องสแตทคนที่จะทำอะไรพวกนี้
4: เนี่ยการคำให้การของนายเอกราชช่างเหลาบอกว่าผู้ริเริ่มแผนหัวเนี่ยนะคือนายพาราดอนปริศนานันทกุลและมีการดำเนินการผ่านโปรแกรมออฟไลน์ก่อนมีการประชุมร่วมกับกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยหลายรายได้แก่มีนายจุดๆอะไรเต็มไปหมดนะหลายชื่อลูกเทพเป็นส่วนใหญ่ผมอ่านชื่อเนี่ยนะ
3: ยี่สิบเอ็ดคนนั่นแหละลูกเทพ
4: เป็นลูกเทพล้วนๆเลย
3: ลูกเทพปักใต้ลูกเทพสุโขทัยลูกเทพอยุธยา
4: ลูกเทพอยุธยาลูกเทพอ
3: ยุธยาก็ด้วยอยุธยาก็ด้วย
4: ชิมสุวรรณนี่ที่ไหนสุสาครป่ะ
3: ฮะแล้วก็ลูกเทพอ่าง
4: อุทัยลูกเทพอุบล
3: ทั้งนั้นเลย
4: ลูกเทพบุรีรัมย์ลูกเทพศรีสะเกษ
3: ข้อกล่าวหาหนึ่งก็คือว่าผลงานเนี่ยทำให้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีกันด้วย
4: เป็นไปได้
3: อ
4: ่
3: ะ
4: ม
3: ไม่น่าเป็นไปได้มั้งครับพี่มันน่าจะเป็นเรื่องความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงมากกว่า
4: เรื่องนี้ล
3: ่ะพี่เป็นสายพูดนะ
4: ว่า
3: ผมต้อง
4: เรื่องอื่นยังไม่ได้แสดงฝีมืออะไรก็เรื่องนี้มันชัดแต่โอ้โหพามาได้ตั้ง140 150
3: แบบและไอ้แบบนี้มันต้องเด็กรุ่นใหม่ทำถูกป่ะพี่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยวิธีคิดแต่ไอ้ศักยภาพเนี่ยต้องใช้รุ่นพ่อช่วย
4: เด็กรุ่นใหม่แล้วถ้าบอกว่าจบสแตทเนี่ยโอเคผมเริ่มครับผมเรียนเศรษฐศาสตร์ผมต้องเรียนสแตทนะ
3: ใช่
4: เพราะผมรู้อยู่ว่าพวกนี้โอ้โหมันต้องเรียนอนุกรมเรื่องเรียนอะไรก็หนักหนาสาหัสสอบแล้วยิ่งรุ่นผมเนี่ยคุณนันไอ้เครื่อง
3: ประมวลโดยไม่มี
4: เครื่องประมวลเนี่ยนะยังต้องใช้พวกแคลคูลัสมาสไลด์ชักนะแล้วก็ใช้เครื่องที่เขาเรียกว่าเครื่องคำนวณฟาสิก
3: ค่ะ
4: มันเป็นเครื่องแมคานิกอะคุณนันแล้วเวลาเข้าเวิร์กช็อปเนี่ยไม่ใช่ว่ากดอิเล็กทรอนิกส์นะมันเป็นแมคานิกก็คือมันใช้กลไกอะไรต่างๆแบบ
3: กว่าจะคำนวณออกมาได
4: ้กลไกที่มันจะไปเกี่ยวมันอย่างนี้นะถ้าบวกเนี่ยหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าลบทวนเข็มนาฬิกามันจะกักกักกักกักกักลบแล้วก็ถ้าเขาจะมีคูณเขาจะมีอะไรเขาอยู่เพื่อนฟาสิก
3: ค่ะ
4: เดี๋ยวผมจะจำยี่ห้อได้
3: เดี๋ยวนี้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวจบ
4: เดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวเป็นอิเล็กทรอนิกส์กดปุ๊บจะใส่ค่าพายค่าอะไรต่างๆมันอย่างรวดเร็วอ่ะแต่ก่อนผมต้องใช้เครื่องแมคานิกเรียนไปก็ต้องรู้กลไกรู้วิธีอะไรต่างแต่ว่าโอเคแล้วมันเร็ว
3: ใช้เครื่องไม่งั้นคิดไม่ได้
4: ต้องรู้ได
3: ้ค่ะ
4: อันนี้สแตทคนเข้าสแตท1เลยก็ต้องเจอสแตท1สแตท2เนี่ยกว่าจะผ่านไปได้โอ้โหพวกที่เรียนเศรษฐศาสตร์ต้อง
3: 101 102
4: บังคับสแตท1สแตท2อยู่ในวิชาบังคับของพวกที่เรียนเศรษฐศาสตร์นะ
3: แล้วนี่เขาเรียนสแตทเลยอ
4: ่
3: ะ
4: อันนี้เขาสแตทโดยเฉพาะเขาเพราะนั้นเขาต้องขึ้นไปพวกไอ้พวกชั้นสูง
3: 401อะไรเลยหลัก
4: ค
3: ือ
4: เขาต้องเรียนเท่าๆกับพวกที่เรียนวิศวะที่แบบต้องใช้สไลด์รูคำนวณเวลาชักสไลด์เวลาดูไอ้เรื่องของสูตรคำนวณ ในการออกแบบทั้งหลาย
3: ค่ะ
4: นะ
3: แต่เขาบอกเขาไม่ได้ทำนะคะ
4: ครับเขาปฏิเสธแล้วก็บอกว่ายืนยันว่าไม่ได้มีความรู้ความสามารถสูงมากอะไรขนาดนั้นอย่างที่มีการไปอ้างกันแล้วก็โอเคก็ในทางกฎหมาย
3: ก็
4: ค
3: ือ
4: ว่าเสียงข้างมากเขาก็รับแล้วว่าถูกต้อง
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ไม่เชื่อ
3: เอกราชสิ่งที่เอกราชพูดไม่เป็นความจริงค่ะ
4: ครับแต่ว่าคนที่ขยับลุกคาดเลยนะก็คือคุณอนุทินนะวันนี้มีรายงานข่าวว่าคุณอนุทินได้มอบอำนาจให้ทีมกฎหมายพรรคภูมิใจไทยยื่นฟ้องยิ่งชีพอัชฌานนท์ผู้อำนวยการไอลอต่อศาลอาญาข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเป็นกรณีที่ยิ่งชีพเนี่ยไปยื่นหนังสือไปยื่นหนังสือต่อผลิตวัชรศิลป์นะเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569หลังจากนั้นเนี่ยตัวยิ่งชีพได้แถลงข่าวภายหลังการยื่นหนังสือประธานวิปฝ่ายค้านนะโดยบอกว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลในพรรคภูมิใจไทย9คนแล้วก็เอ่ยชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลอยู่ด้วยฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเห็นว่าการแถลงและกล่าวอ้างของนายยิ่งชีพปราศจากข้อเท็จจริงและเข้าข่ายเป็นการใส่ร้ายป้ายสีจึงนำมาสู่การดำเนินคดีในครั้งนี้ทั้งนี้นายสิทธิโชคสิงห์เสนีทนายความผู้รับมอบอำนาจเปิดเผยว่าศาลอาญารับฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำที่2672/2569แล้วและกำหนดนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่14ธันวาคม69เวลา9นาฬิกาถัดไปธันวาคมนู้นเลย อันนี้คือจังหวะหลังจากที่มีมติชัดเจนแล้วว่ารอดหมดละฝ่ายกฎหมายของคุณอนุทินเขาก็เดินหน้าเลยฟ้องเลยครับ
3: เรียนเพิ่งสังเกตเสื้อของพวกบรรดาคนในพรรคประชาธิปัตย์ที่ไปร่วมชุมนุมที่ไอลอจัดเนี่ยเสื้อเขาเขียนว่า7157นะคะพี่เวสาน
4: 7157เนี่ยกกต7คนจะโดน157นะเขารู้สึกเป็นเลขตัวเลขที่เขาตอนอภิปราย
3: เขาก็เล่น
4: ประมาณวันก่อนที่ประธานจะห้ามเอาตัวเลขมาโชว์กันเนี่ยของประชาธิปัตย์เขาชูตัวเลขนี้7157
3: แล้วก็ทางฝั่งพรรคประชาชนก็เล่นเรื่อง239ตอนนั้นที่จะให้ฟ้องหมดไงฮะ
4: ฟ้องหมด
3: ใช่ละ
4: ใช
3: ่ละ157ใช่เขาจริงจังกับเรื่องนี้มากสิคำพูดของคุณสิทธิโชติเนี่ยท่านกกต.เนี่ยถูกนำมารีวิวเยอะมากนะจับตรงประเด็นนู้นประเด็นนี้ประเด็นหนึ่งที่พูดก็คือเหตุผลของผมสามารถร้อยเรียงหยิบเล็กหยิบน้อยจากการกระทำของแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์ร่วมกันให้เห็นว่ามีเบื้องหลังอย่างไรคล้ายที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยหยิบเล็กหยิบน้อยมาวินิจฉัยว่าการกระทำของพรรคบางพรรคเป็นการซ่อกร่อนบ่อนทำลายเราก็

0: เหมือนกันหยิบมารวมไม่เห็นว่าช้างทั้งตัวเป็นอย่างไรไม่ใช่จับแค่งวงแล้วบอกว่าไม่ใช่ช้าง
1: อืมรู้สึกมีถูกการวิพากษ์วิจารณ์ก.ต.โดนหนักนะบอกว่ามันเป็นลักษณะแบบช้างอยู่ในห้องแล้วก็ไม่มีใครเห็น
0: ตาบอดทำช้าง
1: ก็มีคนหนึ่งก็ไปโดนงวงก็อธิบายว่าสิ่งที่อยู่ในห้องนี้มันก็
0: มัน
1: ม
0: ย
1: ี
0: าว
1: ล
0: ย
1: ัก
0: า
1: ษ
0: ว
1: ณะยาวๆยืดหยุ่นได้อะไรเนี่ยนะ
0: อือ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะเดี๋ยวกลับมา
0: ค่ะ
1: คุยกันครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอ่านครับ
2: ค่ะ
1: โอ้มาดูคุณสิทธิโชติกกต.เสียงข้างน้อยโอ้จัดหนักจริงๆนี่ผมมาดูที่สื่อเขาถอดความแล้วก็เอามาลงนะในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญมากๆเนี่ยผมมาถ่ายทอดให้ฟังกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับคุณอัน
2: ค
1: ุณสิทธิโชติอินทรวิเศษบอกว่าการประชุมก่อนการแถลงมติเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกันว่าจะชี้แจงทีละข้อกล่าวหาว่ากกต.มีมติเสียงเท่าใดเสียงข้างน้อยเท่าใดเช่นเดียวกับมติของศาลรัฐธรรมนูญที่จะระบุว่าคำร้องหรือข้อกล่าวหานี้ผลเป็นอย่างไรด้วยมติเสียงข้างมากเป็นอย่างไรบ้างเสียงข้างมากเป็นใครบ้างในที่ประชุมคุยกันว่าไม่ต้องบอกชื่อก็ได้แต่ขอให้บอกว่าแต่ละข้อกล่าวหากกต.ได้ลงมติเสียงข้างมากเป็นอย่างไรส่วนเสียงข้างน้อยมีกี่เสียงก็บอกไปด้วยเพราะทุกมติไม่ได้เป็นเอกฉันท์ซะทีเดียว

0: ฮัลโหลครับ
1: ค่ะเกิดอะไรขึ้น
0: ทราบเหมือนกัน
1: ต่อเลยครับพี่เราต้องหนักแน่นค่ะ
0: โอเค
1: ค่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องที่ว่า
0: คุณสิทธิโชคก็ยอมรับว่าตนเองและนายชายนครชัยเป็นเสียงข้างน้อยซึ่งดูพยานและหลักฐานที่ปรากฏค่อนข้างเชื่อได้โดยต้องมองบริบทการกระทําครั้งนี้ว่าไม่ได้
1: นิดนึงค่ะขอย้อนนิดนึงที่พี่สารพูดสังขารไปก็คือว่าส่วนสําคัญคือข้อหาที่1และ2เนี่ยเกี่ยวกับการกระทําของบุคคลในพรรคการเมืองกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ยืนยันว่ามติไม่เป็นเอกฉันท์21คนนั่นน่ะที่ยกหมดนั่นน่ะมติไม่ได้เป็นเอกฉันท์ผู้ถูกร้องที่สําคัญอาจเป็นมติให้ยกคําร้อง5ให้ลดโทษ2ส่วนบางคนอาจเป็นมติ6ต่อ1และบางคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ยกคำร้องแบบเป็นเอกฉันท์เลยนะ21คนนั่นน่ะมีทั้ง5 2มีทั้ง6 1และมีทั้งยกแบบเป็นเอกฉันท์
0: ครับ
1: ค่ะแต่เสียงนครชัย
0: แต่เสียงข้างมากก็คือเสียงข้างมาก
1: ให้ยก
0: ให้ยกทั้งหมดแต่ว่าเสียงข้างมากเท่าไหร่เท่านั้นครับแล้วก็บอกว่ายอมรับว่าตนเองและนายชายนครชัยเป็นสิ่งข้างน้อยซึ่งดูพยานและหลักฐานที่ปรากฏค่อนข้างเชื่อได้โดยต้องมองบริบทการกระทำครั้งนี้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจุดเดียวแต่กระจายทั่วทั้งประเทศในส่วนที่จับได้ไล่ทันเช่นกลุ่มนครศรีธรรมราชกลุ่มภูเก็ตกลุ่มหนองบัวลำพูกลุ่มอุทัยธานีนครสวรรค์กลุ่มสุโขทัย
1: พี่ไพศาลเชื่อไหมคะว่าท่านพูดโดยที่ท่านไม่ได้ดูโพยเลยไม่ได้มีคอมพิวเตอร์อยู่ข้างหน้าไม่ต้องมีรองเลขาคอยสกิดไม่ต้องมีใครให้กำลังใจท่านยืนพูดโดยแล้วก็มีนักข่าวล้อมกดดันไปหมดที่เอ่ยมาเนี่ยไม่ติดขัดแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะจังหวัดนู้นจังหวัดนี
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: บอกกลุ่มเหล่านี้ซึ่งมาประชุมกันในแต่ละโรงแรมเพื่อจัดทำโพยพอเราจับได้พบว่าโพยมีอยู่12โพยหัวมีหมายเลขเขียนไว้และพบว่าผู้ที่ได้ลำดับ1ถึง7มีชื่ออยู่ใน12โพยหัวดังกล่าวซึ่งเกิดจากกลุ่มมาทำโพยและได้มติลงโทษในกลุ่มนี้สะท้อนว่าการทำโพยนี้เป็นการทุจริตการเลือกตั้งและอาจมีความผิดทางอาญาด้วยหากเข้ามาตรา77วงเล็บ1การให้ทรัพย์สินการให้ทรัพย์สินการตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.2560
1: ทุกพื้นที่ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับพรรคเดียวไม่มีพรรคอื่นมาแทรกเลยทุกคนล้วนแต่เป็นสมาชิกของพรรคเดียวของพรรคหรือเกี่ยวข้องกับพรรคและในกลุ่มนี้เมื่อทำโพยเสร็จก็ไปสอดคล้องกับที่พยานกับคำให้การ
0: อันนี้คุณสิทธิโชคอธิบายเหตุผลในการลงมติเป็นเสียงข้างน้อยว่าตนเองไม่ได้เชื่อว่าพยานคนนี้จะมีน้ำหนักให้เชื่อถือหรือไม่ก็คือพยาน 16/26 เนี่ยนะแต่เชื่อว่าคำตามคำให้การเนี่ยสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงพิสูจน์ได้จากการทำโพยทุกจังหวัดรวมทั้งการโทรศัพท์ติดต่อทั้งสมาชิกพรรคกรรมการบริหารพรรคส.ส.เมื่อตรวจสำนวนแล้วพบว่าเชื่อมโยงกันจริงและหลังจากประกาศผลการเลือกส.ว.แล้วได้มีการนัดประชุมกันที่โรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งในกทม.ซึ่งคนอยู่ในพรรคก็มาร่วมประชุมโดยพยานให้การว่าในวันดังกล่าวมีการนัดประชุมส.ว.เพื่อกำหนดตัวประธานและรองประธานซึ่งมีการเก็บโทรศัพท์แต่ได้พบคนสำคัญของพรรคเดินออกมาอาจพบถึงหัวหน้าพรรคแต่อยู่คนละห้องกันพฤติกรรมเหล่านี้รวมถึงการมีโทรศัพท์ติดต่อกันของรัฐมนตรีบางคนภายหลังหรือช่วงเวลาที่เลือกตั้งมันสอดคล้องกันไปหมดความเห็นส่วนน้อยก็เห็นว่ากรณีแบบนี้อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนหรือทำให้เกิดเหตุการณ์ทำโพยหัวในแต่ละจังหวัดตามที่พยานปากนี้ได้ให้การรวมทั้งนายดีเลกให้การสอดคล้องกับพยานปากนี้บอกชื่อคนคนหนึ่งว่าเคยอยู่กับรัฐมนตรีหนุ่มๆพร ร้อมบอกพฤติการว่าตรงกับพยานรหัส 16/26 ส่วนพยานที่กลับคำให้การนั้นนายสิทธิโชคเห็นว่าไม่น่าใช่การข่มขู่เพราะขณะนั้นเป็นส.ส.ส่วนอีกหนึ่งคนที่กลับคำให้การเป็นพ่อตาของหัวหน้าพรรคการเมืองระดับสำคัญแล้วก็ยังบอกว่าพยานยื่นหนังสือกลับคำให้การในช่วงตั้งคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ในวันที่30ตุลาคม2568ต่างจากที่ให้การไว้นานมากความเห็นเสียงข้างน้อยจึงเห็นว่าผู้ถูกร้องมีความผิดตามข้อกล่าวหาที่1และ2โดยยืนยันว่ากกต.ไม่ได้มีมติเอกฉันท์ในกลุ่มคนสำคัญมีแต่เป็นมติ5-2เสียงนักการเมืองคนสำคัญสำคัญของประเทศไม่มีเส้นเงินออกจากตัวเองแต่จะออกจากคนรอบข้างหรือคนที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันส่วนใหญ่ที่ออกจากพยานบอกว่าให้ไปรับเงินสดที่ชั้น4เป็นคำกล่าวอ้างไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์ส่วนเส้นเงินสว.ตัวจริงบางคนยกตัวอย่างจากประจวบคีรีขันธ์เส้นเงินมือจ่ายโอนไปทางใต้สุราษฎร์ท่านโอนเป็นแสนอยากรู้ว่ารับจากมาจากใครผมก็ถามคณะที่26ว่าคนที่โอนเป็นใครเพื่อที่จะได้ไปตอบแต่ได้รับแจ้งว่ากกต.มีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินนี้จึงเป็นมันจึงไปไม่ได้แต่ผมก็เห็นว่าผิดจะให้ไปถึงแหล่งเงินที่โอนเพื่อไปต่อก็มีข้อจำกัด
1: ทำไมเขาต้องไม่รับเส้นเงินนี้ด้วยคะไม่เข้าใจ
0: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: กกต.มีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินนี้เหตุผลเพราะอะไรอะคะเพราะว่าการที่เราจะมัดใครมันต้องเอาเส้นเงินเป็นหลักไม่ใช่หรอคะ
0: เนี่ยแต่เนี่ยได้ให้รายละเอียดเรื่องนี้ซึ่งมันก็เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่นะซึ่งก็แปลกๆอยู
1: ่ซึ่งการที่ไม่ไปเส้นเงินเนี่ยมันก็หลุดสิคะ
0: คือเข้าใจว่ามติ4-3เนี่ยเป็นมติภายในคณะที่26เขาเองนะ
1: นะคะ
0: เป็นมติ
1: จะ4-3ได้ไงคะคณะที่26อะค่ะนี่ได้รับแจ้งว่ากกต.มีมติค่ะ
0: อ๋อกกต.มีมติเลยใช่ไหม
1: ค่ะ4-3-7เนี่ยฮะ
0: ทำไมถึงต้องไปให้กกต.มีมติตรงนี
1: ้ดิฉันก็แปลกใจว่าคือถ้าท่านพูดเนี่ยแสดงว่ามันมีความหมายฮะก็เดมเงินเนี่ยเวลาจะโอนเนี่ยเขาไม่จบเขาไม่ลงที่ประจวบเขาโอนไปทางใต้แล้วค่อยวกขึ้นมาใช่ไหมคะลงมาทางใต้สุราษฎร์ท่าน
0: เป็นสุราษฎร์สุราษฎร์เป็น
1: ให้ทางสุราษฎร์จ่ายขึ้นมาอยากรู้ว่ารับ
0: เป็นหัวใจ
1: ผมก็ถามคณะที่6ว่าคนที่โอนเป็นใครจะได้ไปต่อได้ปรากฏเขาไม่รับเส้นเงินนี
0: ้
1: ค่ะ
0: ก็งงกันไป
1: ไม่งงอะค่ะเคลียร์เลยเคลียร์มากเลยค
0: ่
1: ะ
0: โอเคสกัดตั้งแต่ยังไม่ทันตั้งไข่เลยเอาตั้งแต่แรกไว้ก่อนเลย
1: ต้องระดับนี้
0: อันนี้เขาเรียกว่าคือในสำนวนพิจารณามันมีบางแผ่นก็ดึงออกนี่เป็นพยานหลักฐานเนี่ยดึงออกไปจากนั้นเลย
1: ดึงเส้นเงินออก
0: ดึงพยานหลักฐานไอ้ทับเส้นเงินนี่เป็นจุดสำคัญที่สุดนะถ้าจะเล่นงานก็ต้องเล่นอย่างเส้นเงิน
1: ก็อย่างเมื่อวานนี้ที่ยังถามว่าคนหนึ่งที่พี่ไพศาลบอกเป็นผู้หญิงและเป็นเสมียนที่โดนน่ะที่อยู่ทางใต้อ่ะค่ะ
0: เป็นเสมียนของพรรคการเมือง
1: แล้วยังก็เลยถามว่ามันมีแรงจูงใจอะไรที่เสมียนจะต้องเป็นคนจ่ายเงินแล้วเสมียนเอาเงินจากใครมาจ่าย
0: ก็ไม่น่าจะอยู่ในฐานะที่จะไปแล้วผลประโยชน์ก็ไม่น่าจะไปเกี่ยวข้องอะไรนะยกเว้นแต่ว่าได้รับคำสั่งจากใคร
1: แล้วทำไมมันจบแค่ที่เสมียนค่ะ
0: ปรากฏชื่อของปรากฏหลักฐานอยู่เพียงแต่ว่าอย่างที่คุณสิทธิโชติว่าเนี่ยหลายจุดเนี่ยมันต้องไปต่อให้ได้เพราะมันจะจบแค่คนแค่นี้เนี่ยมันดูแล้วมันไม่เป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าเขาอยู่ในตำแหน่งที่มันเล็กน้อยมากนี่เป็นต้นนะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับ
1: ค่ะ
0: นะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา14 นาทีครับ
1: ค่ะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีมติหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ก็มีความวิตกกันอยู่สุดท้ายเขาจบแล้วนะคะก็คือล้มมติครม.มีมติล้มการสร้างกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ค่ะที่จะมีงบผูกพัน3 ปีก็คือยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่และนำงบผูกพัน3 ปีก็คือปี69ถึงปี71มูลค่า 3,500 ล้านคืนคลังค่ะก็เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ชะลอการก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อนำงบประมาณไปใช้ในมาตรการเร่งด่วนสำหรับแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพทีนี้คมนาคมก็จะแก้ปัญหาโดยการเช่าอาคารจัดการชั่วคราวในระยะสั้นแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบโครงการในระยะยาวเป็นการเช่าอาคารที่ก่อสร้างโดยหน่วยงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แทนเรียนเห็นด้วยนะคะเห็นด้วยมันแล้วก็ตอนนี้บริษัทรับเหมาก่อสร้างของเราเนี่ยมันเหลือไม่กี่บริษัทแล้วไอ้วันนั้นที่เราอ่านดูคือเสี่ยงจะไปต่อไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะบริษัทรับเหมาของไทย
0: ก็บริษัทใหญ่นึงก็กำลังเข้าสู่แผนฟื้นฟูอยู่
1: ค่ะ
0: ที่เป็นบริษัทใหญ่นะ
1: ค่ะ
0: เป็นแม่เขาก็เป็นบริษัทใหญ่มากแล้วก็มีอาการงอนแงนงอนแงนอะไรอยู่อันนี้ก็เป็นบริษัทอีกอันหนึ่งซึ่งอยู่ในเครือเดียวกันอยู่ในสถานะล้มละลายก็เข้าสู่แผนฟื้นฟูก็มันมีเจ้าที่เขายังไปได้ดีก็มีนะตามที่เขาไปได้ดีบางคนก็อธิบายบอกว่ามันแล้วแต่ยุคด้วยยุคนี้การเมืองแบบนี้มันก็จะมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่เขาไปได้ฉลุยก็มีอยู่ส่วนคนที่ตกสำรวจในทางการเมืองก็ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนกันเห็นบางคนก็แทบจะพูดง่ายๆว่าปิดฉากเลยเตรียมล้มละลายอันนั้นก็ไปส่วนที่แบบพอรอดก็ต้องกระเสือกกระสนกับส่วนที่ก็ไปชิวเลยก็เป็นอย่างนี้มันก็จะมี3สถานะนี่ในส่วนก่อสร้างนะ
1: แต่พวกซับคอนแทคก็เหนื่อยมากนะคะที่ไพศาลบริษัทใหญ่ได้งานจริงแต่ดึงเงินมากมากมากมีคนมาบอกให้ที่ฉันฟังดึงเงินสุดฤทธิ์จนเขาจะตายอยู่แล้วค่ะค่ะ
0: ก็มันเม็ดเงินมันน้อยลงนะตัวเล่นมันเยอะเขาจะอำนาจต่อรองก็สามารถที่จะอยู่ในมือผู้ที่เขากลุ่มงานได
1: ้ค่ะวันนี้เมื่อตอนเช้าเนี่ยนะคะเครือข่ายแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยประมาณ50 คนนำโดยนายมนัสโกศลเป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยได้รวมตัวกันไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเสนอมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือและเปลี่ยนผ่านแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างเป็นธรรมเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ะโดยมีสภาพแรงงานจากภาคเรือต่างๆเข้าร่วมก็คือ Honda Toyota สภาพแรงงานยานยนต์และอะไหล่ Isuzu Mitsubishi Nissan Ford และ Mazdaก็7เลยนะคะแล้วก็มีสภาพแรงงานธนบุรีประกอบรถยนต์ธนบุรีประกอบรถยนต์เป็นโรงงานแรกของประเทศไทยที่ประกอบรถเบนซ์ค่ะที่ในเอกสาร
0: ครับ
1: เขาขายเบนซ์มา70-80 ปีแล้วก็รถเบนซ์ประกอบครั้งแรกก็คือที่ธนบุรีนะคะธนบุรีพาณิชย์กลุ่มนี้แล้วก็สภาพแรงงานฮีโน่ด้วยสำหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มแรงงานประกอบด้วย1สิทธิประโยชน์จากรัฐต้องแลกกับงานและมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยรัฐบาลควรปรับโครงสร้างมาตรการส่งเสริมการลงทุนและภาษีให้มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างรถนำเข้าทั้งคันกับรถที่ผลิตและสร้างการจ้างงานในประเทศไทย2ดูแลและปกป้องห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ3รักษาฐานการผลิตในประเทศไทยโดยเฉพาะรถกระบะค่ะและพร้อมพายานยนต์ที่เป็น อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปสู่อนาคตนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐลงทุนกับแรงงานไม่ใช่ปล่อยให้แรงงานเป็นผู้แบกรับต้นทุนของการเปลี่ยนผ่านพร้อมสนับสนุนและกระตุ้นตลาดรถกระบะรวมถึงผลักดันโครงการช่วยเหลือฐานการผลิตเติมอาทิรถเก่าแลกรถใหม่เพื่อรักษาการจ้างงานและขีดความสามารถในการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในระยะต่อไปเขาก็ออกโครงมาแล้วแต่เขายังไม่กล้าเคาะตัวเลขค่ะพี่ไพศาลไอ้ที่เรียกร้องกันเนี่ยเขาก็จะทำอย่างนั้นนั่นแหละแต่เขายังไม่กล้าใส่ตัวเลขลงไปกลัวเราตกใจมากค่ะ
0: ไม่ใช่
1: อ่ะ
0: ไม่ก็อย่างนั้นอ่ะเขาม
1: ันยากอ่ะเข้าใจว่ายากมันก็ยากจริงๆอ่ะ
0: คือนโยบายเปลี่ยนผ่านไปสู่รถ EV ก็เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลแล้วก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะเกิดแล้วก็สร้างไอ้ฐานอุตสาหกรรม EV ขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะเพราะช่วงที่จะเปลี่ยนผ่านเนี่ยทำยังไงให้รถยนต์สันดาปของค่ายญี่ปุ่นเขาเนี่ยมันสามารถที่จะส่งต่ออยู่ต่อจนกระทั่งส่งไม้ไปสู่เรื่องของกระบวนการเพราะญี่ปุ่นเองเขาคงจะมีเชื่อว่าเขาก็คงจะพยายามที่จะพักกระแสไอ้เรื่องของ EV มันขึ้นมาแรงนะเขาก็ไปได้เทคโนโลยีของญี่ปุ่นไม่ใช่ว่าเขาจะไปไม่ถึงนะผมเข้าใจว่าแบตเตอรี่เนี่ยที่จีนเขาใช้อยู่เนี่ยก็บริษัทญี่ปุ่นก็ไปร่วมลงทุนทำอยู่รถแบตเตอรี่รถยนต
1: ์คืออย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลถ้าจีนทำได้เป็นร้อยยี่ห้อทำไมญี่ปุ่นจะทำไม่ได้เพียงแต่ว่าเขาไม่มีไอตัวอะไรครับพี่ไพศาลแร่เอิร์ธหรอคะที่มันต้องใช้ในรถนะคะ
0: พวกชิปพวกที่จะต้องมาผลิต
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นชิปเป็นไม่ได้
1: เขาไม่มีวัตถุดิบตรงนั้นค่ะ
0: เขาไม่สามารถที่จะคุมในเรื่องปัจจัยตรงนี้ได้อาจจะเป็นเหตุผลอย่างหนึ่ง
1: เขาต้องคือถ้าเขามาลงตลาดนี้เขาก็ยังต้องพึ่งจีนอยู่ดีค่ะก็เลยไม่เป็นเช่นนั้นค่ะ
0: ครับวันนี้คุณศิยศักดิ์เราพักแล้วใช่ไหมไม่ต้องพักแล้วใช่ไหมไป30เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคคุณศิยศักดิ์วันนี้ไปเข้าร่วมในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยในการประชุมเวทีอันครอสก็ตามรายงานข่าวเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังกล่าวถ้อยแถลงการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982นะฮะก็ไปร่วมประชุมณเวทีที่สิงคโปร์โดยคุณศิยศักดิ์บอกว่าดูเหมือนว่ากัมพูชาเนี่ยไม่ได้ตั้งตัวที่เรากล่าวแบบนั้นเพราะเราก็กล่าวตรงไปตรงมาคือคุณศิยศักดิ์เนี่ยบอกว่าก
1: ัมพูชามักจะพูดอะไรก็พูดไปเรื่อย
0: ไทยเนี่ยเคารพกฎหมายระหว่างประเทศนะแล้วก็
1: แต่ในขณะที่กัมพูชาเองมักจะพูดจาที่ไม่เป็นความจริงกล่าวหาไทยแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คุณศิยศักดิ์บอกว่าที่เรากล่าวบนเวทีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกล่าวอย่างตรงไปตรงมานะประเด็นการประนอมภาคบังคับจะแยกจากความสัมพันธ์ไม่ได้ต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลกับกระบวนการนี้ออกมาอย่างไรก็มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองเจตนาของไทยเราต้องอยู่ด้วยกันเรามีปัญหาความขัดแย้งเราก็ต้องก้าวข้ามต้องมีความจริงใจและจริงจังแต่สิ่งที่เราเห็นกัมพูชาจะพูดเสมอว่าเขาเป็นฝ่ายที่ชอบธรรมยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศ ไทยเป็นฝ่ายละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ตลอดเวลาแต่ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นเราต้องยกตัวอย่างให้คณะกรรมการประนอมเช่นการปล่อยคลิปเสียงคุยทางโทรศัพท์ซึ่งเป็นการพูดคุยกันส่วนบุคคลส่วนปล่อยแล้วเพื่อเจตนาอะไรเพื่ออะไรเพื่อที่จะบั่นทอนรัฐบาลไทยในขณะนั้นสร้างความแตกแยกในประเทศรวมถึงการยิงเข้าไปในสถานที่พลเรือนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้มีคนเสียชีวิตทรัพย์สินถูกทำลายและที่สำคัญทหารไทยเหยียบกับระเบิดขาขาดได้รับบาดเจ็บโดยฝั่งกัมพูชาไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบใดๆนี่คือการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราตั้งข้อสงสัยและยังกล่าวถึงสิ่งที่นายปรักสุคนรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาพูดเสมอว่าจะต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อที่จะได้เดินหน้าแต่สิ่งที่เราเห็นทุกวันในเวทีต่างๆการใส่ร้ายกล่าวหาประเทศไทยไม่หยุดยั้งเช่นเวทีคณะมนตรีสหประชาชาติสหประชาชาติแห่งมนุษยชนรวมถึงขณะนี้ในเวทีที่ประเทศลาวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทบทวนอนุสัญญาว่าด้วยระเบิดพวงครั้งที่3ระหว่างวันที่13ถึง18กันยายนก็มีการกล่าวหาประเทศไทยมันไม่สิ้นสุดแล้วเราจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้อย่างไรในการจะเข้าสู่กระบวนการประนอมส่วนที่กัมพูชาบอกว่าไม่มีทางเลือกอื่นหลังไทยยกเลิก MOU 2544ต้องดูว่าเหตุใดจึงยกเลิกเพราะไปไม่ได้เราก็รู้ว่าไปไม่ได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการแค่2รอบหลังจากนั้นก็ไม่มีความคืบหน้าส่วนหนึ่งมาจากที่เขาเผาสถานทูตไทยทำไมไม่พูดตรงนี้ดังนั้นสิ่งที่เราเสนอยกเลิก MOU 2544ให้มาเริ่มกันใหม่เพราะกัมพูชาเป็นภาคีอันครอสแล้วก็มาคุยในระดับทวิภาคีกันที่จริงคณะผู้นำสองประเทศเจอกันที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ในการประชุมสุดยอดอาเซียนก็ตกลงว่าจะพยายามพูดคุยทวิภาคีทั้งประเด็นทางบกทางทะเลสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันแล้วเราจะสามารถเดินหน้าในประเด็นต่างๆนี่เป็นวิธีการที่ประเทศเพื่อนบ้านปฏิบัติระหว่างกันนะฮะก็ให้สำคัญ
1: ขอบเขตของกระบวนการอันคอสที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาในอ่าวไทยนั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยในดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดประเทศไทยปฏิเสธเส้นเขตไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปี15ค่ะ2515นะคะซึ่งเส้นดังกล่าวปราศจากพื้นฐานทางกฎหมายไทยขอยืนยันอีกครั้งว่าเขตทางทะเลของไทยเป็นไปตามที่ปรากฏในพระบรมราชโองการปี2516ค่ะเราไม่ได้มุ่งหวังสิ่งใดเกินไปกว่าการปกป้องอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศไทยพึงมีตามกฎหมายระหว่างประเทศพี่สารเรียนด้วยนะเรามีบุญมากเลยนะที่คุณศิริศักดิ์ได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคือทั้งลีลาทั้งความรู้ท่าทีทุกสิ่งทุกอย่างต้องเบอร์นี้จริงๆไม่งั้นเอาไม่อยู่เลยนะคะสถานการณ์ไทยกับกัมพูชาเนี่ยเรียนมีความเห็นอย่างนั้นเลยไม่งั้นเอาไม่อยู่จริงๆเพราะเขาต้องทิ่มแทงทุกเวทีเวทีเล็กเวทีใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำได้ทุกอย่างถ้าไม่ใช่เบอร์ใหญ่ขนาดนี้แล้วมีความเข้าอกเข้าใจและมีเครดิตพอเนี่ยเอาไม่อยู่อ่ะหนักมากขอแก้ข่าวนิดนึงเถอะเมื่อเช้านี้ค่ะเดียนก็อ่านไปด้วยความอินโนเซนต์เรื่องของคนอินเดีย5คนที่ไปกอดคอกันร้องไห้ไม่มีเงินซื้อข้าวกินนะคะพี่ฤษานไม่แปลกใจเมื่อวานเมื่อเช้าพี่ฤษานเชื่อทั้งหมดเลยป่ะคะทัวร์อินเดีย200คนมาพักโรงแรม5ดาวและมีผู้ชายอินเดียคนหนึ่งไปพาผู้หญิงขายบริการขึ้นมาบนโรงแรมไอ้เพื่อน4คนเห็นก็แบบเอาบ้างโทรเรียกมาอีก4คนเป็น5คนก็ขายบริการกันไปเสร็จแล้วผู้หญิงไทยก็หยิบเงินกันไปคนละ 5,000 3,000 อะไรเบ็ดเสร็จ5คนรวมกันได้ 24,000 เงินหมดเนื้อหมดตัวเลย5คนอยู่ 24,000 วันรุ่งขึ้นเขาพาขึ้นเรือไปเกาะช้าง
0: ไป
1: นั่งกอดคอ
0: ไ
1: ปร้องไห
0: ้ไม่มีตังกินข้าว
1: ไม่มีตังกินข้าวซื้อน้ำก็ไม่มี
0: okay.
1: คนในทัวร์ที่เป็นมาจากอินเดียด้วยกันน่ะต้องมาช่วยกันให้ข้าวให้น้ำในบอมที่เป็นไกด์เห็นก็สงสารพามาแจ้งความแล้วคนอินเดียนี่ก็บอกว่าตัวเองรู้ว่าโดนล้วงกระเป๋าแต่ตอนนั้นแล้วก็ทะเลาะกันผู้หญิงก็ขู่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ แยกกันไปเดี๋ยวยังถ่ายคลิปไม่ได้เลยว่าเนี่ยเจ๊คนนี้แหละที่มามีผู้สันทัดกรณีที่เป็นเพศชายเล่าให้ฉันว่าไม่เชื่อเลยค่ะเพราะว่าถ้ามานอนโรงแรม5 ดาวจริงเนี่ยเขาจะไม่ไปจีบผู้หญิงที่โคโคนัทไอแลนด์มาบนห้องเด็ดค่ะพี่เพศานรู้จักโคโคนัทไอแลนด์โคโคนัทพาราไดซ์ไอแลนด์ไหมคะ
0: มันคืออะไร
1: มันคือใต้ต้นมะพร้าวแถวๆหน้าหาด
0: อ๋อๆที่มันซุ่มๆโอเคเขาเรียกเป็นสัตว์โอเค
1: โคโคนัทพาราไดซ์ไอแลนด
0: ์
1: เขาก็บอกเขาไม่เชื่อว่านอนโรงแรม5 ดาวเพราะนอนโรงแรม5 ดาวอ่ะไม่ไปนำพาจากโคโคนัทพาราไดซ์ไอแลนด์ขึ้นมาข้างบนหรอกแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของการต่อรองอะไรกันแบบสุดๆแล้วไม่ลงตัวมากกว่า
0: ใจ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: มหานครรอบทิศนะคะมาแล้วนะคะมหานครรอบทิศอยู่กับเราสองคนนะคะไปจนถึงสองทุ่มค่ะสองจอค่ะดีเจก้วยก๋วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: ค่ะดีเจด้งครับจามอนกิจสุภาค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้นะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังเราไปทั่วประเทศเลยนะคะ
3: ครับผม
2: อยู่ที่ไหนกันบ้างมาทักทายกันได้ที่เพจ Facebook LTM FM 95ฝนตกกันทั่วฟ้าเมืองไทยไหมนะคะ88ท่านนะคะคุณปุญญวัฒน์นี่จะมาสังเกตได้เลยแล้วว่าจะมาช่วงเนี่ยช่วงทุ่มครึ่งเนี่ยค่ะคุณปุญญวัฒน์จากอุบลเนี่ยจะมาแหละนะคะคุณวัฒนาพรคุณเด็กเส้นนะคะบอกฝนตกส่งสติกเกอร์ว่ามีฝนตกคุณพี่หนึ่งคุณสะสีมาบอกข่าวพระกรุณาแยกให้ออกคนทำมั่วใช่คุณสมจิตบอกว่าฟังทุกเย็นพิษณุโลกฝนตกครับใช่ตกนะคะตกหมดเลยนะคะคุณบวนคุณไตรรัตน์นะคะคุณไตรรัตน์นะคะคุณสีวัยนะคะคุณสมชายคุณเนเน่มุ้งมิ้งนะคะคุณธนากรคุณจุ๊บแจงคุณทองรินคุณสุภาพคุณจรูนนะคะแล้วก็คุณยายออสคุณยายออสคุณกัลยานะคะคุณยายออสก็คงจะแชร์ให้เราแล้วนะคะแหมคุณเด็กเส้นจำได้ไหมโด่งที่พี่ร้องอ่ะคงจะต้องให้ร้องพี่กวยร้องสดหน้าไมค์อีกได้ไหมครับชอบไม่ไหวเสียงหัวล้อหัวล้อ
3: รออาทิตย์นึงรอฟังพี่
2: อ๋อเหรอจริงไหมเขาเข้ามาถามเหรอเออรอที่หนึ่งปลายดง
3: ครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ก็ใครที่เป็นนักสะสมนะครับเดี๋ยวธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจะเปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเป็นแบงค์100กับแบงค์500นะครับก็จะเริ่มเปิดให้แลก1ตุลาคมนี้นะครับใครที่แบบมีบางคนเขามีเป็นแฟ้มเลยเนาะบางคนเขามีเป็นกรอบรูปที่เอาไว้เก็บสะสมธนบัตรแต่ละรุ่นเนี่ยนะฮะก็เตรียมตัวได้นะครับนะฮะ1ตุลาคมนี้นะครับสามารถไปแลกได้นะครับที่นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะเป็นศูนย์การเรียนรู้เนี่ย 1-4 ตุลาคมนะครับหรือถ้าไม่อยากเดินทางก็เอาง่ายๆไปออมสินก็ได้ไปกรุงไทยก็ได้1ตุลาคมท่านเข้าไปแลกเลยนะครับแบงค์100ความพิเศษจะเป็นแบงค์ชนิดแนวตั้งนะครับรูปในหลวงรัชกาลที่9กับพระพันปีหลวงเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปแนวตั้งแล้วก็จำนวน100บาทนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับส่วนแบงค์500เนี่ยจะเป็นแบงค์500สีม่วงเนี่ยด้านนึงเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปพระพันปีหลวงเป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะครับในอิริยาบถต่างๆนะครับก็1คนจำกัดไม่เกินคนละ20ฉบับต่อชนิดราคานะครับใครสนใจก็เนี่ยนะฮะ1ตุลาคมนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเปิดให้แลกแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวช่วงประมาณปลายปีนี้นะครับพี่กวย
2: นะ
3: ก็ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดพิมพ์ธนบัตรนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงนะครับแล้วก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะครับอีก

0: อบทิศอันดับ9
1: ฝนตกสัตว์ที่อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยก็ต้องหาที่หลบฝนเหมือนกันนะด้ง
2: ก็แน่นอนเขาก็ไม่อยากเปียกอะเนาะ
1: ไม่บางทีเราคิดว่าไงเฮ้ยสัตว์นี่ก็คงแบบคงจะตากแบบตากฝนตากอะไรได้อย่างเงี้ยเนาะมันมีภาพน่ารักมากเลยอะที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีที่ประจวบคีรีขันธ์เนี่ยแหละค่ะ
2: คร
1: ับ ที่น่าจะมีช้างเยอะก็จะมีภาพคนก็ถ่ายมาใช่ช้างป่าเนี่ยโอ้เป็นหลายหลายถ้าเกิดนี่มันช้างป่าเป็นใช้เป็นเชือกใช่ไหมหรือเป็นตัวดง
2: เดี๋ยวก่อนนะครับ
1: มีช้างป่าแล้วกันมีช้างป่าเป็นหลายตัวเลยแหละหลายตัวนะหลายตัวเลยก็ปรากฏว่าเป็นหลบฝนอยู่ใต้พุ่มไม้รวมตัวกันอ่ะแล้วภาพมันเขียวชอุ่มแล้วมันน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักเลยแหละเขาบอกว่ามีฝูงป่ากุยบุรีเหยียดยืนเบียดกันหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะก็ปรากฏว่าเป็นภาพฝูงป่าที่ไปหลบฝนเนี่ยนะคะแล้วก็มีแคปชั่นบอกว่าฝนตกแล้วก็ขอหลบฝนสักหน่อยแล้วกันธรรมชาติในวันฝนพรำก็มีมุมอบอุ่นให้เราได้ยิ้มตามเสมอความสุขของสัตว์ป่าคือกำไรของธรรมชาติโอ้ยคนก็แห่เข้าไปดูกันมากเลยนะคะแล้วก็บางคนเข้าไปไม่บอกไงอัดกันเข้าไปครบเลยจริงมันแน่นเลยแหละโอ้ยเห็นว่าอัดกันเข้าไปครบเลยน่ารักที่สุดขอบคุณที่ยังมีต้นไม้ใหญ่ๆให้ได้พักพิงหลบแดดหลบฝนอันนี้คือพี่ชิคก็จะสะท้อนถึงว่าการที่เรามีป่าเขียวชอุ่มเนี่ยมันก็มีทำให้แบบสัตว์ป่าที่อยู่คู่กับป่าเนี่ยเขาก็มีชีวิตอยู่กับป่าได้มีที่พักพิงให้เขาเนาะเนี่ยก็มีหลายคนบอกว่าสัตว์ก็ต้องอยู่คู่กับป่าเขามีชีวิตมีความรักเหมือนกับมนุษย์แบ่งปันกันบ้างเถอะนะคะเขาบอกว่านะอย่าไปเบียดเบียนเขาช่วยกันสงวนป่าไว้ให้เจ้าของบ้านอยู่อย่างมีความสุขนะคะแล้วเพราะว่าสัตว์พวกนี้เขาก็อาศัยอยู่กับป่าอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเวลาคนเข้าไปเนี่ยก็ไปลุกเนี่ยลุกที่เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีที่อยู่อุ้ยภาพน่ารักมากจริงดงเขียวชอุ่มก็น่ะขอทุกคนรักษาผืนป่าของประเทศไทยด้วยนะคะอย่าให้เป็นข่าวหัวโล้น
2: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: เอาวกลับมาเรื่องพายซะหน่อยวันนี้มีตัวเลขที่ตำรวจสอบสวนกลางเขาเปิดออกมาก็ตกใจอีกแล้วครับพี่
1: ค่ะ
2: นะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเส้นเงินของวัดที่ตอนแรกเขาเจอ92ล้านนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะเขาไปเจอเงินในบัญชีนะฮะ
1: เจออันนั้นเงินแล้วก็ได้เจอมีทองคำด้วยใช่ไหมตอนนั้น
2: ใช่นะครับแต่ว่าพอเจาะลึกลงไปอีกเนี่ยนะฮะเงินในบัญชีของสมีโชติเนี่ยนะครับหรือว่าอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยนะฮะบัญชีส่วนตัวแกมีเงินตั้ง300กว่าล้านนะพี
1: ่ฮะ
2: 300กว่าล้าน
1: มีเงินในบัญชีอุ้ยแล้วถ้าเกิดมีเป็นชื่อของเจ้าวาดเงี้ยแล้วแบงค์เขาไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือว่าทำไมชื่อเจ้าวาดถึงมีเงินถึงต้องมันไม่ได้แบบมันไม่ได้อยู่ในมันชื่อบัญชีเป็นวัดอ่ะถ้าเป็นชื่อเจ้าวาดเลยอ่ะมันก็ต้องไม่ปกติป่ะ
2: ก็วันนั้นฟังทางท่านมหาหมีอ่ะครับทางสำนักพุทธอ่ะท่านบอกว่าคือบางทีเนี่ยมันก็มีนะประเภทแบบว่าทำวัตถุมงคลแล้วก็เหมือนกับในนามวันเกิดก็ทำในนามส่วนตัวไม่ได้ใช้ชื่อวัดอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่ามันจะค่อนข้างที่จะแยกกันลำบากนิดนึงนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ชื่อวัดใช้ชื่อวัดในการขายวัตถุมงคลนะแต่ก็มีที่บอกว่าทำในนามส่วนตัวในโอกาสพิเศษ อะไรแบบนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าลูกศิษย์ลูกหาเขาอาจจะคิดว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้ว่าเขามีบัญชีเงิน300ล้านนะพี
1: ่ค่ะ
2: โอ้โหนะแล้ววัดจะขนาดไหนอ่ะหรือยังไงอ่ะโอ้นี่แหละนะครับตำรวจสอบสวนกลางก็บอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมนะครับแล้วก็ขยายผลเฟส2และเฟส3ต่อนะครับสำหรับวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับยังไม่ได้จบเพียงแค่นี
1: ้
2: นะฮะยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: นี่แฟนๆรายการเราน่ารักมากพี่กะแล้วแหละว่าเดี๋ยวพี่สงสัยช้างเป็นตัวหรือเชือกเนี้ยตอบมาแล้วคุณธนากรบอกว่าช้างป่าเรียกตัว ใช่ใช
2: ่
1: ช้างป่าเป็นตัวแล้วเกิดมีไปเยอะก็เป็นโขลงอันนี้เนี่ยเป็นโขลงมันมีเป็นโขลงเลยไปลองไปเปิดดูนะคะว่าช้างป่าใช้คำว่าช้างป่ากุบลินหลบฝนอะไรก็ได้น่าจะขึ้นนะเออน่ารักมาก

0: มากเลยนะคะ
1: ม
0: าดูข่าวนี้กันบ้างที่เมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องของวัดจุฬามณีเนาะคนนี้แม่ค้าคนที่ตกเป็นข่าวเนี่ยไปฟ้องแล้ววันนี้ไปแจ้งความตำรวจแล้วคุณพจนีพันเทียนหรือว่าในนามที่คนรู้จักกันว่าเป็นยุ้ยก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวเนี่ยเป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวชื่อดังเนี่ยไปกับแฟนหนุ่มเลยนะคะไปกับแฟนหนุ่มเลยไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับเพจ Facebook ที่มีการนำภาพของตัวเองไปเชื่อมโยงกับเจ้าวัดวัดจุฬามณีในประเด็นชู้สาวแล้วก็สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างหนักเลยค่ะคุณยุ้ยเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยทำธุรกิจรับจัดเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวตามงานต่างๆความสัมพันธ์กับวัดจุฬามณีเป็นเพียงผู้ประกอบการที่เคยได้รับความเมตตาจากทางวัดจ้างไปออกโรงทานเหมือนกับร้านทั่วไปแหละนะคะในพื้นที่เหมือนร้านทั่วไปเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวตามที่ถูกเพจนี้เนี่ยมีเพจที่เขาพูดนะพูดถึงนำไปสร้างเป็นข่าวเท็จซึ่งการกระทำนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อการรับงานแล้วก็รายได้ของครอบครัวเป็นอย่างมากจึงตัดสินใจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้วก็เรียกค่าเสียหายด้วยยืนยันว่าจะไม่มีการยอมความโดยเด็ดขาดเลยนะคะส่วนแฟนหนุ่มที่ไปด้วยนี่ก็พูดว่าตัวเองแล้วก็คุณยุ้ยเนี่ยคบหากันแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาข่าวลือเนี่ยไม่มีส่วนใดที่เป็นความจริงเลยแม้แต่น้อยเลยนะคะคุณยุ้ยก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวก็เลยบอกว่าฝากถึงประชาชนและผู้เสพข่าวในโลกออนไลน์ให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสารและอย่าเพิ่งหลงเชื่อข่าวลือที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบข้อได้จริงโอ้โหแต่ว่าคุณยุ้ยสวยมากเลยเนาะสวยแซ่บเลยแหละเออสวยสวยแล้วแต่งตัวโอ้สวยแหละเนี่ยมีแต่คนไปรอซื้อก๋วยเตี๋ยวเออแต่คุณยุ้ยก็คงจะมีคนไปกินก๋วยเตี๋ยวคุณยุ้ยเยอะนะเออ
1: ครับ
0: ค่ะแต่ก็แจ้งความแล้วล่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: พาไปที่พิษณุโลกหน่อยครับบางบ้านเนี่ยก็คือมีอาชีพเก็บของเก่านะเก็บของเก่าก็พูดง่ายๆก็บางทีก็ของเก่ามันก็คือขยะนะพี่น้ำบางทีนะขวดพลาสติก
0: แต่ลงมาเรื่องของเก่าคือขยะเนี่ยคือบ้านพี่เนี่ยตระกูลพี่ที่เพชรบุรีเนี่ยมีหลักเป็นร้านของเก่าพี่เองพี่ก็อยู่กับร้านของเก่ามาตลอดนะ
1: ตั้งแต่เด็กรวยนะ
0: ตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่เด็กอ่ะคือแบบตอนเย็นก็ไม่ได้แบบว่าเรียนมาก็ไม่ได้ไปอ่านหนังสือทำกันบ้านหรอกนะต้องมานั่งรับคนเข้ามากันคือคุณฐานะนี่ก็ทำนากันปุ๊บเนี่ยเวลาช่วงที่นั่นรอข้าวจะโตใช่ไหมเขาก็ขึ้นรถกันเป็นคันๆแล้วก็เขาเรียกอะไรหาบอะไรเงี้ยแล้วก็ไปรถเด็กก็ไปจอดในหมู่บ้านเขาก็พาไปหาของเก่ามาแล้วก็มาขายเราต่ออีกทีหนึ่งเราก็จะเป็นฝ่ายที่โอ้ยเดี๋ยวขวดเป็นกระบวงเป็นแบบภูเขาเลยเราก็ต้องจับแยกจับอะไรเงี้ยพี่อยู่กันเนี่ยมีบางคนเหมือนกันแบบเราก็เคยโดนเหมือนกันโดนเพื่อนๆโดนอะไรเงี้ยมาบอกว่าอุ้ยขยะอะไรเงี้ย
1: เด็กๆก็จะล้อกันนะ
0: โดนก็ล้อโดน
1: รู้ไหมขยะเนี่ยเงิน
0: ทองคำขยะทองคำ
1: เออขยะทองคำเนี่ยเงินนะเห็นเศษขวดเศษ
0: ใช
1: ่เออพลาสติกด้วยนะครับเออแต่มันก็ต้องเก็บแบบไม่ทำให้ข้างบ้านเดือดร้อน
0: ใช่ๆต้องแยก
1: ใช่
0: พลาสติก
1: ที่พิษณุโลกเนี่ยนะครับคุณป้าวัย65 ปีแกเก็บขยะจนล้นหน้าบ้านออกมาแล้วตอนนี้มันเริ่มเป็นปัญหาแล้วสิครับ
0: โอ้โหไม่ได
1: ้รถจะเข้าจะออกในซอยก็เริ่มไปขวางเขานะฮะกลิ่นเกลิ่นเอ่ยก็เริ่มมีนะครับเริ่มไปขวางทางข้างบ้านเขาละล้นไปข้างบ้านเขาละนะครับก็วันนี้เองนะครับทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเทศบาลนะครับนครพิษณุโลกสาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ไปหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับว่าบ้านของคุณป้าวัย65เนี่ยอยู่ที่ถนนศรีธรรมไตรปิฎกดีอินซอย 1/1 เก็บขยะจนล้นออกมาในบ้านเนี่ยป้าจะอยู่กับพี่น้อง4คน นะคือสภาพบ้านเนี่ยก็มีขยะใส่ถุงดำเนี่ยเยอะอยู่แล้วตอนนี้หนักกว่าคือล้นออกมาหน้าบ้านแล้ว
0: มีอะไรบ้างอ่ะ
1: โอ้
0: สงสัยเป็นขวดพลาสติก
1: ขวดพลาสติกทุกอย่างที่ขายได
0: ้
1: เก็บหมด
0: แล้วเดี๋ยวนี้ขายได้เขารับซื้อเยอะมากกว่าเดิมนะเมื่อก่อนพี่เด็กๆพี่จำได้ว่าไอ้ขวดอย่างเงี้ยพวกขวดพลาสติกเนี่ยไม่พี่ไม่ซื้อไม่รับซื้อที่บ้านไม่รับซื้อนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้รับซื้อหมดเลย
1: ช่ตอนนี้คือแกเก็บมาแต่ยังไม่ได้ไป
0: แล้วมันไป
1: ขาย
0: กระทบกับข้างบ้านหรือว่ายังไงเขาร้องเรียน
1: ม
0: ั้ย
1: มันเริ่มไปขวางถนนมันเริ่มล้นล้ำพื้นที่ไปข้างบ้าน
0: แล้วกลิ่นล่ะ
1: กลิ่นด้วยแล้วก็เรื่องของแบบตัวพวกสัตว์แมลงสาบหนูเหนืออะไรพวกนี้มันก็มาด้วยไงเออแล้วมาก็เลยร้องไปนะครับเจ้าหน้าที่เขาเลยดำเนินการก่อนนะครับเรียกรถมาอันไหนขายได้เอาขนไปขายเลยคุณป้าไม่ต้องรอแล้วนะไม่ต้องรอให้ไปทีเดียวละนะครับเออปรากฏว่าคุณป้าก็ไม่ค่อยยอมนะคุณป้ายอมให้เอาของข้างนอกบางส่วนนะครับไปขายแต่ไม่ยอมให้เอาของที่อยู่ในบ้านออกมา เพราะเธอขอคัดแยกเองก่อน
0: เอาจริงของพวกนี้ไม่ควรอยู่กับเรากับตัวเจ้าของบ้านเองก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะทั้งกลิ่นทั้งเรื่องของเชื้อโรคเราก็จะไม่รู้หรอกนะว่าสิ่งของพวกนี้เป็นของที่ทิ้งของเลยคือเขาต้องไปเก็บมันด้วยใช่ไหมเขาไม่ได้แบบว่าใช้เฉพาะของเขาเอง
1: ใช่
0: ไหมเขาต้องไปเก็บมาแล้วอย่างที่พี่บอกเขาก็ต้องเก็บแล้วก็ขายวันต่อวันนะพี่ว่าเออไม่ควรเก็บไว้เยอะขนาดนี้ค่ะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่

0: มันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
1: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
11: หานครโรคทิพย
12: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
13: มหานครรอบทิศอันดับ5
14: อ้าวอันดับ5นะคะโหเอ๊ะสายหลุดสายหลุดต่อใหม่สายหลุดไปอันดับ5ก่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่ถือว่าเป็นเรื่องปาฏิหาริย์มากเลยนะที่คุณตานะคุณตาวัย70ปีพลัดตกบ่อน้ำเป็นบ่อคล้ายๆบ่อน้ำโบราณสมัยก่อนที่ว่าต้องเอากระป๋องอันไหนเราก็เอาน้ำขึ้นมาแล้วมีเชือกใช่ไหมเชือกดึงขึ้นมาเนี่ยเป็นบ่อน้ำนะคะบ่อน้ำลึกช้างได้แล้วเห็นก็เป็นบ่อลึกด้งมาแล้วใช่ไหม
15: ครับผม
14: กำลังพูดถึงเรื่องของคุณตาวัย70ปีเนี่ยพลัดตกบ่อน้ำลึกไปต้อง5เมตรอ่ะแล้วก็อยู่ในนั้นนานถึง5ชั่วโมงกว่าเลยนะเออถึงรอดมาได้เรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องราวของคุณตาวัย70ปีเนี่ยเดินเข้าไปในป่าอะไรเงี้ยในไร่อะไรเงี้ยนะคะอยู่ที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีนะคะก็แถวนั้นเนี่ยเป็นโหเห็นแล้วเห็นดูจากภาพเนี่ยเป็นป่าหญ้ารกทึบเลยนะคะคือเจ้าที่ก็ไปพบบ่อปูนเนี่ยกว้างนะเมตร50ลึกประมาณ5เมตรภายในก็พบว่ามีคุณตาชื่อสุริยันอายุ70ปีอยู่ในสภาพอิดโรยเสื้อผ้าแล้วก็ร่างกายเปียกโชกเนี่ยเริ่มหมดเรี่ยวแรงแล้วแหละสภาพเนี่ยใกล้เคียงกันไปตัดหญ้าข้างๆใกล้กับบ่อน้ำเนี่ยมีเครื่องตัดหญ้าวางอยู่นะคะสอบถามคุณตาเขาบอกว่าช่วงบ่ายเนี่ยมาตัดหญ้าแถวเนี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าหญ้ารกเนี่ยมีบ่อปูนอยู่ด้วยตอนนี้ก็ตัดไปเรื่อยเนี่ยก็เลยพลัดตกลงไปในบ่อไม่ทันตั้งตัวเลยโชคดีเนี่ยในบ่อมีกิ่งไม้ให้ยึดเกาะแล้วก็ไม่ได้ถูกกิ่งไม้หรือวัสดุภายในบ่อทิ่มแทงจนระบาดเจ็บนะคะหลังจากตกไปเนี่ยก็ไม่สามารถปีนขึ้นมาได้โอ้โห5เมตรอ่ะก็ปีนขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องลอยคออยู่ในน้ำเนี่ยแล้วก็อาศัยเกาะกิ่งไม้ประคองตัวเองเอาไว้ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง6โมงเย็นรวมเวลา5ชั่วโมงกว่าตอนนั้นเนี่ยเรี่ยวแรงก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะก็เลยพยายามร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็อธิษฐานอันนี้มันเชื่อเรื่องไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะ ขอความช่วยเหลือแล้วก็อธิษฐานขอให้มีคนผ่านมาเห็นแล้วช่วยก็แล้วก็ช่วยตนออกจากบ่อเนี่ยนะคะเนี่ยก็เลยมีคนเดินออกมามีคนมาเห็นเข้านะก็เลยช่วยกันคุณตาวัย70ก็บอกว่าการรอดชีวิตครั้งเนี้ยก็เชื่อว่าเป็นเพราะพระบารมีของหลวงปู่ทวดที่แขวนที่คอโดยเชื่อว่าท่านช่วยคุ้มครองแล้วก็ดลใจให้มีชาวบ้านเดินผ่านมาบริเวณนี้แล้วก็ได้ยินเสียงตัวเองร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็เลยไปตามคนมาช่วยตัวเองขึ้นจากบ่อได้ทันเวลาโอ้ถือว่าเนี่ยปาฏิหาริย์มากเลยนะตกไปถ้าไม่มีใครแล้วลึกอ่ะแล้วถ้าแถวนั้นเป็นหญ้าแย่ๆไปหมดเลย ถ้าไม่มีคนเดินไปเห็นเลยเนี่ยก็แย่เหมือนกันนะเพราะว่า70ปีจะทนอยู่กับน้ำอ่ะไม่มีน้ำอยู่ที่ก้นบ่อด้วยอ่ะจะทนอยู่ได้กี่ชั่วโมงใช่ไหมเออเนี่ยก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่ช่วยกันแต่ว่าคุณปู่ก็เลยโชว์พระที่ห้อยคอแม้คุณตาคงจะแบบทำความดีแหละนะคะพระก็เลยคุ้มครองไงพระที่ห้อยคอในโด่งพระจะคุ้มครองแต่คนดีนะใช่ไหม
13: มหานครรอบทิศอันดับ4
2: พระคุ้มครองคนดีถูกต้องเลยนะครับแต่ที่บุรีรัมย์เนี่ยเขาบอกบางทีตอนนี้อยากเข้าวัดแต่เข้าไม่ได
14: ้
2: เพราะว่ามีรังแตนนะครับเป็นร้อยรังเลยฮะตอนนี้อยู่บนศาลาครับพี่
14: เห็นแล้ววันนี้พี่เป็นบรรณาธิการข่าวตอนชั่วโมงพี่เห็นจากภาพนะโอ้มันเกาะเยอะมากที่มันไม่ใช่ที่ไม่รู้เหมือนกันคือไม่ใช่มันเกาะเยอะที่สุดคือแถวบริเวณครัวมั้งอู้ยเห็นแล้วขนลุกอ่ะแล้วดงเล่า
2: ใช่ใช่แล้วเขาบอกว่ามันไม่ได้มาธรรมดานะมันไม่ได้ต่างคนต่างอยู่นะมันต่อยคนด้วยนะครับ
14: เออ
2: นี่ฮะก็ตอนนี้เจ้าวาดวอนนะครับใครที่มีความสามารถนะช่วยมาเอารังแตนออกจากวัดให้หน่อย
14: ค่ะอ
2: ย่างที่บอกเป็นร้อยร้อยรังเนี่ยที่พี่กวยบอกศาลาโรงครัวก็มีเมนบนเมนก็
14: ม
2: ีนะครับคนเนี่ยโดนต่อยเยอะบนเมนนะฮะศาลาที่จัดงานศพนี่ก็มีนะครับผู้สื่อข่าวลงไปดูนะครับที่วัดป่าศิลาทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโอ้โหไปก็เจอจริงอย่างที่เขาคงถ่ายมาให้ที่พี่กวยเห็นแหละเป
14: ็
2: นร้อยร้อยลังนะฮะพระเริ่มอยู่ไม่สุขชาวพุทธเริ่มไม่กล้าเข้าวัดหลวงพ่อบอกที่นี่ไม่มีเรื่องอะไรนะโยมแต่ว่าที่ไม่กล้าเข้าเนี่ยกลัวลังแตน คนเลยไม่กล้าเข้า
14: น่ากลัวจริงโด้งพี่ว่าน่ากลัวเออถ้าคนนี้เขาไม่เชื่อกันเพราะว่าอะไรว่าวัดก็บอกว่าเคยจำกำจัดแล้วแต่มันก็มาอีกอ่ะ
2: ก็มาอีกเนี่ยสองปีเนี้ยสองปีนี้เริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนตอนนี้เป็นร้อยร้อยรังนะครับโอ้โหนะเขาบอกถึงแม้ว่ารังแตนเนี่ยมันจะพิษมันจะไม่แรงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคนแพ้นี่ก็ทำให้หน้าตาบวมได้เหมือนกันนะครับ
14: โอ้แล้วคนแพ้เยอะเนี่ยมันถึงขั้นเสียชีวิตได้นะ
2: นั่นสิฮะโอ้ผู้รู้ถ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็อาจจะส่งข้อมูลไปให้กับทางวัดหน่อยนะครับว่าวิธีกำจัดเนี่ยยังไงอ่ะหลวงพ่อบอกขึ้นไปทำลายปุ๊บโดนต่อยเลยนะ
14: ใช่
2: จริงๆพวกคนที่ทำคอนเทนต์ที่เขาไปหาน้ำผึ้งป่าใบป่านะพวกนี้น่าจะไปทำคอนเทนต์ช่วยกำจัดให้หน่อยนะร้อยหลังนี่ก็ได้คอนเทนต์เยอะนะ
14: โอ้พักนี้พี่ก็เห็นนะข่าวแต่จังหวัดเข้ามาเนี่ยมีแตนเยอะเหมือนกันอ่ะแตนพึ่งก็เยอะตั้งแต่น้ำผึ้งเนี่ย
2: ครับผม
13: มหานครรอบทิศอันดับ3
14: ทุกวันอังคารนะคะก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ไม่อยู่นะคะแต่ว่าก็ยังมีการประชุมเหมือนเดิมก็คือมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมค่ะพี่เห็นมีมติ1เรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยโด่งวันนี้นะคะโดยแถลงโดยโฆษกรัฐบาลคนใหม่คือคุณเอกภพคุณหมอเอกภพเพียรวิเศษนะคะหมอเอกเนี่ยนะคะก็ได้พูดถึงมติหนึ่งเลยนะคะคือก่อนหน้านี้เราจะได้ยินว่ามักจะมีผลออกมาเรื่องดัชนีการทุจริตของไทยมันไม่ดีผลออกมาเนี่ยตกตามลงเรื่อยๆแล้วเวลาไปสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเนี่ยปรากฏว่า 189.1 เนี่ยบอกว่าอุปสรรคของการประกอบธุรกิจคืออะไรคือการคอร์รัปชันระดับปานกลางถึงมากเนี่ยวันนี้นะครม.ก็มีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการ1กลม1โปร่งใสไร้เถาโครงการนี้คืออะไรโครงการนี้นำเสนอโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพล.นะคะเพื่อที่จะมุ่งแก้ปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริตตั้งแต่ต้นทางนะคะโดยให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยคัดเลือกการบริการหรือว่ากระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงมาปรับปรุงแก้ไขเกิดเป็นรูปธรรมนะคะโดยมอบหมายให้สำนักงานกพล.เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแล้วก็ติดตามในระยะแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะมี24หน่วยงานนำร่องโดยให้มีการคัดเลือก 1-5 งานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตเช่นอะไรล่ะดงที่มีความเสี่ยงอ่ะ หน่วยงานที่ต้องแบบอนุมัติอนุญาตมีการไปตรวจสอบมีการจัดซื้อจัดจ้างการจัดเก็บภาษีการต่อใบอนุญาตนะคะนี่แหละก
2: ็
14: จะเป็นโครงการหนึ่งกลมหนึ่งโปร่งใสไร้เท้าอ่ะท่านถ้าเกิดเร็วๆเนี่ยดงจะให้มีกลมไหนให้เข้าโครงการแต่พูดถึงอนุมัติอนุญาตการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีการต่อใบอนุญาตพี่ก็เอากลมการขนส่งทางบกกรมที่ดินอะไรเงี้ยเข้ามาที่ทำได้ไหมอะไรเงี้ย
2: เ
14: รื่องนี้ดีเรื่องนี้ดีขอให้ทำจริงเขาบอกว่าเมื่อมีมติครม.วันนี้แล้วเนี่ยจะต้องทำให้เสร็จให้เห็นผลภายใน6เดือนจะรอดูจะรอดูไปแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วดองเกือบร้อยคนที่อยู่ได้เท่านี้
2: ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปที่สตูแน่นอนนะครับวันนี้ขออภัยจริง
14: ค่ะเจอกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ๆครับ
11: มหานครรอบทิศ
12: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
12: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
16: ท้องเสียปวดท้อง
17: แน่นท้อง
16: มองหาย
18: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
12: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท SGC คอนกรีจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสยามเทคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดทับกระดิกกลางนครสวรรค์วัดหัวสำโรงฉะเชิงเทราวัดกรุงกรักพิษณุโลกวัดป่าหัวดอนอุบลราชธานีวัดศรีจอมพลสกลนครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์สวดบทถวายพระพรผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลและพระไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวเมฆฟ้าจรัมพรและคณะนายชวลิตกิจธนรัตน์และคณะบริษัทแบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่นจำกัดมหาชนสมาคมเตชะสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดคลองโพวัดใหญ่ท่าสาวอุตรดิตถ์วัดศรีสิรินทรารามวัดดอนดีจังหวัดแพร่วัดท่าข้าเมตตาธรรมวัดศรีพรหมจักรวัดเนตรนิมิตรพิษณุโลกที่พักสงฆ์อาสมบำเพ็ญตนพุทธธรรมลำปางสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดบริษัทมงคลเอเนอร์ยีจำกัดบริษัทท็อปไลท์ดิจิตอลจำกัดบริษัทซอร์สโคจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดคลองบ้านใหม่วัดศรีกันกรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาสมุทรสาครวัดบ้านทวนกาญจนบุรีวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทผ้า409 Engineering จำกัดบริษัทปรินสิริจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนยุติธรรมทางปกครองรุ่นที่2เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งมาจากวัดสุทธาเทพรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านนิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังจังหวัดสุรินทร์สมาคมธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส.
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: ฮัลโหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครกับจ่าทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะจ๊ะวันนี้ก็โอ้โหขออภัยFC ของ LTM FM 95ด้วยนะฮะโอ้โหตอนนี้รถติดมากฮะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันโปรตูเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวฟังเพลงเรื่อยๆกับหนุ่มน้ำมนต์ยาวๆกันเลยฮะวันนี้จนถึง4ทุ่มนะฮะพี่คนไหนอยากจะฟังเพลงไหนนะครับก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่กำลังรับชมทางไลฟ์สดณตอนนี้นะฮะยังไงก็กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะใครที่กดแชร์แล้วก็ขอให้รวยขอให้รวยทุกคนเลยนะจ๊ะโอ้โหไม่เห็นหน้ากันเลยอย่าเพิ่งงอนดีเจนะดีเจกำลังรีบไปนะฮะก็ฟังเพลงยาวๆกันเลยนะครับเรื่อยๆกันหมดนะฮะทักทายกันเข้ามานะอยากขอเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS ก็ได้นะฮะหรือว่าจะพิมพ์มาทางไลฟ์สดก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้ยาวๆแน่นอนจนถึง4ทุ่มนู่นแหละนะฮะเพราะว่าบรรยากาศกำลังดีด้วยฮะโอ้โหฝนตกแรงด้วยฝนตกแรงมากตอนนี้โอ้โหเศร้ากันเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญรถติดเยอะพอสมควรนะฮะพี่ๆคนไหนที่กำลังเดินทางไปไหนมาไหนก็ยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะจ๊ะฝนตกแรงแบบนี้ที่สำคัญตอนนี้โรคกลับมาอีกแล้วนะฮะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นโควิดบ้างไข้หวัดใหญ่นะครับโอ้โหต้องแบบเวลาไปไหนก็ใส่แมสกันด้วยนะฮะอย่าลืมนะฮะยังไงก็สำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนนะฮะสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญครับในช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะพี่ๆคนไหนที่อยากจะคุยกับหนุ่มน้ำมนต์นะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะฮะอย่าลืมนะครับ02-248-1366เพราะว่าวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนให้สิทธิ์สายแรกนะครับที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับยังไงก็ช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: Pulsar

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายซิมหัวใจนะฮะขอขอบคุณยำยำบิ๊กครับอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับในช่วงนี้ฮะตอนนี้สายหน้าใหม่อยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์แล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับโรสสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่พิชัยครับผม
2: ครับผม
1: พี่พิชัยโทรมาจากจังหวัดไหนจ้าวันนี
2: ้นนทบุรีครับ
1: นนทบุรีเป็นไงครับเป็นไงบ้างครับพี่นนทบุรีมีฝนไหมครับวันนี
2: ้มีครับ
1: อ๋อตอนนี้ก็ยังตกอยู่ใช่ไหมครับพี่ครับ
2: ตกอยู่ครับ
1: โอ้โหอันนี้คือตกนานไหมครับหรือว่าเพิ่งตกครับพี่พิชัยครับ
2: ตกนานครับ
1: โอ้โหตกนานมาแล้วเนาะวันนี้พี่พิชัยโทรเข้ามาขอเพลงหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: ดอกกระเจียวบานครับ
1: ดอกกระเจียวบานของพี่ก้องห้วยไร่ใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: พี่พิชัยเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่พิเศษให้กับคุณป๋องครับแล้วก็คุณอาร์ตแล้วก็คุณเอครับแล้วก็พ
1: ี่ครับได้เลยได้เลยครับพี่ชัยครับยังไงเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะครับผม
2: ครับ
1: ครับขอบพระคุณมากๆครับพี่สวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไมค์ของเรานะฮะพี่ชัยนะจ๊ะโอ้โหโทรเข้ามาจากนนทบุรีฝนตกเหมือนกันฮะตอนนี้โอ้โหแล้วก็สายหน้าไมค์ของเราวันนี้ฮะขอเพลงเข้ามาดอกกระเจียวบานโอ้เพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยครับไม่ว่าจะเป็นพี่ตองบ้างนะพี่เอด้วยนะฮะสำหรับผลงานเพลงนี้เอาละฮะในช่วงของสายชีวิตหัวใจนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันจากสายหน้าไมค์กันเลยครับดอกกระเจียวบาน

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผ
0: มสนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนนะคะแล้วเขาบอกว่ามีท่าเต้นด้วยจริงเหรอจริงเหรอคะเพลงนี้นะมีท่าเต้นด้วยเหรอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับโอ้โหผลงานเพลงเจ้าดอกจำปาครับจากดีเจเมทิชานั่นเองนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเสียงเพราะมากๆเลยเนี่ยพี่เมย์เป็นคนที่แบบเสียงทุ้มหวานๆสไตล์หวานๆนะฮะจบไปแล้วนะฮะผลงานเพลงเจ้าดอกจำปานะฮะ FC น่าจะชอบนะฮะสำหรับผลงานเพลงนี้นะฮะที่จบลงไปจากคุณเมทิชานั่นเองฮะที่ร้องด้วยนี่ต้องบอกว่าเพราะสุดๆเลยเนี่ยให้ไทยครับมีใครจำได้ไหมว่าร้องสดนี่ที่คอนเสิร์ตไหนแน่จำได้หรือเปล่า ลองคอมเมนต์เข้ามาฮะคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์มาเลยนะครับผมก็สิ่งที่เพราะนะฮะจากเมทิชานั่นเองนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: เอาละครับผม20:39 นครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะฮะก็ทักทายพี่ๆด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะที่เข้ามารับชมนะฮะสวัสดีน้องอนัสการด้วยนะจ๊ะนี่วัยรุ่นแล้วก็พี่พัทนะฮะสวัสดีพี่พัทด้วยครับพี่สุวิมลมาแล้วแล้วก็พี่ดาวนี่พี่ดาวมาแล้วฮะดีเจมาแล้วใช่ครับดีเจมาแล้วฮะสวัสดียานิดด้วยนะครับผมยานิดหน่อยสวัสดีครับยานิดหน่อยบอกว่าคลื่น95ลูกทุ่งมหานครน่ารักทุกคนใช่ไหมทีมงานดีเจน่ารักทุกคนเลยนะครับสวัสดีพี่ลัสด้วยนะครับพี่ลัสบอกว่าน้องเมย์ร้องใช่แล้วนะฮะโอ้โหพี่เมย์จำเสียงพี่เมย์ได้ด้วยเนาะ สวัสดีพี่สุภวัฒน์ด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีพี่

ที่สายทองด้วยนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะฮะแล้วก็พี่ดาวบอกว่านึกว่าติดฝนฝั่งทนไม่นี่เลยครับฝั่งศรีนครินทร์เลยฮะโอ้โหติดกันยับเลยนะรถตอนนี้ เราก็คิดว่าจะมาไม่ทันเนาะเออมาทันอยู่มาทันอยู่แล้วก็สวัสดีพี่สุวิมลด้วยนะครับแล้วก็พี่แต่สวัสดีพี่แต่จากศรีสะเกดด้วยนะฮะฝนตกบ่นอครับพี่แต่ครับศรีสะเกดศรีสะเกดฝนตกบ่นอพี่สงสัยน่าจะตกทั่วประเทศแหละผมว่าเออตกแรงด้วยนะตกแรงจนน้ำท่วมฮะเมื่อวานนี้ก็ตกไปแล้วรอบหนึ่งแถวบ้านโอ้โหแรงมากนะฮะดอกจำปาเวอร์ชันน้องเมย์ใช่แล้วนะครับพี่เอ้ยยายนิดขออภัยฮะยายนิดหน่อยบอกว่าทีมงานพูดเพราะมีเพลงเพราะทุกวันทุกเวลาใช่แล้วนะครับผมเพลงเพราะแล้วก็เพลงสนุกเพลงมันนะฮะดีเจน่ารักทีมงานน่ารักตรงที่นี่เลยนะฮะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมพี่สุสวัสดีครับพี่สุครับมาแล้วขอบคุณมากเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่จิตด้วยนะฮะพี่จิตเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็น้องแชมป์มาแล้วนะฮะน้องแชมป์ศรีสุขนะฮะสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็พี่วิจิตนะครับสวัสดีครับพี่จิตบอกว่าวันนี้น้องบอสยังไม่ได้ทักทายคอมเมนต์แฟนเพลงเลยขออภัยครับผมกำลังพยายามที่จะอ่านคอมเมนต์แล้วก็พยายามที่จะตอบคอมเมนต์ให้อยู่นะครับใจเย็นนะครับบางทีคอมเมนต์ลันเยอะไปหน่อยหนูน้ำมนต์อาจจะไม่เห็นสามารถทักทายได้นะฮะทักทายเข้ามาได้นะฮะหรือว่าอยากฟังเพลงก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับผมหรือว่าจะโทรมาขอเพลงได้เลยนะฮะสายหน้าใหม่นะฮะให้สิทธิ์สายแรกเลยที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับโทรมาเลยครับที่เบอร์022481366นะครับอย่าลืมนะจ๊ะ022481366นั่นเองนะครับผมทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเมืองศรีสะเกษน้ำก็ท่วมชัยภูมิไม่ท่วมนะครับจมหยอกหยอกอ๋อพี่แต่ตอนนี้ฝนก็ตกนะครับพี่แต่ครับที่ศรีสะเกษตกแรงหรือเปล่าครับเนี่ยกทมนี่ตกตลอดแล้วก็ตกทุกวันด้วยนะประเด็นยิ่งสมุทรปราการนี่ยิ่งตกแรงฮะเมื่อวานนี่แบบโอ้โหบนทางด่วนนี่ตกจนแบบคือไม่สามารถขับรถแล้วมองเห็นทางได้เลยฮะต้องแบบชะลอรถแบบสุดๆเลยนะฮะเยี่ยมมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วเนี่ยเออเรากดแชร์ให้พี่หรือยังเนี่ยเออบ้านพี่กระแตน้ำท่วมไหมอ๋อศรีสะเกษเนาะไม่หรอกมั้งผมว่าน่าจะไม่เดี๋ยวก็หยุดละผมคิดว่าเดี๋ยวก็หยุดละจริงๆต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับฝนมันตกมาแล้วก็พร้อมแบบนำพาโรคมาด้วยเออแล้วกลับมาใหม่ด้วยนะโควิดตอนนี้คืออันตรายมากเลยนะโควิดมาแล้วแล้วก็ไข้หวัดใหญ่อื้อหืออย่าเป็นเลยนะเชื่อผมครับอย่าเป็นไข้หวัดใหญ่นี่แบบอย่าเลยนะโควิดนี่ยังพอแบบพอไหวนะโอ้โหผมเป็นไข้หวัดใหญ่มานี่ผมไข้อยู่4วันนะฮะไข้สูงเกิดมายังไม่เคยไข้หนักขนาดนี้40องศาฮะโอ้โหหนักสุดๆเลยเกิดมาในชีวิตครั้งหนึ่งแต่ถ้าอย่าผมบอกเลยว่าอย่าไปหาเชื้อนะฮะอย่าเป็นนะฮะเชื้อผมยิ่งแบบคนที่ภูมิต้านทานไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาพร้อมในจังหวะนั้นที่ผมเป็นในช่วงนั้นก็เพราะว่าจังหวะที่เราทำงานมาเหนื่อยแล้วไม่ได้พักแล้วโอ้โหมาเลยร่างกายไม่ไหวครับไปฉีดยาสนั่นหวั่นไหวเลยนะฮะทุกคนครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะเวลาจะออกไปไหนมาไหนก็พยายามใส่แมสกันด้วยนะครับผมช่วงนี้20:44นะฮะขออนุญาตพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มข้ามนนะครับ

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เท่งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮ้ยพุ่งถูนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซส์ห้า

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
2: ไอ้เจ๊งกินไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮฟพุ่งถูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
6: ผมจอยภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้า
7: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับบลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
8: ล้าน
7: ไม่ใช่พี่บลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
8: ์ล้าน
9: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่าบลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัครบลูพลัสก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือโออาร์ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
10: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
11: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอาชลากรใช้ยา
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละครับผม20นาฬิกา49นาทีครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะฮะใช่ไหมไปฉีดวัคซีนใช่ไหมผมว่าไข้หวัดใหญ่แล้วจ้ะอายุ50บวกต้องไปฉีดประกันใช่ครับต้องฉีดฮะอย่าเป็นฮะเชื่อผมครับต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดไม่งั้นนี่แบบโอ้โหหนักเลยนะยิ่งศพแบบจังหวะเราทำงานมาเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบภูมิเรามันต่ำในช่วงนั้นเลยคือแบบเราเหนื่อยอ่ะโอ้โหน่ากลัวมากนะฮะก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับผมเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตสักนิดนึงนะครับผมประชาสัมพันธ์ให้กับพี่ๆ FC ทาง LTM FM 95ลูกทุ่งมาตรคอนของเรานะฮะได้รับทราบนะฮะต้องถามพี่ๆก่อนเลยว่าพี่ๆทุกคนเคยเป็นไหมครับเวลาแบบไปทำงานเนี่ยเราทำงานทุกวันทำไมหาเงินไม่เคยพอเคยสังเกตไหมฮะทำยังไงก็เงินไม่เคยพอครับรายได้ที่หามาได้ก็ต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางจนเงินในมือแทบไม่เหลือสักบาทนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าพี่ๆ FC นะฮะที่รู้สึกว่ากำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่นะครับวันนี้ออมสินเขาอยากช่วยนะครับผมเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นนะครับกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนั่นเองนะครับก็คือสินเชื่อตัวนี้ฮะง่ายๆเลยครับสำหรับคนที่มีหนี้จุกจิกเยอะแยะหลายทางเขาจะช่วยจัดการเอามารวมไว้ที่เดียวนะฮะและที่สำคัญลดภาระการผ่อนชำระนะฮะดอกเบี้ยต่ำและผ่อนสบายด้วยผมว่าต้องทุกวันเนี้ยมันเราอาจจะมีหนี้หลายทางอะจุกจิกต้องไปตรงนั้นสิ้นเดือนมันต้องจ่ายตรงนู้นคือมันแบบเอ้ยก็อาจจะคิดว่าแบบอยากรวมหนี้ไว้ที่เดียวนี่เลยครับสินเชื่อตัวนี้เลยนะครับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะครับต้องบอกว่าสำหรับผู้ประกอบการอาชีพที่มีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบแฟตเลทนะครับผมหรือ 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันนั่นเองนะครับและที่สำคัญจะผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดนั่นเองครับโอ้โหต้องบอกว่านานมากสบายเลยนะฮะโหผมได้ยินแล้วผมก็ชอบนะเราอาจจะช้อปปิ้งเยอะอาจจะในซื้อของซื้อนั้นต้องจ่ายหลายทุ่งหลายทางค่าหนุนค่าทางค่าไฟนี่รวมหนี้ไว้ที่นี่ที่เดียวเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะรวมหนี้นะครับมาออมสินมาที่นี่มีทางออกแน่นอนนะครับผมพี่ๆคนไหนสนใจสมัครได้เลยครับวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะครับผมยังไงก็ฝากพี่ๆไปด้วยนะฮะคนที่กำลังแบบมีปัญหาในเรื่องของหนี้หลายทางวันนี้ออมสินช่วยได้แน่นอนครับกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะครับผมกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตหัวใจ
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับโอ้โหแป๊บเดียวจริงๆเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายช่วงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบพระคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับอย่าเพิ่งหลับกันเด้อวันนี้อยู่กันยาวๆนะครับพี่ๆจนถึงนู่นแหละ4ทุ่มอยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะหรือว่าจะโทรเข้ามาขอเพลงสายหน้าใหม่ก็ได้นะครับที่เบอร์022481366นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่โทรเข้ามาหน้าใหม่ให้สิทธิ์สายแรกพร้อมพูดคุยกันในรายการผมเปิดให้แน่นอนนะครับผมเอาล่ะฮะท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพื่อชีวิตให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้กันหน่อยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะชั่วโมงที่2เจอกันใหม่ครับ

0: ขณะนี้เวลา 21:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: Plus 2เดือนชี้ไทยยังไม่ฟื้นจากวิกฤตพลังงานนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความชัดเจนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่าขณะนี้ประเทศไทยมีความเสี่ยงในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์อีกแล้วเห็นได้จากการปิดช่องแคบฮอร์มุสเพิ่มเติมและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีเข้าใจสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศจึงขอให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาต่อโครงการดังกล่าวไปอีกสักระยะได้หรือไม่เมื่อถามว่าจะต่อโครงการไปอีกกี่เดือนนางสุภจีชู2นิ้วให้กับผู้สื่อข่าวพร้อมบอกว่านายกรัฐมนตรีให้เป็นแนวทางเมื่อถามว่าวงเงินจะได้เท่าเดิม 1,000 บาทต่อเดือนหรือไม่นางสุภจีกล่าวว่ารายละเอียดนายเอกนิติจะเป็นผู้ชี้แจงต้องมาดูว่าภายใน2เดือนจะแค่กระปุกช่วยได้อย่างไรส่วนจะแค่กระปุกด้วยพรก.กู้เงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีนางสุภจีกล่าวว่ามีทุกกระปุกแกะหมดซึ่งนายเอกนิติจะเป็นผู้ดำเนินการว่าจะใช้กระปุกใดเมื่อถามว่ากระทรวงพาณิชย์จะมีมาตรการรับมือราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างไรนางสุภจีกล่าวว่าตนได้ซ้อมใหญ่มาแล้วในช่วงเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นต้องทำในลักษณะคล้ายกันซึ่งเมื่อวานนี้ได้หารือกับนายเอกนิตินายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและกระทรวงพลังงานในรูปแบบวงเล็กหลังจากนี้จะมีแผนออกมาอธิบายให้ฟังโดยเป็นมาตรการที่ดำเนินการที่ทันทีไม่รอไปจนถึงช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะไม่ได้มีแค่โครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่จะมีมาตรการอื่นด้วยเพราะวิกฤตนี้อาจจะรุนแรงกว่าเดิมด้วยซ้ำพลพงษ์ย้ำโยกย้ายผู้บริหารพาณิชย์วางคนตรงงานพร้อมมอบภารกิจสำคัญผู้ตรวจนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการแต่งตั้งยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ว่าหลักคิดสำคัญคือการพิจารณาความเหมาะสมของบุคลากรกับภารกิจโดยที่ผ่านมาอาจมองว่าผู้บริหารสามารถไปทำหน้าที่ในหน่วยงานใดก็ได้แต่ครั้งนี้มีแนวคิดเพิ่มเติมว่าหากผู้บริหารมีความรู้และประสบการณ์ตรงกับงานของกรมที่จะเข้าไปรับผิดชอบจะช่วยสร้างงานและตอบโจทย์ภารกิจของกระทรวงได้มากขึ้นสำหรับข้อกังวลเรื่องขวัญกำลังใจจากการย้ายผู้บริหารบางคนไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการนายพูนพงษ์กล่าวว่าผู้ตรวจราชการรองปลัดกระทรวงและอธิบดีเป็นผู้บริหารระดับเดียวกันแม้บทบาทหน้าที่จะแตกต่างกันโดยต่อไปจะมีการมอบหมายภารกิจสำคัญให้ผู้ตรวจราชการแต่ละคนนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาช่วยขับเคลื่อนและพัฒนากระทรวงการพิจารณาผู้บริหารครั้งนี้มีการหารือระหว่างปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันกับตนในฐานะว่าที่ปลัดกระทรวงเนื่องจากทั้งสองฝ่ายรู้จักบุคลากรและภารกิจของกระทรวงก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาโดยรัฐมนตรียังซักถามถึงเหตุผลและความเหมาะสมของการจัดวางบุคลากรในแต่ละตำแหน่งเช่นกรณีของนางสาวจิตติมาศรีถาพรซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าเป็นบุคลากรที่เติบโตจากสายงานกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรงมีทั้งความรู้และประสบการณ์ตรงกับภารกิจของกรมด้านกรมการค้าภายในในวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์กลับมาเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในอีกครั้งแทนนายวิทยากรมณีเนตรที่ขยับไปเป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์โดยเป็นบุคลากรที่เติบโตจากกรมการค้าภายในมีความเชี่ยวชาญด้านการค้าภายในจึงเป็นอีกตัวอย่างของการนำผู้มีความรู้และประสบการณ์ตรงกลับไปรับผิดชอบงานที่มีความเชี่ยวชาญครม.เห็นชอบปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกแก้น้ำแล้งน้ำท่วมซ้ำซาก8จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน โดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกเช่นคลองระพีพัฒน์คลองระพีพัฒน์แยกใต้คลอง13คลองนครเนื่องเขตคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตคลองสำโรงและคลองด่านซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมและไม่มีปัญหาการลุกล้ำส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักความยาวประมาณ460กิโลเมตรและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
0: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: วิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลง
6: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ่และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอ่ะ
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับตอนนี้ 21:09 ครับอยู่ในสายกับเราแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสายน้ำใหม่เดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้จ้าโรสสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ยอดใช่ไหมครับผม
3: ยอดครับ
2: พี่ยอดโทรเข้ามาจากจังหวัดไหนครับวันนี้ครับ
3: จากจังหวัดพัทลุงครับ
2: พัทลุงนะอยู่อำเภอไหนครับพี่ยอดครับ
3: อำเภอเกาะนางคำครับ
2: เกาะนางคำพี่ยอดตอนนี้มีอากาศเป็นไงบ้างพี่เอมีฝนไหมฮะที่นู่น
3: ฝนไม่มีคร
2: ับอ๋อฝนไม่มีนะฮะ
3: วันนี้อยู่ด้านนอกด้วยคร
2: ับอ๋ออยู่ด้านนอกด้วยวันนี้พี่ยอดโทรเข้ามาขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
3: วันนี้จะขอเพลงฮักกันบ่ได้ดอกครับ
2: ฮักกันบ่ได้ดอกได้ฮะพิเศษให้ใครบ้างครับเพลงนี้ครับพี่ยอดครับ
3: ให้แฟนครับ
2: อ๋อพิเศษให้แฟนนะฮะโอ้ได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับพี่ยอดครับ
3: ได้ครับ
2: พี่ยอดฮะผมรบกวนหน่อยฮะก่อนวางสายพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: พูดว่าอะไรบ้างครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามผมนะฮะน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: ขอบพระคุณพี่ยอดมากๆนะฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับ
3: ได้ครับ
2: ครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
3: จัดไปครับ
2: อะไรครับสายน้ำใหม่พี่ยอดจากปัตตลุงนะฮะขอเพลงเข้ามาเนี่ยผมงานเพลงฮักกันบ่ได้ดอกนะโอ้โหจริงๆมีหลายเวอร์ชันเนาะแต่มีเวอร์ชันหนึ่งที่ผมภูมิใจนำเสนอเพลงนี้ที่พี่ยอดขอเข้ามานะครับพิเศษให้แฟนสุดสวยของพี่ยอดเองนะครับเอาละในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงพร้อมๆกันในช่วงนี้รวมถึงผลงานเพลงจากสายน้ำใหม่ด้วยนะครับผลงานเพลงฮักกันบ่ได้ดอก
4: อันนี้อันจักรบาทดิมึงจะเอาเท่าไหร่ก็ให้มึงแต่อย่าขโมยไปแล้วกันอะไรอ่ะ
5: พอดีฮะผมจะมาขอสมัครงาน
4: สมัครงาน
5: ครับผม
4: ดูเห็นเปล่าเต็มว่ะไปผมทำงานอีกคนนึงไม่ได้พวกให้ไปกูเลี้ยง
6: อะไรเตี้ยอะไร
4: อ้าวจะมาสมัครงานปมอยากเกิดขึ้นมาเลยนะบอกว่ามันเต็มแล้วเห็นไหมเนี่ยเต็มว่าม
6: ังไม่เต็มมังอยู่ฝั่งนี้
4: อ้าวว่างจ้ะมึงไปแอบเขียนทำอะไรเนี่ยฮะ
6: เตี้ยแอบเขียนข้างนี้ไม่เต็ม
4: ไหมไปเอารถของเราแล้วอ่ะ
6: ไม่เอาว่าไม่สมว่าเจ้าของเนี้ย
4: เราจะเอาอะไรที่ไหนมังอยู่ให้มันจริงอ่ะมันเต็มหมดแล้วอ่ะ
6: เตี้ยว่าเจ้าของเนี้ย
4: มันเต็มแล้วนะ
6: ก็อยากเล่นของนี
4: ้ไปเลือกตามใจแล้วกันเลือก

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะฮะขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วพี่น้องครับผลงานเพลงคิดฮอดผาแดงนะฮะของเอ่ยจินตราพูดลาบครับผมสังกัด Cat Nine Studio นะครับคำร้องทำนองอธิบดินทองศิลป์เรียบเรียงอาจารย์สวัสดิ์สารคามนั่นเองนะครับโอ้โหซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะต้องบอกว่าแบบมวนแห้งนะของเอ่ยจินตรานะครับมีแต่เพลงมวนๆถึกใจคักๆถึกใจวัยรุ่นนะโอ้โหผลงานที่แบบเป็นไม่ใช่ว่าเป็นกระแสเขาเรียกว่าตำนานเลยดีกว่าตำนานเลยนะโอ้โหยังไงก็เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับผลงานเพลงคิดฮอดผาแดงนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: กับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับผมตอนนี้ก็21:48 ครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่พี่ทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกเลยนะจนจะจบท้ายชั่วโมงที่2นะฮะขอบพระคุณมากๆที่แนะนำผลงานเพลงเข้ามานะฮะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์หนุ่มน้ำมนต์นะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะของ RTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามารับชมรับฟังฟังเพลงกันเพราะๆนะฮะทุกสัปดาห์กันเลยนะครับผมเอาละท้ายชั่วโมงนี้ครับขอเสิร์ฟผลงานเพลงเก่าๆหน่อยนะของพี่เสือธนพลนะครับให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นะฮะนอนหลับฝันดีนะฮะร่ำรวยร่ำรวยคิดถึงไหนขอสมปรารถนานะจ๊ะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มหน้ามนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะทักทายกันแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลาดี4ทุ่มจะถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะที่ตันจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะลูกตันชนิชาเออนะคะมากับเพลงหวานๆเหมือนกันวันนี้แต่หวานแบบเจ็บๆหน่อย นะ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะที่ตันนำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมียวายฟ์เนี่ยแหละนะคะสามเมียเลยนะเออแต่ไม่รู้คนเดียวกันหรือเปล่านะคะเริ่มต้นมากับเมียเก่านะคะงานจากพี่ดอกอ้อทุ่งทองนะคะแล้วก็ต่อด้วยงานจากพี่จินเออช่วงนี้มีหลายคนทำถึงงานของพี่จินแล้วก็พี่จินเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ด้วยนะเมียหลวงทวงสิทธิ์นะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็อีกหนึ่งเมียเด้อเมียบ่ได้แต่งนะคะงานจากพี่นางสิริพรอัมไพพงษ์นั่นเองค่ะสามงานเพลงนะคะกับพิษมาราธอนต้นชั่วโมงนะคะต้องขอขอบคุณ Pausa Long Sun Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอนนะคะอ่ะนะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคุณผู้ฟังก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยฝากเข้ามาได้นะคะวันนี้แป้งๆนะคะมาสแตนบายรอรับสายแล้วนะคะหลังจากที่หายไปหลายวันนะคะนะฮะกลับมาแล้วนะคะพร้อมความสดใสเลยนะคะโทรเข้ามาเลยนะคะที่022481366นะคะ022481366ค่ะเนี่ยใครที่อยากคุยสายหน้าไมค์จองสายก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะหรืออยากจะฟังเพลงอะไรก็ฝากไว้นะคะชื่อเพลงชื่อคนร้องเวอร์ชันไหนก็บอกเอาไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีหนึ่งช่องทางด้วยสำหรับ SMS พิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400 4689400มีมาแล้ว1นะคะบอกว่าขอเพลงให้ฉันไว้ใจเธอนะนะคะงานจากน้องเพชรคทาวุฒินะบอกขอบคุณนะคะนี่นะคะแล้วก็ตอนนี้ต้อนรับนะคะสมาชิกหลายๆคนด้วยที่เข้ามาทักทายนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM95นะคะอ่ะมีใครมากันแล้วบ้างตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนี่ยสวัสดีทักทายพี่จรัญทองบัวพี่แก้วพี่บอลพาสพี่เดียวจรัญระโนดพี่สายชนจรัญกุลพี่สลิดพี่นันอสังหาบ้านสวนจันทบุรีบอกทักทายตอน4ทุ่มนะคะพี่กลา1บาทพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชนะคะพี่คนไม่สวยเนี่ยเอ็นดูมากอะชื่อ Facebook นะคะพี่มาดาพี่วันนีพี่สุนิสานะคะพี่สุยตาพี่นักรบพี่เออินทิรานะคะทักทายค่ะพี่อเนกจากศรีสำโรงสุโขทัยนะคะพี่สังสุราชพี่สิริพรนะบอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็พี่สุภวัตบอกว่าทักทายทุกคนนะจ๊ะขอบคุณมากๆทุกๆข้อความแล้วก็รวมถึงน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะมากันแต่ต้นชั่วโมงเลยนะน้องหนูดีน้องแชมป์นะคะจากโชคชัยศรีแถวๆนี้เองนะคะพี่ประจวบจากอุตรดิตนะคะชอบมากเลยชื่อพี่ประจวบนะแต่จากอุตรดิตถ์ นะขอบคุณมากๆนะคะนะหลายๆพื้นที่ฝนตกเนาะวันนี้แล้วก็จะบอกว่าฝนตกทั้งวันเลยจริงๆนะคะบางที่แบบตกหนักมากนะคะแล้วก็ยังไม่หยุดเลยนะแต่รู้สึกว่าแถวๆนี่แหละกรุงเทพปริมณฑลแถวเนี้ยนะคะปทุมนนท์อะไรเงี้ยตกแบบหนักมากอ่ะแล้วก็ตกมานานหลายชั่วโมงแล้วด้วยนะคิดว่าหลายพื้นที่น่าจะมีน้ำท่วมน้ำขังกันเลยแหละนะคะยังไงถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครที่กำลังเดินทางนะคะกำลังใช้รถใช้ถนนยังอยู่บนถนนกันอยู่เนี่ยก็นะคะขับขี่ปลอดภัยนะคะระมัดระวังกันมากขึ้นนิดนึงพอฝนตกกับถนนมันก็ลื่นผู้ฟังนะคะสามารถที่จะ เกิดอุบัติเหตุกันได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ดูแลเพื่อนนะคะร่วมทางด้วยนะจ๊ะเอาล่ะนะคะวันนี้นะคะยังรออยู่นะคะสำหรับสายหน้าไมค์นะใครอยากคุยสายก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยที่022481366นะคะเพิ่มเติมพี่นุเจริญด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทักทายกันเข้ามานะจ๊ะอ่ะนะเมื่อกี้3เมียนะผู้ฟังเอาอีก1เมียก็แล้วกันในช่วงนี้นะงานจากพราวพัทรวดีนะชีวิตเมียเช่ากันแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิลใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมาอร่อยแล้วจากกาลสินเด้อสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ศักดิ์นะ
2: ครับ
1: ครับนะคะพี่ศักดิ์โทรมาจากกาลสินนะวันนี้ฝนตกหลายพื้นที่เลยกาลสินฝนตกไหมจ๊ะ
2: ตกทั้งวันนะครับ
1: ตกทั้งวันเหมือนกันเลยอ่ะพี่ศักดิ์นะจริงวันนี้นะโหสุดๆเลยนะคะ หนาวไหมล่ะฝนตกแล้วหนาวหรือเปล่า
2: หนาวครับ
1: หนาวแต่ถ้า
2: ไม่ได้
1: แต่ถ้าไม่มีแฟนเนี่ยจะหนาวกว่าปกตินะหนาวกว่าคนอื่นด้วย หยอกเล่นนะคะพี่ศักดิ์เคยคุยสายหน้าไมค์แล้วหรือยังคะก่อนหน้านี้
2: ครั้งแรกครับ
1: ครั้งแรกเลยแล้วปกติฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
2: ฟังตลอดทั้งวันครับ
1: ฟังตลอดทั้งวันเลยโอ้โหน่ารักมากๆฟังทางไหนคะวิทยุหรือว่าออนไลน์
2: วิทยุบ้างออนไลน์บ้างคร
1: ับ วิทยุบ้างออนไลน์ออนไลน์เป็นช่องทางไหนคะ
2: ทาง Facebook ครับ
1: อ๋อโอเคงั้นแสดงว่าเคยเข้ามาดูทางไลฟ์ใช่ไหม
2: คร
1: ับ อ๋อหรอโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นรอบไหนถ้าเกิดว่าเข้ามาก็ทักทายกันได้นะพี่ศักดิ์นะบอกว่าเนี่ยพี่ศักดิ์นะจากกาฬสินธุ์นะที่เคยคุยสายหน้าใหม่เนาะรายงานตัวโอเคได้เลยค่ะล่ะวันนี้ครั้งแรกเลยที่คุยสายหน้าใหม่นะคะพี่ศักดิ์อยากฟังเพลงบาปบุญเหรอคะ
2: คร
1: ับ บาปบุญนะก็เป็นเพลงใหม่นะพี่หนูมิเตอร์กับเล็กซ์เรน
2: คร
1: ับเนาะนะคะอยากมอบเป็นพิเศษให้ใครด้วยไหมคะสำหรับบาปบุญ
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่เป็นแฟนรายการครับ
1: ให้กับแฟนรายการ FM 95ลูกทุ่งมหานครเน
2: า
1: ะ
2: คร
1: ับครับได้เลยพี่ศักดิ์รักษาสุขภาพด้วยนะฝนตกฉ่ำเลยวันนี
2: ้ครับเช่นกัน
1: ค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยสายชิลฮิลใจกับเพลงนี้บาปบุญค่ะจาก2ศิลปินนะคะเป็นการร่วมงานกันนะเพลงนี้พี่หนูมิเตอร์และเล็กซ์เรนค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่ศักดิ์จากกาฬสินธุ์นะคะเพลงนี้น่ารักนะคุณผู้ฟังบาปบุญจะว่าบาปบุญเนี่ยมันเหมือนเป็นคำติดปากเหมือนกันนะเราคุยกับเพื่อนอะไรบาปบุญนะอะไรเงี้ยมันเป็นฟีลแบบยังไงอะคำอธิบายคือนะหาคำนิยามยากเหมือนกันนะจริงๆนะคะแต่ฟังแล้วก็จริงนะคนเราเนี่ยแบบว่าเราพร้อมที่จะรักพร้อมที่จะเข้าใจใครสักคนนึงนะคะมันเส้นทางมันมีอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังที่มันอาจจะมีหลายๆเรื่องนะคะที่เราไม่เข้าใจกันนะคะโดยเฉพาะเนี่ยคู่รักหรือแม้แต่เพื่อนนะคะคือเรามาจากต่างครอบครัวต่างการได้รับการเลี้ยงดูดูแลหรือสภาพแวดล้อมสภาพสังคมที่มันต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่วันหนึ่งเราได้มารู้จักกันไม่ว่าจะสถานะไหนนะคะมันย่อมมีอยู่แล้วกับการที่เรื่องบางเรื่องเราคิดคนละแบบเราเข้าใจกันคนละแบบแล้วก็ตีความหมายคนละแบบนะคะมันก็จะมีเรื่องที่บางอย่างเรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ทำไมเธอคิดแบบนี้เราคิดแบบนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือการหันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะคุยกันแล้วก็เคลียร์กันให้รู้เรื่องนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเดินต่อไปด้วยกันนะคะเราอยากจะเดินต่อไปด้วยกันเราอยากจะเข้าใจกันนะคะเราอยากจะรักกันให้มากกว่านี้นะคุณผู้ฟังเราก็ต้องคุยกันนะคะนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณผู้ฟังนะคะอยากจะฟังตันทุกวันก็ต้องเข้ามาทุกวันนะคะคุณผู้ฟังจะแบบวันนี้ไม่มาแล้วดีเจไม่ยอมเปิดเพลงให้มันไม่ใช่เนี่ยหันมาฟังกันก่อนเวลามันไม่พออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเราต้องเคลียร์กันก่อนไม่ใช่แบบคิดไปเองไม่ใช่ไม่ได้เมินจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะคะขอบคุณมากๆนะคะตอนนี้ก็มีเพลงเข้ามาเรื่อยๆคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมแล้วก็ทักทายสมาชิกนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่นิโคพ่วงสุวรรณนะคะพี่นางหนูวันบอกว่าแชร์ให้แล้วด้วยนะคะพี่วิจิตนะคะเอ้ามันไม่เลื่อนโอเคได้ละบางทีก็ทะเลาะกับคอมพิวเตอร์เมาส์บ้างไมค์บ้างคุณผู้ฟังจริงๆทุกวันเนี้ยนะพี่ชนาทิพย์นะคะพี่สว่างพรมแก้วพี่เบลเบตนะคะน้องบอยดาวพระศุกร์นะคะนะพี่จรูนหน้าแก้วนะคะทักทายแล้วก็คุณแม่ทันพิชาด้วยนะคะสักครู่นี้เนาะโอเคขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะคะที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจนะจ๊ะตอนนี้มี SMS เข้ามาเพิ่มด้วยอ่ะกำลังคิดอยู่เลยว่าเนี่ยนะคะกำลังหาเพลงอยู่ว่าเนี่ยจะเปิดเพลงเพิ่มเติมแต่หายังไงก็หาไม่เจอ SMS มาพอดีเลยเหมือนช่วยชีวิตนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องตาลขอเพลงจื่อบ่อขอเพลงจื่อบ่อของพี่ก้านตองได้มีจ้ะจากเจียงใหม่เจ้ามันได้อยู่แล้วเจ้าก็ไปเลยเจ้าจื่อบ่อบอกให้จื่อ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากจื่อบอนะคะการตองทุ่งเงินนะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะนำบันทึกการแสดงสดนะคะจากงานล่าสุดมหานครแฟร์มาฝากเช่นเคยและเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่เราไม่ได้ฟังนานๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ศิลปินท่านนี้มาร่วมงานกับเราด้วยนะคะพี่เด่นชัยสายสุพรรณกับจังหวัดขาดรัก
2: มาฟังเพลงนี้กันสังกัดนพพรซิลเวอร์โกแดนเซอร์เรายิ้มไว้ลูกแดนเซอร์คู่บุญเลยนะเนี่ย

ะดุดน้ำลายเจอสีแดงทั้งชุดแรงฤทธิ์มากขอเสียงคนมีความ

0: ขอเสียงคนมีความสุขหน่อยแล้ววันนี้ FM 9
1: สนับสนุนโดย
2: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
5: ์พอลซ่า
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: สองงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะที่จบไปกับไหนว่าจะคอยงานจากพี่ไมค์พี่รมพรนะคะฝากมาทางหลังไมค์จากคุณบีมบางกะปิค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับให้ฉันไว้ใจเธอนะนะคะงานจากน้องเพชรคทาวุฒินะคะที่ส่งมาทาง SMS นะคะจัดให้แล้วนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้จัดแม่สายให้กันละกันนะคะเย็นๆเข้ากับบรรยากาศเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้าค่ะใครอยากคุยสายหน้าใหม่ยังโล่งๆนะคุณผู้ฟังวันนี้022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพธิ์ผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23นาฬิกา2นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะก็เริ่มกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วนะจริงๆมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วสวัสดีค่ะพี่ขวัญ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะโหรอนานเลยพี่ขวัญ
3: โอเคไม่เป็นไรครับ
0: ไม่เป็นไรเพราะว่าฟังยาวๆอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่ใช่คือบางทีก็น้องเมธิชาก็หลับบ้าง
0: อยู่ยาวเลยขอบคุณมากมากนะคะวันนี้โทรเข้ามา
3: โอเคจ้ะ
0: นะวันนี้พี่ขวัญบอกโอ้โหอยากฟังเพลงใหม่เลยนะแผลใหม่ที่น้องหมิวนำมาร้องใหม่
3: หมิวรัชดารัชดาพรรัชดาพรที่เป็นกระดูก
0: รัชดาพร
3: จ้าจ้าจ
0: ้าใช่โอ้โห
3: ไม่บุตรเมื่อกี้ตอนแรกก็น้องตาบอกว่าเรื่องเมียเรื่องเมียผมก็เป็นเมียใหม
0: ่ไม่ก็จริงจริงจริงเพลงนี้ต้นฉบับน่าจะเป็นพี่จินใช่ไหมคะจินตลาภูลาภแต่ว่าในเวอร์ชันใหม่
3: ใช่ใช่ใช่ผมเคยโทรไปขอแล้วเป็นของจินตลาภูลาภแล้วไม่ได้ฟังครับ
0: แต่วันนี้เปิดเพลงพี่จินไปด้วยเหมือนกันค่ะช่วงต้นชั่วโมงก็เลยว่า
3: อาจารย์จะเอาแผลใหม่ของหมิวรัชดาพรครับ
0: ได้ได้เลยค่ะก
3: ็โอเค
0: ได
3: ้จ้ะ
0: ขยับขยับมาไงขยับมาเป็นชั่วโมงที่2อะไรอย่างงี้
3: ใช่จ้ะ
0: ก็เลยแบบว่าเดาว่าเอ๊ะพี่ขวัญจะนอนแล้วหรือยังนะลองโทรกลับไป
3: ไม่นอนแล้วไม่น้อยครับ
0: โอ้โหน่ารักมากน่ารักมากโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้จัดให้แน่นอนกับแผลใหม่แล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะมีใครแบบว่าแอบมาสร้างแผลใหม่ให้เราหรือเปล่า
3: แผลใหม่ให้เดียแต่ว่ามอบขอบคุณคนหลังใหม่เมื่อกี้ขอบคุณมากเลย
0: หรอเขายังไงคะหลังใหม่เขายังไงคะ
3: อ๋อลูกตาลลืมแล้วเหรอ
0: ไม่ใช่แบบเขาเป็นยังไงล่ะทำไมต้องขอบคุณเขามากมากเพราะอะไรเขาเสียงหวานเหรอ
3: เขาน่ารักมากมากขอขอบคุณสายหน้าหลังไมค์เลย
0: อ๋อเขาน่ารักมากมากนี่เขายิ้มแก้มปิเลยนะคะตอนเนี้ย
3: โอเคจ้ะ
0: แซวเล่นเพื่อนกันอ่ะเพื่อนกันนะคะน้องแป้งวันนี้โอเคได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปฟังเพลงเนี่ยเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่ขวัญพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
3: ครับครับผมจัดไปเลยคร
0: ับ ค่ะขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: โอเคค่ะนะคะขอบคุณพี่ขวัญมากๆเลยเดี๋ยวจัดให้เราฟังเลยนะคะ
3: จ้าสวัสดีค่
0: ะสวัสดีค่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องจัดเป็นพิเศษสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะโดยเฉพาะแฟนประจำของ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 4งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับรักควรมี2คนนะคะงานจาก2สาวพรจันทพรและน้องเนยพัสวรรณนะคะก่อนหน้านั้นมีค่าคอนะคะถาคณิตนะหัวใจพิการนุชวิลาวันโอ้โหเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานๆ นะคะทาง Facebook บอกว่าโหคิดถึงเพลงนี้นะคะก็จัดให้นะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรทของเราจากสายหน้าใหม่นะคะพี่ขวัญจากสุโขทัยกับแผลใหม่นะคะที่เป็นcover version จากน้องหมิวรัชดาพรนั่นเองค่ะ4งานเพลงกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะตอนนี้ก็ยังมีเพลงที่โทรเข้ามาฝากไว้นะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะเรามีเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่เอกรินพี่ชานนท์พี่ประเดิมกลิ่นหอมนะจ๊ะพี่สุบอกเพราะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีพี่คณิษฐานะใครอีกพี่เอิร์กเหรอพี่เอิร์กนะคะพี่นักรบบอกยังอยู่นะจ๊ะนี่แล้วก็มีใครอีกพี่ประธานนะคะพี่สุรชาติจากภูเก็ตด้วยค่ะพี่ณภศรพี่อุสาวดีมาทักทายตอนดึกๆนะคะพี่ฮารุณหามะค่ะแล้วก็พี่บ่าววีราศีพิจิกนะเดี๋ยวดีนะเพราะว่าถ้าเป็นพี่ธันวาราศีธนูนี่คือจะซ้ำเนี่ยพอเป็นพี่บ่าววีเฉยๆไม่ได้ต้องเป็นบ่าววีราศีพิจิกแน่สุดยอดเลยหนูเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านชื่อ Facebook ของพี่ๆน้องๆมากๆเลยบางคนก็จะมีความแบบ creativity แบบว่าอะไรที่มันแบบว่าสร้างสรรค์แปลกใหม่แล้วบางคนมาแนวฮาบางคนมาอาจจะแบบเป็นแนวแบบว่าชีวิตหน่อยอะไรเงี้ยแบบเพื่อชีวิต เป็นชื่อ Facebook แบบเพื่อชีวิตอ่ะคุณผู้ฟังเคยเห็นป่ะเนี่ยอันเนี้ยอ่ะดาวพระศุกร์ครับผมแหมนี่อาจจะชอบละครเรื่องดาวพระศุกร์หรือเปล่าไม่รู้พี่อุดรนะคะรถขยะบางนาแล้วจ้าทักทายแล้วก็พี่พลพสิทธิ์นะบอกว่าที่นครพนมฝนตกนะจ๊ะนะโอ้ยังฝนตกอยู่เมื่อกี้ก็มีหลายข้อความมาเหมือนกันนะคะบอกว่าฝนตกยังไม่หยุดเลยตกมาตั้งแต่ช่วงกลางวันช่วงบ่ายช่วงเย็นก็ยาวมาถึงตอนเนี้ยนะจริงๆตกหนักมากเลยวันนี้นะเป็นวันฝนตกเลยอะอะไรเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะแม่พรจากจังหวัดแพร่ของานเพลงของพี่มนแคนเข้ามาเพลงนี้หนูเลิฟมากเลยนะเลิฟเพลงหรอเลิฟนักร้องจ้ะ

0: ให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาเนี่ยค่ะงานจากพี่มนแคนแก่นคูนะพี่หนูเจนนะเขาบอกว่าชอบพี่มนแคนมากมากมากเหมือนกันเลยค่ะไม่เหมือน ไม่เหมือนจะมาเหมือนกันได้ไงคะพี่หนูเจนค่ะหยอกเล่นนะคะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อความที่ส่งเข้ามาทักทายนะผ่านทาง Facebook Fanpage LTM FM 95ใครที่นะผ่านเข้ามาแบบอุ๊ยยังไม่ได้กดไลค์เลยเพิ่งเจอครั้งแรกเลยนี่ขึ้นอะไรเนี่ยเอ๊ะทำไมดีเจหน้าตาดีจังเลยฝากนะคะฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยตอนแรกก็กดดูติดตามไปละนะพอพูดแบบนี้ปุ๊บอันฟอร์ทันทีสวัสดีพี่มนัสด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปกันต่อเลยนะคะมีเพลงใหม่แนะนำผู้ฟังในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตนะคะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะงานเพลงใหม่นะคะศิลปินบิ๊กทศพรก็ชื่อเพลงนี้ทำท่าฮักไม่ใช่แบบว่าทำแบบมินิฮาร์ทแบบทำท่าฮักไม่ใช่นะคือทำท่าแบบดูแบบทำเป็นเหมือนว่ารักอะแบบนั้นทำท่าฮักทำมินิฮาร์ทตีความยังไงเนี่ยดีเจนะทำท่าฮักนะคะงานจากบิ๊กทศพรสังกัดเท้าคำสิงโปรดักชันนะคะคำร้องทำนองโดยยุ้ยมานะศักดิ์และเรียบเรียงโดย The Jay

0: ทำท่าหักนะคะงานจากบิ๊กทศพรนะคะเพลงนี้ก็เข้ามาจ่อคิวฮิตกับเรานะคะในสัปดาห์นี้เลยนะคะคุณผู้ฟังที่ชอบเพลงนี้นะรู้สึกว่าฟังแล้วมันจี๊ดมันโดนมันแบบเหมือนเรื่องราวของเราที่เป็นอยู่ตอนนี้เลยอะไรแบบเนี้ยนะคะอยากฟังอีกก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะขอเข้ามาแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะจ่อค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ตไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตนะคะวันนี้นะคะจัดให้กับฮิตที่6นะคะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะดอกชบาสีแดงนะคะงานจากลูกตาลชนทิชาเองเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลังไมค์มา2สายเลยนะคะจากพี่อ้อมสุราษฎร์แล้วก็พี่ธนพลจากสุโขทัยด้วยนะคะและเดี๋ยวต่อด้วยเพลงที่ติดค้างกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานด้วยนะคะงานจากพี่ใหม่ไทยหัวใจศิลป์ฮิตที่7นะคะอ้อ6 7ต่อกันเลยเนาะสิทธิ์ของเจ้านะคะจากพระเอกใหญ่9999นะคะ2งานเพลงนี้ที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามากับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ลองรักนะคะงานจากน้องยิ้มสุทธิดาค่ะฝากมาทางหลังไมค์จากน้องแวนนะจัดให้เลยในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันเช่นเคยกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้เรื่องงานเพลงหวานๆของพี่มาเช่าวัฒนพานิชนะใจเอ่ยค่ะคุณผู้ฟังส่งท้ายกันนะคะแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับ DJ ลูกตาลชนิชานะคะเรามีนัดกันจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 น.จนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ือกลู
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: วิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลง
4: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี

0: โดยเมทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: 3ผลงานเพลงค่ะคุณผู้ฟังคะว้าววอนนะคะจากเมธิชาวันนี้มีคนขอสดแสนดีมาด้วยว้าววอนมาด้วยน้องเมย์เลือกเป็นว้าววอนก่อนละกันเนาะความคิดถึงกำลังเดินทางค่ะจากโกไข่ในสนนะคะและปิดท้ายด้วยลมที่โคเวอร์นะคะโดยพี่ต่ายอรทัยนะคะจากปกติแล้วก็จะเป็นหนุ่มกลาใช่ไหมวันนี้จัดให้3ผลงานเพลงเป็นการส่งมอบความคิดถึงด้วยนะคะในวันอังคารเข้าวันพุธนี้นะคะช่วงของฮิตมาราธอนค่ะก็ต้องขอขอบคุณพาวซ่ารูซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอค่ะ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: เที่ยงคืน17นาทีอยู่กับเมธิชานะคะในช่วงนี้เที่ยงคืนจนถึงตี2อยู่กันยาวๆไปเลยอยากฟังผลงานเพลงไหนก็โทรศัพท์กันเข้ามาขอได้ค่ะ022481366ค่ะ022481366นะคะหรือ SMS เข้ามาพูดคุยกันก็ได้ที่4689400แล้วถ้าใครนะคะที่ยังไม่ค่อยได้คุยกันหรือว่าอุ๊ยนานๆทีได้คุยทีโทรมาก่อนโทรมาจับจองสายหน้าใหม่ช่วงนี้เปิดยาวไปเลยจนกว่าจะถึงสายที่2โอเคไหมโทรได้เรื่อยๆตลอดช่วงรายการนะคะโทรมาก็จะมีน้องกวางรอรับสายอยู่นะช่วงนี้นะคะฝนก็ตกแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยตกแบบปล่อยๆก็ต้องระมัดระวังเรื่องของรถลาด้วยเมื่อเช้านี้น้องเมย์มาเวิร์กช็อปละครแล้วปรากฏว่าในระหว่างทางโอ้ยเผื่อเวลาไว้ต้องกะว่าไปถึงก่อนเวลาที่เขานัดหมายสักครึ่งชั่วโมงปรากฏว่าไงรู้ป่ะไปสายถามว่าสายเพราะอะไรรถชนประมาณ3ช่วงได้อ่ะช่วงแรกอ่ะเห็นแล้วว่าชนกัน1รอบแล้วก็ขับไปอีกนิดนึงฝนก็ยังตกปล่อยๆอยู่นะก็ยังเจอชนอีกอ่ะไม่เป็นไรคิดว่าอุ๊ยโอเคละพอดีเวลาเลยขับไปอีกนิดนึงอ่ะชนอีกหน่วยอ่ะชนอะไรขนาดนั้นน่ะแล้วก็ยังไม่พอตรงโค้งก่อนที่จะเลี้ยวเข้าใกล้ๆกับที่เวิร์คช็อปอ่ะเจอก่อสร้างอีกโอ้นี่มันวันอะไรของหนูเนี่ยนี่ขนาดเผื่อเวลาไว้ต้องครึ่งชั่วโมงแล้วนะนี่ถ้าไม่เผื่อเนี่ยหนูว่าแบบเลทไปอีกครึ่งชั่วโมงกว่าแน่ๆนะคะมีคนถามว่าน้องเมย์หายเจ็บแขนหรือยังยังเจ็บอยู่ค่ะยังเจ็บทั้งตัวอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะมันเป็นปกติแหละของคนเล่นกีฬาเนาะมันก็ต้องมีแบบกระทงกระแทกกันบ้างแล้วก็แบบล้มอะไรเงี้ยจริงๆอาจจะไม่ได้ผิดที่ใครเลยผิดที่หนูเองซุ่มซ่ามไม่เห็นไงเราก็เตะบงเตะบอลใช่ไหมล่ะบางทีมันก็ต้องมีบ้างมีผิดมีพลาดกันบ้างใช่ไหมประมาณนี้นะคะอ่ะรอสายหน้าใหม่นะคะแล้วก็รอง้อด้วยจากน้องจ้าชาลินีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิวฮิวใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วสวัสดีจ้า
2: ครับสวัสดีครับผม
1: โอ้ยขับรถมาอีกแล้ว คุยได้แป๊บเดียวอีกแล้ว
2: ไม่คุยนานก็ได้
1: ไม่ได้ขับรถไม่ได
2: ้ก็ไม่ได้ซื้อโทรศัพท์
1: เอาขอเพลงมาเลยขอเพลงมาเลย
2: อันละก็ขอไปแล้วอัมพรเรนเซ็ต
1: เออ
2: ลูกตรง
1: จ้าได้จ้าเดี๋ยวจัดให้นะจ้ามอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ้าม
2: อบให้ทุกเสียงทุกสายมอบให้เอ็นดีเจด้วย
1: ค่ะ อยู่กับใครจ้า
2: คนเดียวคนเดียว
1: อ่ะอย่างนี้ก็แปลว่าขับเองอยู่แล้วแน่นอน
2: ขับเองจ้าไม่ได้ถือโทรศัพท์อะไรเงี้ย
1: ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้โอเคขอบคุณที่โทรมานะคะ
2: ครับผมครับผม
1: ครับเดี๋ยวเปิดให้ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่อะไรหรอกอยากจะให้ปลอดภัยกันทุกคนนะเนาะนะคะเอาเป็นผลงานเพลงที่พี่ตะวันจากประจวบแนะนำเข้ามานะคะกูคือลูกทุ่งอัมพรแหวนเพชรนะคะเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาล่ะเอาล่ะเด็กๆห้อง9ทับ5นะมหานครคอนแวนทุกคนใครยังไม่อาบน้ำนอนคะลูกนะคะวันนี้ชวนมาอาบน้ำก่อนกับสุขสกินสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะคะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายนี่นะพกแค่สบู่ก้อนเดียวเนี่ยสามารถทั้งอาบน้ำก็ได้ล้างหน้าก็ได้สระผมก็ได้3 in 1ไปเลยนะคะเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยนี่เดินผ่านใครก็กลิ่นโชยมาแบบหอมนะคะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันด้วยโปรพิเศษค่ะซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนะคะแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นนะคะราคาพิเศษเพียง999บาทนะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทใครที่สนใจสั่งซื้อนะคะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะหรือแอดไลน์ก็ได้ที่ @shop ไม่เนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้รามาโซนครีมรามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้ขอเป็นพี่อู๋พันทางบ้างแล้วกันเนาะหลบมาอยู่แค่ๆไม่รู้จะหลบมาอยู่แค่ๆพูดไม่ได้อ่ะเอาเป็นประมาณนี้กลับมาอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยใช่ป่ะขับมาอยู่ใกล้ๆเนาะใช่ไหมแปลถูกนะครับผมเพลงนี้แหละนะก็เดี๋ยวจัดให้ในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องฮัดใหญ่สวัสดีครับ
4: หลบมาอยู่แค่
3: เอาดังๆดังๆแค่เอาดังให้ถึงกรุงเทพเลยเอา

0: ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: โดยเมทิชาม
1: าค่ะได้เวลารักตัวเองกันแล้วนะคะกอดตัวเองให้แน่นๆสำหรับใครที่อกหักก็จำไว้ว่าให้เก็บหัวใจไว้ที่ตัวเอง

างใจคำว่าไว้วางใจคืออะไรคือการยกหัวใจใส่มือใครสักคนเพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราเอาหัวใจของเราวางไว้บนมือเขาแล้วเนี่ยเขาจะบีบหรือเขาจะคลายหรือเขาจะเอาไว้รักษานี่ไม่หรอกพอดีว่ารู้ว่ามีคุณผู้ฟังหนูอกหักนะคะหนูก็เลยตอกย้ำ โอ้ยโอ้โอนะโอ้โอนะมาฟังเพลงก็ได้อะไรก็ดีอ่ะวันนี้นะคะช่วงนี้มาแรงมากๆในโลกโซเชียลใช่ไหมที่บอกว่าสาวอายุ35แล้วแบบเนี่ยสาวอายุ35คือแก่ไม่มีใครเอา มีคนไปโพสแบบนี้มีคนพูดแบบนี้ในพอดแคสต์ใช่ไหมแล้วมันก็เป็นกระแสในโซเชียลที่แบบรุนแรงมากๆนะคะแต่ก็อยากจะบอกว่าอย่าให้ใครมาลดคุณค่าในตัวเองแต่วิธีการทำคอนเทนต์แบบนี้เราต้องรู้เท่าทันนะคะว่ายิ่งเข้าไปด่ายิ่งเข้าไปคอมเมนต์นั่นหมายความว่าเราไปสร้างรายได้ให้กับเขามันเป็นคอมเมนต์มันเป็นการที่เรายิ่งไปคอมเมนต์ยิ่งไปไปโพสไปแชร์อย่างเงี้ยนะจะบอกว่าอัลกอริทึมอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เราไปโพสไปแชร์ไปพิมพ์คอมเมนต์เยอะๆกันเนี่ยมันคือด้านบวกหรือด้านลบเขาไม่รู้หรอกแต่เขารู้แค่ว่าอุ๊ยทำไมโพสต์นี้มีคนคอมเมนต์เยอะจังอย่างงี้อัลกอริทึมก็จะจัดให้จ้ะก็คือเห็นกันจะตาเห็นกันบ่อยๆขึ้นกันเยอะๆแล้วเจ้าของโพสต์อ่ะเขาก็ชอบสิเขาก็ยิ่งไปพูดไปเขี่ยให้เราโมโหเขาก็จะได้พิมพ์ต่อจะได้ทะเลาะต่อนะแล้วมันก็ดันโพสต์เขาดันฟีดเขาทำให้เกิดผลอะไรรู้ไหมทำให้เขาได้รายได้ดีขึ้นเราอ่ะวิธีการรับมือเวลาที่เราไม่ชอบคอมเมนต์อะไรไม่ชอบโพสต์อะไรเรากดรายงานไปนะคะเช่นสร้างความเกลียดชังหรืออะถ้าอะไรที่มันดูแบบล่อแหลมหรือพูดอะไรให้มันดูแบบดูไม่ดีอะไรเงี้ยเราสามารถคอมเพลนได้โดยการกดเหมือนกดให้คล้ายๆกดบล็อกกันแหละแต่ว่ามันเป็นการกดรายงานพอรายงานไปปั๊บแล้วเราก็บล็อกทิ้งไปมันจะไม่เห็นพอมันจะไม่เห็นพอทุกคนพร้อมใจกันทำอะไรแบบนี้ลงไปอะทำให้โพสต์ที่มันไม่มีคุณภาพอะปลิวหายไปเลยเผลอๆเนี่ยเพจเขาก็จะหายไปด้วยหรือว่าแม้แต่ยูสเซอร์เขาก็จะหายไปด้วยอันนี้คือการแก้เพจที่ถูกต้องแต่ยิ่งไปคอมเมนต์ยิ่งไปโอ้ยกดไลค์กดแชร์ไปอะไรเงี้ยโอ้สบายได้ตังค์เยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นรายได้เกี่ยวกับโลกออนไลน์เนาะบางคนมันก็เลยต้องสร้างเอนเกจเมนต์แบบนี้นะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่อยากมาฝากบอกกันคือเรื่องของการมองต่างการมองต่างไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะการมองต่างบางทีอาจจะถูกทั้งคู่ก็ได้เหมือนเวลาที่เรามองเลข6กับเลข9คนละฝั่งกันคนนึงอ่ะอยู่ฝั่งนึงก็เห็นเป็นเลข6ใช่ไหมคนที่อยู่อีกฝั่งนึงกับด้านก็เห็นเป็นเลข9นะคะมันมีเรื่องนึงเกี่ยวกับโซเชียลนี่แหละมีร้านค้าร้านนึงเขาเปิดร้านแล้วมีคนเข้ามากิน6คนสั่งแค่น้ำเปล่าแก้วเดียวหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วนั่ง5ชั่วโมงเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาขาดรายได้คือเหมือนสั่งอ่ะสมมุติแล้วกันหนูจำไม่ได้ว่าเขาสั่งอะไรเหมือนสั่งแค่แบบข้าวอาหารจานเดียวเช่นผัดไทยหรือกะเพราหรืออะไรสักอย่างหนูจำไม่ได้นะแต่ว่าเขาสั่งแค่อย่างเดียวแล้วก็สั่งน้ำแต่ว่านั่งกันอยู่6คนแล้วก็นั่งกัน5ชั่วโมงเขาก็เลยโพสต์ตำหนิไปว่าลูกค้าไม่เหมาะสมเข้ามาไม่อุดหนุนของในร้านแล้วแถมยังจะแบบสั่งน้อยอีกแล้วก็มานั่งนานอีกทำให้เขาเสียโอกาสลูกค้าคนอื่นไม่สามารถเข้ามาได้ฟังไปมันก็ดูไม่มีอะไรเนาะมันก็ดูเหมือนกับว่าทำไมลูกค้าทำแบบนี้เนี่ยมานั่งต้อง5ชั่วโมงแล้วมานั่งกัน6คนโอ้โหนานเกินไปหรือเปล่าแล้วสั่งแค่นี้ร้านค้าเขาก็ขาดรายได้สิโต๊ะแทนที่จะให้คนอื่นเข้ามากินก็ไม่ได้แทนที่คนอื่นเข้ามากินเขาจะได้สั่งอาหารเพิ่มร้านค้าเขาก็จะได้ขายได้ใช่ไหมอ่ะก็ถูกของร้านแล้วเรามาลองมองมุมกลับกันในมุมมองของลูกค้าเขาบอกว่าไม่ใช่5ชั่วโมงนะมัน3ชั่วโมงถามว่าลูกค้านับตอนไหนลูกค้านับจากตอนที่เพื่อนมาจนครบเขาถึงเริ่มสั่งอาหารคือตอนแรกเหมือนมานัดมาแล้วอ่ะเขาก็มาคนแรกอย่างเงี้ยเขาก็นั่งรอเพื่อนอ่ะมาคนที่2อ่ะมาคนที่3กว่าจะครบ6คนเขาก็เพิ่งเริ่มสั่งอาหารแล้วเขาบอกว่าเขาอะรับประทานร้านนี้เป็นประจำเขาก็เลยคิดว่าก็ไม่มีอะไรเขาก็กินบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อุดหนุนตลอดแล้วเขาก็เนี่ยพอครบ6คนเขาก็เพิ่งเริ่มนับเวลาเขาก็เลยเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเข้ามานั่งกินแค่3ชั่วโมงเพราะว่าเขานับเวลาที่เพื่อนมาแล้วปรากฏว่าเรื่องของการสั่งอาหาร

าบอกว่าเขาอ่ะไม่ได้สั่งแค่กะเพรากับน้ำเปล่านะจริงๆเขาสั่งมาเยอะเขามีไอศกรีมมีนู่นมีนี่รวมๆแล้วอ่ะบินวันนั้นอ่ะเป็นพันอยู่นะหลายพันอยู่นะแต่ว่าในมุมของลูกค้าเขาเข้าใจว่าร้านข้างๆกับร้านนี้ใช้พื้นที่เดียวกันเขาก็เลยเข้าใจว่าสั่งอาหารจากร้านข้างๆอ่ะเข้ามานั่งกินตรงนี้ก็คือเป็นร้านเดียวกันนี่หนาอะไรเงี้ยคือลูกค้าเข้าใจผิดคิดว่า2ร้านน่ะมันคือร้านเดียวกันแต่เจ้าของร้านน่ะเขาบอกว่าไม่ใช่มันไม่ได้เป็นการแชร์พื้นที่แต่มันคือการเห็นว่าลูกค้าสั่งจากร้านอื่นเข้ามากินในร้านตัวเองเนี่ยต่างคนต่างมุมมองแต่ถามว่าในความเข้าใจมีใครผิดไหมมันไม่ได้มีใครผิดนะถ้าจะแบบเอาเป็นเอาตายขนาดนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้มีใครผิดสักทางนึงแต่เพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเรามองมุมไหนดังนั้นค่ะบทสรุปของเรื่องนี้ทุกๆเรื่องแม้กระทั่งที่เขาเคยยกตัวอย่างอะไรนะโกโบริใช่ไหมคู่กรรมอังสุมารินกับอะไรอะโกโบริใช่ป่ะเขาก็มองกันคนละมุมมองเหมือนกันคนนึงเขาสองคนอ่ะถูกจับคุมถุงชนเนาะให้แต่งงานกันใช่ไหมคราวนี้กูบริก็ต้องรักฮิเดโกะคนนี้ใครทันบ้างเนี่ยเขาต้องรักฮิเดโกะใช่ไหมสวัสดีพี่เพชรสหรัฐด้วยนะคะเข้ามาทักทายอุ้ยขอบคุณดอกกุหลาบด้วยก็กูบริกับอาสุรานีเนี่ยเขารักกันแหละแต่ว่ากูบรินี่เลือกที่จะแสดงออกความรักโดยการแบบบอกรักพยายามถนอมน้ำใจพยายามอดทนพยายามส่งมอบความรู้สึกดีๆต่างๆฮิเดโกะเนี่ยก็รักเหมือนกันนะแต่เขาเป็นคนไทยไงแล้วเขาก็มีความแบบรักชาติอ่ะตอนนั้นมันแบบมีการสู้รบกันใช่ไหมเขาก็รักชาติเขาก็จะไปบอกเขาว่ารักไม่ได้เขาก็ต้องเป็นหญิงที่แข็งแกร่งเขาก็จะไม่พูดเลยแต่ทุกคนรู้ทุกคนมองในมุมคนรอบนอกรู้ว่าสองคนนี้มันรักกันแต่ไอ้สองคนนี้ไม่รู้โกโบริก็ไม่รู้ว่าฮิเดโกะรักตัวเองเพราะว่าดูเฉยชาจังเลยส่วนฮิเดโกะก็ไม่รู้สึกว่าโกโบริรักเพราะว่าคิดว่าเขาแค่มาอกเอาใจเพื่อจะยึดครองประเทศตัวเองอะไรอย่างต่างคนต่างมุมมองแต่คนรอบนอกก็คือโอเคไอ้สองคนนี้รักกันแน่นอนสุดท้ายนั่นแหละเพิ่งมาคุยกันในวันที่จะสิ้นแล้วอะระเบิดลงแล้วอะฮิเดโกะเพิ่งวิ่งไปช้อนโกโบริขึ้นมาแล้วก็บอกรักไปรอกันที่ทางช้างเผือกอะไรสักอย่างเนี่ยสุดท้ายเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะคะนิทานเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่เล่าไปก็สอนให้รู้ว่าถ้าเรามีความผิดใจกับเพื่อนหรือรู้สึกว่าเรื่องแค่นิดๆหน่อยๆเราอาจจะมองในมุมของเพื่อนดูบ้างนะคะเขาอาจจะกำลังปกป้องอะไรบางอย่างของเขาอยู่เช่นเขาอาจจะเคยมีปมเรื่องนี้เขาอาจจะไม่ไว้ใจคนเรื่องนี้เรื่องนั้นถ้าเราบางทีเราโกรธกันจนเราลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเราโกรธกันเรื่องอะไรเนาะกลับไปเคลียร์ดูก็แล้วกันเนาะว่าวันนั้นเรื่องอะไรนะอะไรเงี้ยคิดถึงจังเว้ยอะไรเงี้ยลองทักเพื่อนไปดูแล้วกันนะคะเผื่อเราจะได้ยังคงดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีงามอยู่นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อค่ะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะกับใครเปิดไฟให้ดาวนะจากวง Hope Family ค่ะและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรศัพท์เข้ามาขอกันได้เลยนะจ๊ะ022481366เบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: จ้าของเพลงรักนะคะจากเจินเจินบุญสูงเนินแล้วสูงจริงๆเสียงอะนะโอ้โหสังกัด S1 Music ค่ะคำร้องทำนองโดยมิดเยียร์แล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ต้องอะไรเคนต้าโมลิใช่ไหมอ๋อมันจะเป็นแบบอ๋อเป็นเพลงมาจากเพลงแบบญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้เนาะนะคะกับมอสชุหนูไม่รู้จะอ่านว่าอะไรอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะเจ้าของเพลงรักถ้าใครที่ชื่นชอบแม่เจินเจินนะเป็น FC อยู่แล้วตัวยงก็ขอกันเข้ามาได้ในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณนะคะกับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันดีกว่านะจ๊ะจ่อ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วหนึ่งสายด้าไมค์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยจ้า
4: ผมชื่อโอมเชียงใหม่ครับ
0: พี่โอมเชียงใหม่สบายดีไหมคะ
4: ก็สบายดีตอนนี้เข้าเวรอยู่ครับ
0: เข้าเวรอยู่นะแล้วมีใครอยู่เป็นเพื่อนไหม
4: ไม่มีครับอยู่คนเดียวครับ
0: อุ๊ยเหงาไหม
4: ก็เหงาฟังเพลงอยู่ครับ
0: จริงๆไม่เหงาหรอกเหมือนจะมีคนอยู่ข้างๆด้วยใช่ไหม
4: อ
0: ๋
4: อไม่มีครับไม่มี
0: มีสิเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนอยู่ข้างๆอยู่เมื่อกี้
4: อ๋อไม่มีคร
0: ับ เฮ้มองซ้ายมองขวาดีๆมีเปล่า
4: อืมไม่มี
0: กลัวผีเปล่า
4: ไม่กลัวครับไม่กลัว
0: เฮ้ซะหน่อยนะ
4: ครับ
0: ไม่กลัวจริงเหรอ
4: จริงครับ
0: โอ้งี้ก็ไม่หนุกอ่ะสิ

0: และคืนนี้พี่โอมก็ได้อยู่เชียงใหม่คนเดียวออกเวรกี่โมงคะ
1: ออกเวร6 โมงเช้าครับ
0: ออกเวร6 โมงเช้านะไม่ง่วงเลยเลย
1: ก็ทานกาแฟครับ
0: ฮะ
1: ทานกาแฟ
0: กินไปกี่แก้วแล้ว
1: ทานกาแฟไปสามซองครับ
0: โอ้ยงี้หัวใจมันไปเต้นตึกตักตึกตักตึกตักเลยเล
1: ยไม่เก่งครับมันเป็นซองแบบว่ามันไม่แรงครับ
0: จริงเหรอหนูกินอะไรไม่ได้เลยอ่ะใจมันเต้นตึกตักตึกตัก
1: ครับ
0: ยังไงดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะนอนคนทำงานดึกๆเดินๆนะนะ
1: ครับ
0: กลางวันนอนพอใช่ไหม
1: กลางวันก็ไม่ค่อยได้นอนนะครับ
0: เอาทำอะไรแล้ว
1: อ๋อมันไม่ใช่เป็นกลางวันมันไม่ใช่เป็นเวลาหลับอ่ะความจริงเวลาหลับมันเป็นเวลากลางคืนของคนทั่วไปครับ
0: ใช่แต่ถ้าเราทำงานกลางคืนอ่ะอย่างน้องเมย์อย่างเงี้ยน้องเมย์เลิกงาน2 PMเนาะกว่าจะถึงบ้านอ่ะ4 PMเราก็นับไป8 ชั่วโมงเราก็นอนให้มันเหมือนเดิมทุกวัน
1: มันต้องปรับสภาพมันปรับ
0: ใช่แล้วเราปรับได้ไหมล่ะ
1: มันปรับไม่ได้มั้งครับมันก็เปลี่ยนกันอาทิตย์นึงบางครั้งก็เข้ากับวันบ้างบางครั้งแล้วก็อาทิตย์นึงเข้าคืนมันปรับแบบว่ามันไม่ได้เข้ากลางคืนทุกวันนะ
0: แต่ว่าเราก็ต้องดูตัวเองดีๆนะดูแบบสุขภาพตัวเองดีๆนะเพราะไม่ได้อะไรนะจริงๆห่วงจริงๆเพราะว่าเคยเป็นกู้ภัยแล้วเคยไปปั๊มหัวใจให้พี่รปภ.แบบนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าเขาทำงานควบกะด้วยแล้วบางทีกะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้แหละมันเกี่ยวกับโรคหัวใจได้เหมือนกันก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าหัวใจของเรามันจะมีช่วงเวลาพักของเขาอยู่เนาะ
1: ครับ
0: ยังไงดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะน้องเมย์อยากให้คุณผู้ฟังน้องเมย์อยู่กับน้องเมย์นานๆนะ
1: กับไม่ใช่ช่วงนี้มันคือมันเกี่ยวกับเศรษฐกิจข้าวของแพงคนก็ตกงานแล้วก็แบบว่าถ้าเราไปหลับเวรเนี่ยไปหลับแล้วเข้าเวรเนี่ยเขาไล่เราออกเลยนะครับ
0: ใช่แต่คราวนี้เรา
1: ไล่ออกไป5 คนแล้วนะครับ
0: แต่เราต้องบริหารเวลานะหมายถึงว่าบริหารเวลาว่าจะเอาช่วงไหนเป็นช่วงพักผ่อนเพราะว่าเมื่อกี้พี่บอกว่าตอนกลางวันพี่ก็ไม่ได้นอนอ่ะไม่ได้แล้วอันเนี้ยผิดแหละก็ต้องหาวิธีทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองแบบหลับได้ลองวิธีน้องเมย์ก็ได้นะคือน้องเมย์เนี่ยจะมีเพลงกล่อมส่วนตัวสมมติว่าเป็นเพลงเนี้ยได้ยินเมื่อไหร่คือหลับหรือฟังพวกพอดแคสต์ที่เขาพูดไปเรื่อยๆหรือเขาสอนอะไรหรือฟังธรรมะฟังพระอะไรก็ได้ฟังอะไรก็ได้ที่แบบฟังแล้วมันง่วงอ่ะหรืออ่ะตอนเด็กๆสมมติว่าตอนเด็กๆ เราเป็นคนอ่านหนังสือเราง่วงนอนอ่ะก็อ่านวิชาการอ่านอะไรก็ได้อย่างน้อยอย่างน้อยเราก็ได้พัฒนาตัวเองไปด้วยถูกไหมแล้วเราก็หลับได้ด้วยพอเราทำแบบนี้ทุกๆครั้งอะค่ะทุกๆครั้งที่เราจะนอนอ่ะเราก็แค่หยิบสิ่งนั้นมาใช้ก่อนนอนนะเนาะของน้องเมย์เนี่ยจะเป็นฟังเพลงดนตรีบรรเลงแล้วก็จะมีเสียงคล้ายๆฝนตกเสียงแบบอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเสียงคลอเบาๆเปิดเบาๆทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเนี้ยน้องเมย์ก็จะรู้สึกง่วงแล้วก็อย่างเงี้ยทุกครั้งก็เหมือนบอกหลอกสมองแหละหลอกสมองให้รู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอได้ยินเพลงนี้เธอจะต้องนอนนะอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะทุกๆคนเลยพี่ๆรปภ.พี่ๆกู้ภัยทุกๆคนในค่ำคืนนี้ด้วยทุกๆคนที่ทำงานกะดึกนะคะตัดยางอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเมเนจเวลานอนของตัวเองดีๆเนาะได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: เพราะฉันรักจริงครับ
0: เพราะพี่รักจริงเนาะ
1: ใช่ใช่
0: จาก1 BK Band ร้องได้ไหม
1: พอได้ครับ
0: นิดนึงไหนลองซะหน่อย
1: ฉันอยู่กับฉันดีๆก็มารักฉันเอง
0: เอาดีๆเขาร้องยังไง
1: ฉันอยู่กับฉันดีๆก็มารัก
0: เฉยๆหรือเปล่า
1: อ
0: เอาใหม่พี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆ
1: พี่ก็อยู่ของพี่เฉย
0: ๆหนูมาพี่เอง
1: กับเพลงนี้ผมฟังตอนเข้าเวรเนี่ยมันแบบว่าดังมากเลยครับเพลงนี้ผมเห็นเขาขอกันวิญญาณเปิดเกือบทุกรายการครับ
0: โอเคได้เลยเดี๋ยว

0: ไม่จัดให้นะส่วนไลฟ์ Facebook ตัดไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยดูให้เนาะอ
1: ่
0: ะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้ค่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยนะ
1: ครับ
0: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อ่ะมอบหน่อยเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษ
1: มอบให้กับรอพอแล้วก็กู้ภัยทุกคนที่กำลังเข้าเวรอยู่ครับ
0: ครับผมครับขอบคุณที่โทรมานะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
0: ครับ เอ็นดูจังเลยอ่ะก็เดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้ผลงานเพลงวันนี้มาแบบหนุ่มๆรัวๆเลย 3-4 คนนี้อุ้ยมันแซ่บซะขนาดนี้บอกว่าอะไรนะเปิดเพลงข้างหลังภาพหน่อยแหวะมันไม่เข้ากับเพื่อนนะสิขอเพลงต้องดูเพลงเพื่อนด้วยโอ้โห4เพลงจัดให้ค่ะ

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะช่วงนี้ยางแผ่นดิบจ้าอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทคลองแง82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต81บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่81บาท60สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ87บาทขี้ยางก้อนถ้วย71บาท50สตางค์น้ำยางนะคะ79บาทนั่นเองค่ะวันนี้ SMS มานะคะบอกว่านี่น้องเมขอค่าโฆษณาด้วยฮะอะไรนะคุ้มตื่นมาฟังแล้วไปนั่งกินอะไรนะพี่คะคุณพี่ที่คุณพี่พิมพ์มาเขาไม่ได้สปอนเซอร์95นะคะคุณพี่หนูพูดออกอากาศไม่ได้จะขอค่าสปอนเซอร์ด้วยขอค่าโฆษณาด้วยแต่เขาไม่ได้สปอนเซอร์เราด้วยสวัสดีค่ะน้องเมย์พี่บ่าวหนุ่มตรังค่ะขอฝากเพลงด้วยนะฟังคือเกือบทุกคืนเลยเกือบทุกคืนเหรอคะพี่บ่าวขอทุกคืนได้ไหมพี่อาวาสบอกว่าอกหักสองหนแต่อาเนี่ยเคยทำให้สาวอกหักเป็นร้อยนี่ไงล่ะขิงไปอีกชอบจริงๆเลยคุณผู้ฟังพันนี้เออนะมันต้องอย่างนี้อย่าไปบ่อยยั่นดิแล้วมันอย่าไปหยองอย่าไปหยองนะคะอ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มอกหักทุกๆคนมีกำลังแรงกายแรงใจเก็บรวบรวมเศษความรักของตัวเองโกยเก็บเข้ามาที่หัวใจของตัวเองเอาไว้โอ้ยมันระทมอะไรขนาดนั้นล่ะโอ้ยโอเอโอเอนะมันมีคนน้ำตาเช็ดหัวเข่าวันนี้นะคะก็ เขาเขียนกลับมาว่ายังอีกโอ้ยก็นั่นแหละเห็นไหมนักจัดรายการลูกทุ่งอะนะเขาจะมีความแบบว่าใกล้ชิดกับ FC ไงพอเวลาที่แฟนคลับแฟนรายการอกหักอย่างนี้จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าเราไม่ใส่ใจแต่จริงๆอะอยากยังยืนยันนะคะว่าอยากให้มีอะไรก็อยากให้บอกหนูเป็นคนแรกไม่ได้เป็นห่วงนะคะแค่อยากรู้อยากรู้เรื่องชาวบ้านหยอกหยอกหยอกอะช่วงนี้สุดท้ายแล้วนะคะในช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีโทรสบยอนเฮาสิ่งแบงค์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก้าหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์ทิ้งท้ายไว้กับผลงานเพลงนี้ค่ะคนธรรมดาจากซันชัยค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: และทออสBeyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: นสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pulsar

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับกลับมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณฮะพาวซ่าลองซ่าลองไลฟ์โกพลัสนะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อครับวันนี้จัดให้4เพลงกันยาวๆครับมาแนะนำเพลงกันหน่อยนะฮะพาร์ทเนอร์เบอร์5ครับของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์น้ำตาทองคำพี่ฝนธนสุนทรสุสานคนช้ำพี่คัทริยามารสี4ปีที่คอยพี่ดวงตาคงทองนะครับทั้ง4เพลงเลยฮะทักทายทาง SMS ด้วยนะครับ4689400สวัสดีไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะทักทายครับผมแล้วก็ทาง Facebook Live ครับ LTMFM 95สวัสดีครับผมใครที่มีโทรศัพท์มีคอมพิวเตอร์นะครับมีแล็ปท็อปก็สามารถรับชมกันมาได้แล้วกันนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่แมวภูวการพี่ปราณีตนะครับพี่เออินทิราพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับพี่สุฮอกเกนบูมนะฮะพี่ศักชัยพี่จิรวรรณพี่ประสิทธิ์ทักทายครับผมพี่นุวรรณไอ้กว้างไอ้ไม่ใช่ก็ทักทายทางนี้เช่นเดียวกันนะฮะพี่หนูพินครับพี่ยูนิคยูนิคพี่รามิดานะครับนะฮะทักทายครับผมทุกท่านเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันนะฮะ022481366ครับน้องกว้างรอรับสายอยู่ตอนนี้อยู่หลังไมค์นะฮะปาลินสวัสดีครับพี่จารุวรรณพี่รามิดานะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงนี้กันก่อนเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะบทเพลงเมื่อสักครู่นี้บทเพลงโนราโนบราของพี่บิวกัลยาณีนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับพี่อนันต์
4: ครับผม
3: โทรศัพท์มาจากจังหวัดน่านเนาะ
4: น่านครับผม
3: อากาศดีไหมที่นู่น
4: วันนี้ฝนไม่ตกเลย
3: ฝนไม่ตกเน
4: า
3: ะ
4: อากาศดี
3: เย็นๆสบายๆ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
4: เพลง Moral Mala ของชาติสีส้มน่ะ
3: ได้เลยครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะฮะอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: มอบให้หลังไมค์น้องกวางด้วยแล้วก็ลงเพชรด้วยแล้วก็ตั้งห้าทุกคนครับผม
3: ได้เลยครับผมพี่อนันต์ครับ
4: น้องเพชร
3: ครับพี
4: ่ออกพรรษานี่มาเที่ยวประเพณีแข่งเรืออำเภอสาบ้างนะมันออกพรรษา
3: โอ้ยยังไม่มีโอกาสเลยแต่อยากไปนะผมอยากไปเห็นจริงๆผมชอบฟังคนก็ภาคแข่งเรือเนาะน่าจะมันมากเลยนะ
4: มันไม่มีสามที่เนาะระดับเปิดสนามวัดบ้านแล้วก็ปิดสนามแล้วก็วัดบุญยืนพระอารามหลวง
3: ครับ
4: ขอเชิญทุกท่านนะมาเที่ยวจังหวัดน่านบ้างนะ
3: ได้เลยครับผมเป็นจังหวัดน่านเป็นจังหวัดเดียวเนี่ยแบบผมยังไม่เคยไปเที่ยวเลยนะเคยไปทำงานทีนึงแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เที่ยวแต่จริงๆนะผมว่าสักวันนี้ต้องมาไปเนาะได้เลย
4: พี่ยินดีต้อนรับทุกท่านเลย
3: ได้ครับพี่อนันต์ขอบพระคุณมากๆนะครับพี่
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: สวัสดีครับ
4: ยินดีทุกทุกคน
3: ครับผมครับพี่อนันต์ครับจากจังหวัดน่านนะฮะไปฟังเพลงกันต่อนะครับเมาเหล้าเมารักฮะจากคุณอาชาตรีศรีชนนะครับ

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตคิดติดหัวใจครับสวัสดีครับทาง Facebook พี่วันวิสากำนันแดงไหนมาดูกันสิมาแล้วนะครับช่างแจ็คเทวาพี่รัตดาวันพี่สุวรรณีพี่สุนิสาสวัสดีไปถึงคุณพี่ทิพย์พวันใช่ไหมครับสวัสดีครับแล้วก็พี่ทุ่งบ้านไร่พี่วิเชียนนะฮะน้องไมมิ้นนะครับพี่จรูนพี่ณัฐนภาน้องแบมสวัสดีค่ะพี่วิชัยพี่อัมมาราพี่จรุวรรณบอกกู๊ดมอร์นิ่งครับนี่ปาเลนพี่ยูนิกนะครับพี่หนูพินทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามาทักทายกันวันนี้ผมก็มีเรื่องของสุกายะยานุชไคลเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพมาฝากเหมือนเดิมนะครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สุกายะยานุชไคลเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานุชไคลเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียงแค่999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ฮะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับผมป่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะอีกสัก1 เพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับผม

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงกลับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เอาละครับอย่ารอช้าฮะตอนนี้เรามาทักทายกันก่อนทาง Facebook นะฮะ LTM FM 95นะครับทักทายครับพี่ช่วงพี่ชยุทธนะครับยายออส3ย่านนะครับผมแล้วก็พี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็พี่สาวขามนะฮะแล้วก็พี่อนุภาพนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่อารมณ์นะฮะพี่จุ๊บแจงพี่เจริญนะครับทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้นะฮะอ่ะอย่ารอช้าครับเอ้าพี่สุมาลาครับมาแล้วมาแล้วนะสวัสดีเจ้าวิสันทัศน์นะฮะสวัสดีครับหนึ่งสายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับ
2: เป็ด
1: ครับผมพี่ฝน
2: จ้า
1: พี่ฝนสบายดีไหม
2: สบายดีค่ะน้องน้องสบายดีไหมคะ
1: สบายดีเหมือนเดิม
2: มาคิดตึ้งจังเลยค่ะไม่ได้เล่นกันไล่คืนเลย
1: น้องไม่ได้คุยกันนานแล้วเน
2: า
1: ะ
2: จ้า
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: อยากฟังเพลงตำไรอยู่น้องค่ะก้องอาจารย์ตายอยู่สุริยันต์ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับผมจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: น้องน้องเป็ดน้ำตะก้า
1: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
2: ว่า
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
2: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: จ้าอาการก็หมอบตะกิดนะน้อง
1: ได้เลยครับผม
2: จ้าหมอบไอ้โบ้ปีปีติดตัดยางอยู่ทุกคนเลยค่ะป่านี้ยังก็ฟังอยู่เละว่าปีได้หน้าไม่ไหม
1: ครับ
2: จ้า
1: ครับผมฝากสวัสด
2: ีน้องฟางด้วยนะคะน้องฟางลังไม่ด้วย
1: ได้ครับผมฝากสวัสดีทุกคนที่ตัดยางอยู่ด้วยนะครับ
2: จ้ากะทัดอยู่กนเองกนเองกันเลยน้องเออแต่ว่าก็คือฟังวิทยุกันเต
1: ้โอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
2: จ้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
2: มา
1: ครับนะฮะพี่ฝนพี่ฝนจากจังหวัดตรังไปฟังเพลงกันต่อฮะทั้ง4เพลงเลยครับ

0: ็บได้เปล่าครับ
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ครับผมนะฮะกลับมาแล้วในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะครับ4เพลงจัดไปไม่ว่าจะเป็นทำไรอยู่น้องจากอาจารย์พายุสุริยันนะครับไอเด็กพาโลใช่ไหมฮะจากนิวพงศกรนัทราเชน MC2 นะครับสอาชาอาบังวงพัดลุงพรหัสนะครับแล้วก็จีบจากวงกลมนั่นเองนะทั้ง4เพลงครับจัดให้เลยครับทักทายไปทาง Facebook กันหน่อยนะครับพี่สุภาพครับน้องณัฐพงษ์ครับพี่เจริญพี่อาทิตย์พี่เข็มครับผมพี่บุญยกรพี่สุมาลาพี่ปราณีตนะฮะพี่ลัดดานะครับพี่สุภัทราครับพี่ประเทืองจ่าเพียรน้ำแข็งครับพี่จารัตครับนี่ทุกท่านนะฮะพี่จงไปชัยยุทธเลยนะครับยายออสสามย่านมาแล้วนะครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันตอนนี้เลยนะครับพี่ปันเทาด้วยนะฮะอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อจอคิวฮิตนะฮะขอขอบคุณนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้แหละครับเป็นเพลงคนใช่ที่ใกล้กันนะฮะอาจารย์เสถียรทำมือนะครับสังกัดแกรมมี่โกคำร้องทำนองโดยอาจารย์นิกสเลอร์ปี้เรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158ครับพี่สุมาลานะฮะบอกว่าโอ้ยฟังเพลงโดนใจมากนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับพี่เกศสุดาพี่นันทาพี่ประสิทธิ์ครับพี่สุชาดาใช่ไหมครับพี่สังสุราชพี่สุนีพี่พินโยพี่สุทัศนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับแนะนำเพลงกันก่อนเมื่อกี้นี้สองเพลงจบไปมีฉันมาไกลจากไมเคิลหว่องนะครับแล้วก็เงียบๆคนเดียวจากพี่เบิร์ดธงชัยไม่กินไตครับเอาละฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้นะฮะพักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่ AEC ช้างเผือกนะครับแล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากจะฟังเพลงอะไรอยากจะฟังเพลงแนวไหนโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา4:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบัน

0: เทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกนิ่เหนียวเนิบหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอ

ขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงจบไปเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นห้ามตัวจากน้องมินตราคำไอ้นะฮะน้องกวางจิรพันธ์ครับสวัสดีในชั่วโมงที่3อรุณสวัสดิ์ด้วยนะครับตอนนี้ตี40นาทีแล้วยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงเจอกัน3ชั่วโมงเต็มๆนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีไปถึงคุณพี่แพรวหรือเปล่านะฮะสวัสดีครับพี่สุมาลาพี่พะเยานะฮะสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุภัตรานะฮะแล้วก็ทุกท่านนะครับพี่รัติยาด้วยนะครับพี่จรูนครับพี่โอนะพี่จุ๊บแจงกำนันแดงก็ยังอยู่ครับพี่ทิตินาบอกสวัสดีวันพุธค่ะพี่อารมณ์พี่สุชาดาพี่ประสิทธิ์ครับพี่อัมพรนะฮะพี่เกศสุดานะครับทักทายนะครับผมทุกท่านเลยฮะที่เข้ามารับชมกันทาง Facebook อ่ะตอนนี้ฟังเพลงกันต่ออีก2เพลงฮะจัดให้เลยครับ

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับจัดไปในช่วงของมหานคร Family 5เพลงเมื่อกี้นี้จบไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลับมาทำไมจากคุณอาหม่ำอ่ำจกมกนะแล้วก็คิดถึงบ้านเกิดนะครับคุณอาเอกชัยศรีวิชัยครับปีจนป่นนะฮะเอมหาหิงฟิชเชอริ่งน้องบัวกมลทิพย์ตลกนะครับพี่บอลเชิญยิ้มแล้วก็น้องโชคนะครับแค่โสดนะฮะจากวงโซโลอิสครับทักทายครับไปถึงพี่บรรเทาพี่ชิรวุฒินะครับน้องแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าฝนตกบรรยากาศน่านอนมากๆเลยครับจริงๆนะถ้าฝนตกแบบอยู่บ้านอะไรเงี้ยเนาะสบายๆนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ถาวรด้วยนะครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่นันชานะครับพี่สุมาลานะฮะพี่ไทยรัฐแตงโมพี่ศรีวิไลนะครับพี่ศรีไวด้วยนะครับพี่หนึ่งฤทัยนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับพี่สันตยาใช่ไหมครับพี่กัญญาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเพชรติดตามตลอดครับจากพัทลุงนะครับนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงคุณวุฒินะครับสวัสดีครับพี่มงคลนะเปิดเคียงครับผมขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

0: ฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: คำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับกลับมาถึงท้ายชั่วโมงฮะสองเพลงเมื่อกี้นี้มี I Just Wanna Be Fan You ได้บอนะฮะบทเพลงของพี่สิงโตนำโชคนะครับแล้วก็หม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็พี่เจ

featuring พี่พันธ์วรการนะครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม2:00 ถึง 5:00ทุกคนจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพวกบนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด

0: ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ5:12 นกับเช้าวันแห่งความหวัง16 กันยายน 2569กลับมาเจอกันนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะเป็นเช้าวันสบายสบายใช่ไหมอากาศดีใช่ไหมคะพี่อุไรนะคะใช่ค่ะทุ่งสงอากาศดีพี่ประสิทธิ์ชนะรบพี่ปูสวัสดีนะคะพี่ปูกัญญารัตน์พี่หนูขำเพลงมาแล้วเนาะพี่สราวุธสุวรรณวงศ์พี่พิษณุจากศูนย์อาหารหอวังพี่จรูนจากจังหวัดตากพี่ชลลี่พี่สมพรจากโคราชนะคะพี่ไหนอีกพี่ดงก็มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องดง
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะเช้าวันแห่งความหวังตื่นเช้ามารับทรัพย์กันแล้วมาเร็วมาเร็วมา
1: Good morning มารวย
0: รวยรวยรวยนี่ก็ต้องนี่เลยนะคะลังแปนฝักบัวกลางวัดดังบุรีรัมย์ต่อยเจ้าวาด3ครั้งเอาเลขเด็กไปแล้วมันเหมือนฝักบัวจริงๆนะเขาเรียกว่าลังแตนฝักบัวเหมือนแป๊ะเลยค่ะโอ้โหและทึบและทวยมาก
1: ลูลู
0: เป็นลูลูใช่โอ้แล้วแบบคือมันตัวแตนนะมันไม่ใช่ต่อนะคะแต่ว่าก็อันตรายนะมันมาทั้งฝูงอ่ะมันมาทั้งฝูงนะคะก็
1: หลวงพ่อไปทำอะไรแกฮะน่ะ
0: ก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกเขาเตรียมงานกันอยู่คือที่ที่วัดนี้ชื่อวัดทุ่งสามัคคีธรรมป่าทุ่งสามัคคีธรรมกำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างเมนใหม่แล้วก็กำลังจะยกยอดเมนอ่ะก็พอเห็นปุ๊บก็รู้สึกโอ้ไม่น่าจะไหวก็เลยขอว่าใครก็ได้ที่มีแบบเก่งๆเนาะช่วยนำรังแตนรังต่อกลับพื้นที่ให้หน่อยอันนี้คนที่ก่อสร้างอะเนาะเขาก็กลัวนะคะพวกที่ผ่านมาไม่เคยเจอมาก่อนในลักษณะแบบนี้เป็นฝักบัวเลยนะคะคนคิดว่าน่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ก็นั่นแหละพอเอารังออกนะคะโอ้โหมันแตกสิคะนั่นแหละนะแตกแตนนี่แหละก็วิ่งกันเจ้าอาวาสก็ไม่เว้นแฟนจะรู้ไหมนี่คือเจ้าอาวาสนี่คือโยมนะคะต้องเลือกหน่อยนะแฟนนะผมเจ้าอาวาสเคยโดนไป3ครั้งแล้วนะคะนั่นแหละรังแฟนฝักบัวเขาเรียกรังแฟนฝักบัวค่ะวันนี้ก็มีตัวเลขหลากหลายหน่อยนะใครที่มีอยู่ในมือก็คัดบ้างนะคะเนี่ยพอไปเห็นข่าวจิ้งจก2หางอยู่ห้อง12ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะเอ้ามาอีกเลขหนึ่งมันก็เยอะเกินไปหรือเปล่า
1: เออนะ
0: คัดออกบ้าง
1: ใครดวงมัน
0: ดวงเพชรมันเราช่วยซื้อทุกเลขก็ไม่ไหวนะคะใช่ไหมเสียดายตังค์ไม่ใช่อะไรค่ะก็เอาพอดีนะคะ

0: ถ้ามีดวงก็คงจะได้แต่นี่คนไทยน่าจะมีดวงทุกคนเลยนะคะเมื่อวานเพิ่งปรับขึ้นไปใช่ไหมวันนี้16กันยายนถึง31ตุลาคมกบน.ปรับลดราคาดีเซลลง4บาทต่อลิตรนะคะนี่เป็นราคาหน้าโรงกลั่นเลยค่ะน้องรุ่ง
1: โอ้โหครับผม
0: นะคะก็เขาบอกว่าใช่เหตุผลคือสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายหมายความว่าคือไม่ใช่เริ่มคลี่คลายขอโทษยังไม่มีแนวโน้มว่าจะคลี่คลายก็ส่งผลโดยตรงกับอุปทานน้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกนะแต่ว่ากบน.เนี่ยก็เห็นชอบว่าปรับลดลงเถอะยอมขาดทุนไป4บาทต่อลิตรเฉพาะดีเซลนะคะ
1: ผมเมื่อวานรู้สึกแตะเป็น40แล้วนะพี่นะ
0: ใช่ถูกก็วันนี้ราคาหน้าลงกันลดลง4บาทนะคะทั้งดีเซลหมุนเร็วธรรมดาก็คือ B10แล้วก็ B20 นะคะเท่ากันเลยค่ะ4บาทต่อลิตรนี่ก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ15กันยายนเมื่อวานนี้ของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะคะที่ลงโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานค่ะ
1: ครับผม
0: เดือนครึ่งเดือนครึ่ง16กันยายนถึง31ตุลาคมก็พอได้อยู
1: ่แล้วเดี๋ยวหลัง31นี่ยังไงกันไม่รู้ฮะหลังตุลานี่ยังไงฮะ
0: ก็กลับมาเหมือนเดิม
1: แต่ว่า
0: อย่าขึ้นมาเป็น8บาทแล้วกันลดไป4ขึ้นมา8อย่างเงี้ยโอ้ยชาวบ้านชาวเมืองก็บ่นนะคะยิ่งเนี่ยช่วงหน้ามรสุมฝนตกหนักคือบางอาชีพมันทำไม่ได้เลยอย่างอาชีพตัดยางอย่างเงี้ยค่ะถ้าฝนตกขนาดนี้ก็ไม่ได้เลยไม่มีรายได้เข้านะคะวันนี้ก็จะหนักไปจนถึง20อีกรอบนึงแล้วนะคะวันนี้ยังไม่เท่าไหร่พรุ่งนี้นะคะ17-20เนี่ยจะหนักเลยค่ะน้องรุ่งทุกภูมิภาคเลยนะคะที่จะหนักก็คือภาคเหนือ4จังหวัดนะอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อีสานนี่คือหนักที่จังหวัดเลยภาคใต้หนักที่ระนองและพังงานะนี่คือหนักมากส่วนหนักธรรมดาทุกเกือบทุกจังหวัดนะคะอันนั้นคือหนักธรรมดาและมีหนักมากด้วยเป็นช่วงมรสุมที่กรมอุตุประกาศเตือนฉบับที่2นะคะ
2: ถึงวันที่20ไง
0: ค่ะได้ยินเสียงมาแล้ว
1: รับสายสิครับแบบนี
3: ้บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ทับทีม
2: ค่ะ
0: ชื่อสวยชื่อเพราะพี่ทับทีมอยู่หนองคายเหรอคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
1: โอ้ฝนตกไหมครับหนองคายฝนตกไหมครับ
0: อ้าวพี่ทับทีมมาใหม่
1: พี่ทับทีมหลุดไปซะอย่างนั้น
0: ฝน
1: กำลังจะถามแล้วที่ว่าเดี๋ยวปลายเดือนกะจะไปแถวอู้นเนี่ยฮะหนองคายบึงกาฬแถวนั้นครับพี่พอดีมีแผนจะไปถ้ำนาคา
0: อะไรนะนาคาเหรอ
1: ใช่จะไปถ้ำนาคาครับพี
0: ่ไปถ้ำนาคา
1: ฟิตร่างกายอยู่เขาก็บอกว่าไม่งั้นเดินไม่ไหวนะ
0: ต
1: ้
0: องรีบไปใช่ไหม
1: มีน้องที่ไปมาบอกโหเดินขึ้นไปถึงบนสุดที่ขามันสั่นเองอ่ะ
0: ก็วันน้องขึ้นภูกระดึงนั่นแหละ
1: โอ้โหครับพี
0: ่ถ้ำนาคาอยู่ที่บึงโขงหลงนะคะบ
1: ึ
0: งโขงหลงแยกออกมาจากหนองคายก็อยู่บึงการ
1: ครับผม
0: ก็ไปได้ไ
1: ปได้ไปได้มากน้อยขนาดไหนไปหน้านี้นะครับ
0: ไปหน้าช่วงหน้านี้เหรอก็น่าจะอากาศเย็นนะ
1: ใช่ก็หวังว่านี่

0: ิดนึงนะขอให้อย่าเจอฝนหนักๆก็พออืมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วพอเดี๋ยวนี้ลูกสาวไม่ยอมไปด้วยนะพี่ไปแบบนี้เขาบอกว่าไม่ไปเหนื่อยเขาอยู่ป่ามากเขา
1: อ๋อคืออ๋อเด็กถ้าไปป่าไปถ้ำอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยชอบหรอกจริง
0: ไป
1: เอออยู่จะพาวัยรุ่นไปถ้ำไปป่าเงี้ยเออก็ไปดูอะไร
0: เออจะไม่ไปเนี่ยนะเขาบอกว่า
1: ไม่
0: เอาสามจะไปเนี่ยบอกป้าจะไปสามวันเลยนะเอออยู่ได้เหรอ
1: ก็อยู่ได
0: ้ได้เดี๋ยวอยู่กับม่าเล่นเกม
1: คุณพ่อต้องบอกอย่างนี้สิลูกไปเราไปญี่ปุ่นเกาหลีกันอย่างเงี้ยนั่นแหละนั่นแหละ
0: เอออย่างนั้นเลยไปแน่นะฮะ
1: อย่างนั้นแน่นอนนะคะเออ
0: ครับ
1: ค่ะพี่ทัพทิมมาหรือยัง
2: มาแล้วค่ะ
1: มาแล้ว
0: สวัสดีรอบครับพี่ฝนตกไหมครับหนองคายฝนตกไหมครับ
2: ตกค่ะทั้งวันทั้งคืนเลยทำงาน
1: ไม่ชุ่มฉ่ำเลยทำนาคา
2: แนะนำว่าอย่าเพิ่งมาเลยค่ะ
1: อย่าเพิ่งมาม
2: ันก็คงจะตกเหมือนกันแหละแม้ว่าจะเป็นบึงการหรือหนองคาย
1: ใกล้กันเนาะ
0: อันนี้จองไปแล้ว
2: ก็ไม่ให้นะคะ200กิโล
1: ขอ200กิโลพี่ถ้าพิมพ์อยู่อำเภออะไรคะหนองคาย
2: คนที่ใสค่ะ
1: คนที่ใสอ๋อเราเคยไปอยู่บ้านต้อน
0: ไปบางไป
1: มีแม่น้ำ
2: ด้วยเหรอคะ
1: ใกล้ค่ะเคยไปอยู่โรงเรียนบ้านต้อนค่ะอำเภอพลพิสัยที่เมื่อก่อนพี่สาวเป็นครูอยู่ที่นั่นค่ะเชิญค่ะพี่
2: ร
1: ู
2: ้จักค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อรู้จักเนาะพี่นะ
2: ไม่รู้จักค่ะรู้แต่ชื่อ
1: เนาะเชิญค่ะพี
2: ่อะไรนะคะ
1: วันนี้เรื่องอะไรนะคะวันนี
2: ้เรื่องข้าวนาปีค่ะแล้วก็ของแพงด้วย
1: ของแพงโอเค
2: น้ำมันแพงของขึ้นนู้จะไม่ไหวแล้วคนรากหญ้าน่ะ
0: นี่รับรู้ได้เลยใช่ไหมพี่อะไรแพงบ้างอะไรแพงบ้างทุกอย่าง
2: มันก็รวมๆกันนะคะต้นหอมผักชีเดี๋ยวนี้สองต้นสองต้นแล้วก็ผักชีอีกหนึ่งเป็นสิบบาทแล้วเดี๋ยวนี
0: ้โอ้จริงนะเออคร
2: ับ ถ้าต้นโตนะถ้าต้นเล็กๆก็สี่ห้าเท่าต้นรวมๆแล้วก็ตกต้นละ2 บาท
0: ว้าครับ
2: แล้วก็น้ำมันก็ขึ้นเอาแล้วทีนี้เงินค่าข้าวก็ยังเงียบ
1: ยังไม่ได
2: ้ได้หรือไม่ได้อ่ะ
1: เป็นข้าวนาปีใช่ไหมพี
2: ่ข้าวนาปีค่ะ
1: นาปีอันนี้เป็นเฉยๆไร่ละ1,000เหรอคะ
2: ค่ะไร่ละ1,000
1: ไร่ละ1,000สิบไร่เนาะไม่เกิน10 ไร่ยังไม่เข้าเลย
2: ไม่เกิน10 ไร่
1: ของพี่ทัพทิมมีกี่ไร
2: ่รวมๆแล้วทั้งของแฟนของตัวเองก็เกือบ15 ไร่นะคะ
1: ยังไม่เข้าย
2: ังเลยค่ะยังไม่ยังเขาเรียกอะไรประชาคมเนี่ยยังไม่ประชาคมเลยถามเทศบาลเขาก็บอกว่ายังไม่มีวี่แววเลยแต่ว่าของขึ้นเอาอ่ะ
1: โอ้
2: ถ้าเป็นคนที่ทำงานได้ก็ยังค่อยยังชั่วรับจ้างโน่นนี่นั่นได้แต่นี่ถ้าเป็นคนแก่ที่อยู่กันสองตายายเนี่ยน่าสงสาร
1: ก็คือทำงานอย่างเดียว
2: อะไรนะคะ
1: หมายถึงว่ามีอาชีพเสริมอย่างอื่นไหมคะพี่ทัพทิมทำนาอย่างเดียวใช่ไหมคะสองตายาย
2: ทำนาอย่างเดียวเพราะว่า
1: ทำนาอย่างเดียว
2: ใช่ค่ะสวนยางสวนอะไรก็ไม่มีแต่เขา
1: ค่ะก็รอเงินสำหรับโครงการปีผลิตอันนี้68/69เนาะพี่น้อง1,000 บาทใช่ไหมยังไม่เข้า
2: เพราะว่าม
1: ันติด
2: ใช่ตอนต้นปีก็น้ำมันขึ้นเนี่ยเขาขึ้นเกือบไร่ละ1,000นะนะคะคัดรถปั่นข้าวนะรถปั่นดินน่ะรถไถนานั่นแหละ
1: ค่ะ
2: ถ้าเป็นคนแก่ก็เขาก็ต้องอาศัยรถอาศัยอะไรใช่ไหมเพราะว่าทำไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: แต่ถ้าคนที่มีรถไถนาทำเองรถเดินตามเองก็ค่อยยังชั่วแต่ก็แบกค่าน้ำมันอยู่ดีอะค่ะ
1: ครับ
2: ตอนนั้นเกือบ50

0: ฉลี่ยแล้วก็50ละค่ะตอนที่เราหว่านข้าวตอนเดือน7เดือน7จ้ะเดือน6เดือน7ตอนนี้ก็ขึ้นมาตอนนี้ขึ้นมา40 46 60 40 40 บาท 67 สตางค์แล้ว
1: เ
0: ป็นดินชิ้น95นะคะเนี่ยแล้วโซล่าก็40กว่ากว่า
1: ใช่ค่ะคือต้นทุนมันสูงมากเนาะ
0: ใช่ต้นทุนมันสูง
1: สูงที่สุด
0: มันจะไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ย
1: ทำไม่ไหว
0: คือข้าวกินก็ยังดีกว่าเลยแต่ว่าเราต้องมีไร่มีนาเนาะจะทิ้งไว้รกร้างมันก็ไม่ได้อะ
1: เคยมีไหมเคยแบบว่าชาวนาขอใจเปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่นในปีที่มีการผลิตต่อไปอย่างนี้ที่ทับทิมเขาทำกันบ้างไหม
0: ยังค่ะเพราะว่ามันเพิ่งเจอวิกฤตปีนี้เอง
1: โอ
0: ้พอเขายิงไปตุ้มๆมาก็ขึ้นพวดพอเขาหยุดยิงก็ลงมาไม่กี่สตางค์เองดูที่ตอนนั้น45 บาท 46 บาทเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นมา41 บาทแล้วเนี่ยเฉลี่ยนะคะ
1: ก็ล่าสุดนั้นเนี่ยได้รับสัญญาณว่าเงินช่วยปีการผลิต8/69เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีแนวโน้มนะคะมีแนวโน้มว่าจะ
0: ไม่ได้หรือได
1: ้ได้อันนี
2: ้พี่สีเว้นวักนานใจไม่พอใจคอไม่ค่อยด
1: ีได้ค่ะพี่อันเนื่องมาจากกำลังดูตำแหน่งของท่านอยู่อ๋อท่านนายกสมาคมชาวนานี่แหละคุณปาโมทย์เจริญศิลป์ปัจจุบันแกเป็นนายกสมาคมชาวนาแกบอกว่ามีแนวโน้มว่ารัฐบาลจะอนุมัติเป็นเงินเพิ่มให้1,800 ล้านได้ค่ะค้างอยู่200,000 กว่าคน 200,000 กว่าราย
0: หน
1: ัก
0: ด
1: ี
0: นะคะ
1: ค่ะได้มีแนวโน้มว่ามีสัญญาณที่ดีค่ะแต่ว่าอย่างนั้น
0: โอเค
1: เดี๋ยวรออีกนิดนึงนะคะรออีกนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
0: กันยาแล้ว
1: เห็นบอก
0: ยังไม่ประกาศผมกันเลย
1: ค่ะค่ะก็เดี๋ยวเขาก็จะน่าจะมีการประชุมอนุกรรมการบริหารข้าวสักอย่างอีกสักรอบนึงนะคะมีแนวโน้มได้ค่ะยังไงก็ได้นะคะเดี๋ยวรออีกนิดนึงค่ะพี่ทัพทิมเพราะว่าอย่างน้อยก็มีตัวแทนเนี่ยค่ะสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยไปทวงอยู่ไปทวงถามความคืบหน้าอยู่บ่อยๆที่ค้างจ่ายกันอยู่เนี่ยค่ะ
2: รอมาได้ตอนนี้แล้วนะ
1: ใช่นี่อัปเดตวันที่10เลยค่ะเนี่ยผ่านมา6วันเนี่ยเอาวันที่10ที่ผ่านมานี่แหละอัปเดตแล้วเนี่ยแค่นี้ข่าวอัปเดตแล้ว
2: รอจนจะหมดปีแล้วรออีกนิดครับผม
1: นี่หนึ่งอีลิตได้ไหม
0: มันต้นทุนมันจะ20,000แล้วเนี่ยจดไว้
1: ทั้ง
0: ที
1: ่เนาะ
0: รถไถทั้งข้าวปลูกข้าวแล้วก็อะไรปุ๋ยยาฆ่าหญ้าอย่างเงี้ย
1: สิ่งทุกอย่างแล้วรอบนี้นี่กำลังจะเก็บเกี่ยว
0: ยังไม่รวมไอ้รถเกี่ยวข้าวนั่นเนี่ย
1: ค่ะมันก็แพงนะพี่เนาะ
0: ตกไปแล้วก็20,000 กว่าละ
1: โอ้ยต้นทุนแพงมากแล้วเดี๋ยวก็จะเกี่ยวเดือนไหนคะพี่
0: แค่สิบไร่นะขายหมดจะได้ไหมเนี่ยทั้งมันเป็นนา
1: ด้วยพี่ทับทิมรอบต่อไปนี่จะเกี่ยวข้าวเดือนไหนคะธันวาเหรอ
0: ไม่ช่วงนี้เพราะมันเป็นนาดอนมันจะเริ่ม
1: เป็นนาดอนไม่ได้ทำ
0: เดือนตุลาเนี่ยเดือนตุลาพอถึงธันวาก็หมดแล้ว
1: นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้ก็คือว่างอยู่เหรอคะ
0: บ้างค่ะก
1: ็ว่างอยู่ปลูกอะไรก่อนไหมปลูก
0: ที
1: ่ระยะสั้น
0: ให้แฟนเขารับจ้างไปก่อน
1: รับจ้างไปรับจ้างทั่วไปไม่ในแปลงนาเราสามารถปลูกพืชระยะสั้นก่อนได้ไหมอ่ะพี่ทับทิม
0: จะปลูกอะไรคะมัน
1: ปลูกอะไรดีที่ขายได้อยู
0: ่มันไม่ไหวแล้วพี่แล้ว
1: ไม่ไหวเนาะ
0: เพราะว่า
1: เดี๋ยวต้องทุนเพิ่มอีกด้วยเดี๋ยวทุนเพิ่มเข้าไปอีกแล้วปลูกก็ไม่จะขายใครนะพี่เนาะ
0: ปลูกก็คิดว่าถ้าเสร็จนานแล้วก็จะปลูกแตงอะไรเสริมไปนิดหน่อย
1: ปลูกแตงถั่วพูได้ไหม
0: ปลูกแตงปลูกฟักทองใส
1: ่
0: ถั่วก็เหลือกินก็ขายเอาไว้เฉพาะกินเราเพราะว่าทำมากก็ไม่ได้ต้นทุนมันเยอะต้นทุนมันสูงเพราะฉะนั้นเรา

0: ก็ทำแค่พอกินไปก่อนเหลือกินก็ขายให้หมู่บ้านเราเล็กๆน้อยๆเผื่อเหลือกันไปเพราะว
1: ่
0: า
1: แลกเปลี่ยน
0: จะน่าจะตลาดเองนะมันแพงเกินถ้าเราทำเองนี้เราก็ขายโลละ15บาทโลละหรือไม่ก็ทำเป็นถุงถุงละ20อย่างนี้ก็เกือบ2โลอย่างนี้ก็ช่วยกันไปอ่ะค่ะ
1: ค่ะเนาะให้พออยู่ได้รอดไปก่อนเนาะค่ะ
0: อยู่รอดไปวันๆน
1: ่ะค่ะส่งกำลังใจให้นะพี่นะเดี๋ยวรอรัฐบาลอีกหน่อยนึงนะคะรัฐบาลก็คงจะรับทราบปัญหานี่แหละแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ปีที่แล้วได้ไวนะครับแต่ปีนี้เง
1: ีย
0: บกิ๊บเลย
1: เงียบกิ๊บเลยกิ๊บเลยนะคะ
2: ยังหัวเราะได้ยังหัวเราะได้
0: บอกว่าแนวโน้มจะไม่ได้เอาทำไม่ได้แล้วทำไงถ้าก็ว่าถ้ารอไป
1: แม้
0: รัฐบาล
1: พ
0: ูด
1: พี่ก็ไม่ให้ความหวังพี่เลยเนาะแนวโน้มว่าจะได้จริง
0: เทศบาลเขาทั้งสองเทศบาลเลยเขาก็บอกว่าไม่ได้
1: แนวโน้มว่าจะไม่ได้อย่างนี
0: ้
1: หรอ
0: แนวโน้มว่าจะไม่ได้เพราะเงียบเหลือเกิน
1: โอ้ตายเจ้าหน้าที่ก
0: ็
1: ให้พลังบวกชาวบ้านหน่อยค่ะ
0: จดชื่อไว้นะอันกินนี่จดชื่อไว้เลยอย่างนี้นะชาวบ้าน
1: ค่ะ
0: เสรีทำไมไม่เสรี
1: ทำอะไรได
0: ้พวกนี
1: ้สู้ต่อพี่สู้ๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะค่ะได้ค่ะ
2: เป็นกำลังใจครับพ
1: ี่
0: ค่ะก็
1: สวัสดีค่ะ
0: อยากให้ได้เป็นกำลังใจด้วยเป็นความหวังด้วยนะคะคุณสีคุณด้อง
2: ครับครับครับครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มีความสุขครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: ครับพี่เคผมมีข้อความประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับสำนักงานกสทช.นะครับก็ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปนะครับที่สนใจนะครับเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประจำปี2569นะครับโดยเปิดรับสมัครพร้อมชำระค่าใช้จ่ายนะครับระหว่างวันที่14ถึง22กันยายนนี้นะครับทางออนไลน์ได้นะครับผ่านระบบ OSS นะครับที่เว็บไซต์ OSS นะครับ .nbtc.go.th นะครับสำหรับการทดสอบในครั้งนี้เนี่ยเป็นสนามสอบกรุงเทพมหานครนะครับเปิดรับสมัคร100คนโดยจะทำการทดสอบนะครับระหว่างวันที่8ถึง9ตุลาคมนี้นะครับที่สำนักงานกสทช.ภาค1นะครับอาคารหลัก4ถนนแจ้งวัฒนะซอย5กรุงเทพมหานครนะครับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์ announcer นะครับ .nbtc.go.th นะครับหรือว่าสอบถามได้ที่สำนักกำกับผังเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-271-7600อีกครั้งนะครับ02-271-7600นะครับแล้วก็ต่อที่หมายเลข6ขออภัยต่อที่หมายเลข5714หรือ5703นะครับแล้วก็5744นะฮะติดต่อในวันและเวลาราชการได้เลยนะครับใครที่มีความฝันนะอยากจะเป็นผู้ประกาศก็ต้องมีบัตรเอาไว้นะครับ
1: ใครสนใจก็เข้ารับการทดสอบได้นะคะ
0: ของรอบนี้นะครับครับผม
1: ค่ะน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็ได้นะเหมาะนะ
0: อย่างน้อยมันเป็นใบเบิกทางนะพี่แล้วก็เราจะได้นะไปอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่องการอ่านออกเสียงมันก็เป็นทักษะติดตัวไปนะนะครับคุณจะไปพรีเซนต์งานจะไปทำ YouTube ทำอะไรในอนาคตคุณมีใบผู้ประกาศเนี่ยมันเป็นใบเบิกทางให้เราติดตัวไปได้ตลอดเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะคนร้ายที่บุกเดี่ยวชิงทองแถวสามโคกปทุมธานีถูกจับแล้วนะคะปรากฏว่าทองยังอยู่ครบ52เส้นค่ะยังไม่เอาไปขายที่ไหนเลยน้องดงโอ้ก็เป็นร้านบางกอกโกสนะคะทองเยาวราชสาขาสามโคกปทุมธานีใช้เวลาก่อเหตุ2นาทีที่ให้พนักงานหยิบทองให้แบบชิวมากนะคะความคืบหน้าล่าสุดนะคะตำรวจก็ลงพื้นที่ไปดูกล้องแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีเรื่องต้นนั้นเนี่ยนั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนาะไม่ได้ขับรถมาเองนะคะก็จับได้นะคะหลังจากที่ไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านแถววัดเปรมประชากรตำบลบางพูนก็ไปไม่ไกลนะคะอำเภอเมืองปทุมธานีนั่นแหละทองยังอยู่ครบทุกเส้นเลยค่ะ52บาทเบื้องต้นเนี่ยคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ตัวเองไปจอดไว้ในซอยแถววัดเปรมก่อนจะนั่งวินไปที่ร้านทองแล้วลงมือก่อเหตุปืนที่เอาไปขู่พนักงานร้านทองก็เป็นปืนปลอมนะคะนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเอารถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ในซอยวัดแล้วกลับบ้านแล้วก็ยังไม่กล้าออกไปไหนนะคะนอนกอดทองคำ252บาทอยู่จนถูกจับเมื่อวานนี้ค่ะน้องโด
0: ครับผมเรียบร้อย
1: โอ้เรียบร้อย
0: ค่
1: ะปืนก็ปืนปลอมขายก็ไม่กล้าเอาไปขายที่ไหนนะคะแต่ก็ไม่ควรทำเนาะอันนี้ถือว่าสำเร็จแล้วนะคะป้นซับเนาะสำเร็จแล้วจะปลอมหรือไม่ปลอมไม่รู้แหละปืนอะแต่ว่ามันเป็นอาวุธแล้วนะคะดูได้จากกล้องนะพนักงานร้านทองนี่คือโอ้โหรีบหมอบกันอยู่ใต้เคาน์เตอร์นะแล้วก็ขู่

0: พนักงานอีกคนหนึ่งลุกขึ้นมาหยิบทองให้มัน
1: อืมครับ
0: นะคะไม่รอด
1: นะนะคะนี่ก็คือขนาดร้านทองเขามีลูกลงสแตนเลสป้องกันมันกระโดดเข้าไปนะเออ

0: เราก็ต้องยอมฟังมันนะเกิดมันยิงเราขึ้นมาทำไงใช่ไหมล่ะพนักงานเขาก็กลัวนะ
1: ก็ใช่มันไม่คุ้มก็เคยมีคนผู้ประจำบอกว่าสมบัติของนอกกายสิ่งของภายนอกของนอกกายเราไม่ใช่ถึงเป็นเจ้าของร้านทองจริงๆก็ไม่ควรที่จะไปแบบไปนี่มันเนาะยอมมันไปก่
2: อ
1: นยิงเอาอ่ะค
2: ่
1: ะสุดท้ายก็โชคดีมากร้านนี้ได้ทองคืนทั้งหมดเลยนะคะยังไม่ไปขายที่ไหนยังไงส่วนทองเงินของอดีตหลวงพ่ออธิโชตวัดพุทธไทยสวรรค์อยุธยานะคะกับศรีกาเอ๋หลังจากที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดไปร่วมๆน่าจะเป็นพันล้านอะเนาะทั้งทองทั้งเงินทั้งที่ดินโฉนดอะไรพวกนี้เนาะก็เมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าการกองปราบนะคะพลตำรวจตรีพัฒนจักรบุพภาสุวรรณบอกว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดโดยเฉพาะเส้นทางการเงินแล้วก็กำลังรอข้อมูลกับเอกสารที่เกี่ยวข้องจากปปง.อยู่ด้วยเพื่อเอามาประกอบการตรวจสอบซึ่งคาดว่าจะได้ภายในสัปดาห์นี้จากนั้นก็มาตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบอีกทีหนึ่งโดยเฉพาะความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีเพื่อได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนนะคะถ้าผลการตรวจสอบพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงใครหรือพบว่าใครก็ตามมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมกับการร่วมกันกระทำความผิดเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกตัวมาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายเหมือนกันนะคะส่วนวัดจุฬามณีที่เป็นข่าวมา 2-3 วันแล้วนะคะกองปราบบอกว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่ามีข้อมูลมาจากแหล่งไหนในส่วนของกองปราบยังไม่มีประเด็นนี้แล้วก็ยังไม่ไปที่วัดอื่นตอนนี้ยังคงอยู่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์ก่อน
2: ครับ
1: ค่ะเรื่องวัดเรื่องวาเรื่องเงินเรื่องทองอ๋อที่วัดพุทธไทยสวรรค์นี่เขากั้นเนาะบางจุดเนี่ยเขากั้นไม่ให้คนไปเช็คอินแล้วนะคะน้องดง
0: ตรงกุฏิเจ้าว่านี่คงไม่ได้แล้วมั้งครับ
1: ไม่ได้แล้วเนาะจะไปยืนถ่ายรูปเช็คอินเนี่ยไม่ได้แล้ว
2: คร
1: ับ แล้วก็ไอ้โต๊ะนั่นน่ะโต๊ะกลมเนี่ยเขาเผาแล้วจริงๆเหรอ
0: ก็เห็นก็บอกเอาไปทำลายแล้วพี่อัปมงคล
1: อ๋ออัปมงคลเผาทำลายทิ้ง
0: เขาว่าอย่างนั้นนะสำนักพุทธเลยให้ตำรวจไปทำลายเลย
1: โอ้
0: เอาจริงไม่งั้นคนไปนะ
1: ค่ะ
0: ความรู้สึกคนไม่อยากจะเข้าไปกราบพระในพระอุโบสถหรือเปล่าฮะอยากไปเจอโต๊ะนี้มากกว่านะ
1: โอ้ใช่แต่มีเขาชี้แจงว่าโต๊ะกลมสีส้มไม่ใช่ของกลางนะแต่เป็นการกวาดขยะกวาดสิ่งปฏิกูลออกจากวัดที่สำนักงานพระพุทธเขาบอกตำรวจว่าอย่างนั้น
2: ครับ
1: ค่ะค่ะ
2: เมื่อเอาออกไปซะ
1: แบบประมงคลเนาะ
2: ครับ
0: เมื่อวานนี้จับได้แล้วนะครับนักศึกษานะอุเทนถวายนะครับที่ก่อเหตุนะขึ้นไปแทงนักศึกษาปทุมวันที่ BTS สยามเลยนะครับกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะจับภาพนะครับผู้ก่อเหตุตอนวิ่งหลบหนีได้คือแทงเสร็จก็วิ่งหนีเลยนะฮะคนเดียวเนี่ยแทงนะนักศึกษาต่างสถาบันเนี่ยถึง2รายนะเขาบอกผมแอบพกมีดขึ้นไปนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปจ้วงแทงนะครับสถาบันคู่กรณี2คนนะฮะผู้หาที่ถูกจับเนี่ยชื่อว่าวิชากรนะครับอายุ20ปีนะครับเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายเนี่ยนะครับตำรวจก็ใช้เวลาตามจับร่วมเกือบสัปดาห์นะพี่นะหมายจับออกวันที่11กันยา
1: ค่ะ
0: ครับผมนะก็ตำรวจก็ฝ่ายสืบสวนนะครับของนะครับสน.ปทุมวันนะครับร่วมกับทางกองบังคับการตรวจนครบาล6เลยแหละนะครับสืบนครบาล6ก็ไปสามารถตามจับกุมตัวไว้ได้แล้วนะครับวิชากรนะก็หนีไม่รอดนะครับ

0: ายจับไปกดดันจับกุมได้นะเจ้าตัวก็รับสารภาพนะครับเขาบอกนี่เป็นการลงมือครั้งแรกนะเขาบอกเขาไม่เคยถูกจับมาก่อนนะ
1: โอ
0: ้ครับ
1: แต่ก่อเหตุครั้งแรก
0: เด็กคนนี้หรอใช่ครับ
1: โอ้ค่ะ
0: ก็ปมเหตุก็มาจากนี่แหละก็เรื่องสถาบันไม่ได้มีความแค้นอะไรส่วนตัว
1: แค่คอมเมนต์กัน
0: ไม่เลยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องสถาบันเรื่องศักดิ์ศรี
1: เออเรื่องศักดิ์ศรี
0: ก็คือใครมันดวงใครดวงมันน่ะที่เกิดว่าไปเจอพวกนี้กำลังจ้องจะพอดีนะครับ
1: เออคือก็จะหาเรื่องกันอยู่เรื่อยๆอย่างนี้หรอเพื่อศักดิ์ศรีของสถาบันอย่างนี้หรอ
0: ครับ
1: มันก็ไม่ได้สมเหตุสมผลอะไรเลยเนาะเนี่ยน่าจะหมดยุคไปได้แล้วนะคะจับได้เรียบร้อยต่อไอ้ชุดสืบเขาเก่งเนาะ
0: เก่งนะ
1: เข
0: าก็ไล่กล้องไปเรื่อยๆนะครับ
1: ค่ะ
0: เขาไปได้ภาพจากบน BTS มาก่อนนะครับว่าใครที่เป็นคนลงมือนะครับแล้วก็ไปนะค้นทะเบียนราษฎรแล้วก็ตามไปจับกลุ่มจนได้นะครับ
1: ชื่นชมนะคะจริงๆแล้วใครที่มีกล้องมีอะไรก็สามารถที่จะแบบมอบให้กับตำรวจได้นะคะ
0: ค
1: ่ะอีกคนนึงอันนี้ก็ปืนอันนี้ไม่ใช่มีดนะอันนี้ปืนเลยล่ะค่ะชายถือปืนบุกบ้านยายวัย67เป็นปืนยาวนะคะเนี่ยตัวหลีเหมือนกัน
0: ครับ
1: อยู่ที่หนองปริงอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะก็ผู้ชายคนนี้ชื่อนายสุเทพค่ะบุกเข้าไปบ้านของคุณยายสมคิดอายุ67เอาปืนยาวมาถึงก็ตะโกนเอะอะโวยวายพูดจาข่มขู่ว่าลูกมึงอยู่ไหนเดี๋ยวจะยิงให้ตายเลยอ้าวยายบอกว่าลูกมาอยู่แหละแต่หลบอยู่ในบ้านทีนี้ผู้ก่อเหตุสุเทพเนี่ยพยายามจะโกนเรียกให้ออกมาแต่ลูกก็ไม่กล้าออกมาหลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปทีนี้ไม่ยินแต่ก็น่ากลัวมากคุณยายบอกโอ้ยตกใจนะคะเลิกเลยให้พาไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะชนวนของการก่อเหตุอยู่ก็เอาปืนยาวมาบุกบ้านของยายสมคิดเนี่ยบอกว่าเกิดจากผู้ก่อเหตุไม่พอใจที่ลูกชายของยายไม่ยอมไปนั่งกินเหล้าด้วยกันคือลูกชายของยายเนี่ยเขาบอกว่านายไอเนี่ยก็เห็นว่าเมาแล้วกินกันแล้วพอแล้วกลับบ้านมานอนดีกว่าเพราะว่าช่วงเช้ามีงานต่อสุเทพไม่พอใจเอาปืนยาวมาบุกบ้านเลยถึงยายมานั่งอยู่หน้าบ้านก็ตกใจสิคะอะไรเนี่ยอยู่ๆก็เอาปืนมาตะโกนเอะอะโวยวายพูดจาข่มขู่ว่าเดี๋ยวจะยิงให้ตายถ้าไม่ออกมากินเหล้าเป็นเพื่อนโอ้อันนี้ก็โชคดีนะยังไม่ยิงแค่มาขู่ค่ะแค่มาขู่
0: แค่มาขู่โอ้
1: แค่มาขู่แต่ถ้าโอ้ก็ไม่รู้ว่ามีกระสุนมีอะไรหรือเปล่านะแต่ยายบอกโอ้ยมันน่ากลัวมากเลยนะถ้ามันยิงออกมาเนี่ยอะไรอ่ะคนเมาที่ทำอะไรก็ได้เนาะ
0: ครับ
1: สติสตังค์ไปดูดิบ้านยายมีกล้องวงจรปิดด้วยอ่ะเนี้ยดีมันดีจริงๆนะไอ้กล้องคือมันหลักร้อยนะเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดนะคะ600-800ก็ซื้อได้แล้วค่ะติดไว้เลยนะทุกบ้านนะคะไว้ค่ะเหมาะมากเลยใครสนใจจะซื้อขายของก็ได้ค่ะช็อปมาเนียบายเอ็มคอร์ดเรามีขาย
0: จริง
1: เรามี
0: ในบ้านติดไว้
1: ในบ้านติดไว้นะคะ
0: ใช่ใครเข้าใครออกนะบางที
1: จริงหลักร้อยเองเนี่ยค่ะติดมาในบ้านยายเนี่ยยังติดกล้องเลยดูสิเนี่ยได้เห็นเดี๋ยวอีตาสุเทพเนี่ยที่เมาปิ้นมาแล้วเอาปืนยาวมาตะโกนจะยิงเนี่ยนะได้เห็นภาพตัวเองแล้วรู้สึกว่าอุ้ยไม่น่าทำอย่างนี้เลยมันดูแบบน่าอายอ่ะ

0: ครับ
1: นะคะเออนั่นแหละ
0: ติดไว้เพราะนี้ไว้ใจใครไม่ได้นะนี่ฮะ
1: ใช่
0: ที่อย่างที่จันทบุรีเนี่ยนะพี่นะครับ
1: ค่ะ
0: คนเป็นเพื่อนกันเนี่ยมานอนบ้านนะเป็นเพื่อนกันมานอนบ้านปรากฏว่าไอ้ตาเพื่อนเนี่ยไปขืนใจลูกสาวครับชวนกันมานั่งดื่มนั่งกินกันดูสิพอเมาแล้วแบบเออ
1: ข่มขืนลูกเพื่อน
0: ข่มขืนลูกเพื่อนเลยครับเออลูกของเพื่อนเนี่ยน้องเนี่ยอายุ13นะครับอายุ13ปีก็กำลังวัยรุ่นแหละเนาะกำลังวัยรุ่นนะครับ
1: กำลังจะเป็นสาว
0: โอกาสใช่มันถือโอกาสช่วงดึกนะครับนะจังหวะหลับเนี่ยนะแอบย่องไปโอ้โหขืนใจน้องอ่ะดูดินะครับนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยตัวน้องเองนะครับไปแจ้งความมาแล้วนะครับกับสภ.เมืองจันทบุรีว่าถูกนี่แหละนะเพื่อนนะครับเพื่อนของพ่อนะครับ
1: เด็กคนนี้เป็นเพื่อนของลูกชายเหรอ
0: เด็กคนนี้ใช่เป็น
1: ทางที่บ้านยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเป็นพ่อของพ่อเพื่อนเนาะ
1: เออโอ้ตาย
0: อ๋อเป็นพ่อของเพื่อน
1: คือไม่มีความปลอดภัยเลยมานอนมาค้างบ้านนี่เนาะ
0: จริงพี่นะฮะ
1: โ
0: อ้โหนี่เขาก็จำนนต่อหลักฐานนะว่าลงมือกระทำน้องจริงๆนะครับ
1: โอ้โห
0: เนี่ยเขาก็อ้างว่าเขาเนี่ยมีความสนิทสนมกับแม่ของน้องผู้หญิงนะนะครับทีนี้พอครอบครัวของน้องเนี่ยเขาแยกกันเนาะพ่อแม่เขาเลิกกันนะแล้วก็ประกอบกับน้องเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับลูกชายของตัวเองด้วยคือตัวพ่อเนี่ยก็สนิทก็เป็นเพื่อนกับแม่ของน้องผู้หญิงนะครับแล้วลูกสองคนเนี่ยก็ดันมาเป็นเพื่อนกันมันก็เลยเข้าทางเลยพี่หมายถึงว่า
1: ก็คือคุ้น
0: เคยกันมานาน
1: อ่
0: ะตัวเด็กผู้หญิงเขาก็มองว่านี่คุณอานะครับก็ไหนจะเป็นพ่อของเพื่อนเราอีกนะเป็นเพื่อนแม่เราอีกนี่นะครับก็ไม่คิดไงก็ไม่คิดว่านะโอ้โหคนที่รู้จักกันจะทำแบบนี้วันเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะครับไปหาปลาหาปูนะครับเนาะคนเมืองจันทร์เนาะก็อาชีพประมงเนี่ยนะฮะหลังออกไปทำงานกลับมาถึงบ้านนะครับก็เห็นน้องเนี่ยหลับอยู
1: ่
0: นะฮะนะครับก็เลยเกิดอารมณ์ดูดิเกิดอารมณ์นะ
1: โอ้โห
0: น้องเนี่ยมาเหมือนมาอยู่ที่บ้านเพื่อนฝ่ายชายเนี่ยแหละนะครับมาอยู่ที่บ้านตัวเองเนี่ยแหละนะครับก็เลยแอบเข้าไปฉวยโอกาสนะครับขืนใจน้องอ่ะนะฮะน้องเนี่ยอยู่ในภาวะก็พยายามขัดขืนแล้วแต่สู้แรงไม่ไหวนะดีลงมือข่มขืนไป2ครั้งนะพี
1: ่
0: นะครับนะก็ตำรวจตามจับได้นะครับในที่สุดก็แจ้งข้อหาไปนะครับข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นโดยใช้กำลังนะครับโดยผู้นั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้นะแล้วก็กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งไม่ใช่ภริยาหรือสามีของตนนะครับโอ้ก็2ข้อหาหนัก
1: เพราะว่าเด็กเอง
0: ใช่
1: คนแบบนี้
0: ที่มือ15เลยอ่ะพี
1: ่
0: ครับ
1: แล้วทำได้ยังไงอ่ะ
0: เป็นนะ
1: ไม่น่าเชื่อเลย
0: เด็กเนี่ยก็เป็นลูกของเพื่อนนะนี่ก็ว่าแย่แล้วนะแล้วเนี่ยยังแบบนะเป็นเพื่อนของลูกชายอีกอ่ะก็คงจะเป็นเพื่อนสนิทลูกชายด้วยนะครับ
1: ไม่รู้เป็นเด็กน้อยมากเลยอ่ะเด็ก13อ่ะดูสิคนเรา
0: หน้ามืดอันนี้หน้ามืด
1: เออแล้วไหนเราบอกว่า2ครั้งด้วยนะ
0: ครับผม
1: โอ้โหสุดผู้ชายคนนี้ติดคุกหัวโตไปเลย
0: ครับ
1: แล้วไม่เข้าใจว่าทำไม พ่อแม่ของเด็กน้อยเด็กสาวคนนี้ไปไหนอ่ะทำไมถึงไม่มาอยู่บ้านเพื่อนผู้ชาย
0: ก็คงจะมาก็แสดงว่าก็ต้องสนิทกับน้องผู้ชายระดับหนึ่ง
1: สนิทกันสนิทกันจะมาค้างบ้านนี้ได้อย่างนี้หร
0: อ
1: เนี่ยแล้วพ่อแม่จริงๆไปไหนอ่ะทิ้งลูกไปยังไงอ่ะ
0: ก็พ่อแม่เขาเลิกกันไง
1: เลิกกันแล้วใครพาไปแจ้งความอะไรหรือยังไปแจ้ง
0: เรียบร้อยพี่เห็นมองเนี่ยไปแจ้งความไปแล้วนะครับพี่ตำรวจถึงไปตามจับตามจับ
1: เองอ๋อเธอ
0: นะพ่อเพื่อน
1: ไปแจ้งความด้วยตัวเองเหรอ
0: ใช่พี
1: ่ข่าวว่าน้องเนี่ย13เนี่ยไปโรงพักด้วยตัวเองนะคะไม่ได้มีผู้ปกครองอะไรไปนะ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: คุณฝากคุณแม่ดูหน่อยนะคุณแม่
1: ใช่คุณแม่ญาติคุณย่าคุณยายอยู่ไหนเด็กคนเนี้ยนะคะปล่อยให้เด็กนี่ถือว่าก็ยังไม่ได้โตหรอก13อ่ะนะคะยังต้องอยู่ในความดูแลของพ่อแม่อยู่นะคะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
13: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
16: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
5: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
6: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
5: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
6: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
5: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
7: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
5: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
8: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามา

0: 6นาฬิกา15นาทีกลับมาชั่วโมงที่2นะคะสช95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95เลขเด็ดนะคะมีคนคลอดบนรถน้องรุ่งเอาไหม
1: นานคลอดบนรถเหรอพี
0: ่คลอดบนรถ
1: หนูน้อยนี่มันดวงมาเกิดดวงวันที่ช่วงนี้พอดีนะ
0: รถกระบะเมื่อวานนี้ที่ไหนนะอุบลนะอุบลใช่ค่ะอุบลราชธานีนะคะน้องเขาคลอดออกมาบนรถกระบะเลยนะคะก็เดี๋ยวนี้ไอสถาบันระบบการแพทย์ฉุกเฉิน1669นะคะคือเวลาโทรไปอ่ะเขาจะเร็วมากเลยนะ
1: ครับ
0: มาเร็วใช่ค่ะมาเร็วจริงๆเนี่ยก็เบื้องต้นเนี่ยเขาไปเร็วจริงๆนะคะก็เด็กทั้งเด็กแรกแม่ปลอดภัยดีนะคะ
1: โอ้ครับ
0: ชาวเน็ตก็แห่ซื้อเลขทะเบียนรถกระบะคันนี้กันใหญ่เลยนะคะ
1: โอ
0: ้โหเด็กตั้ง 2,955 กรัมเกือบ3กิโล
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แรงดี
0: ปลอดภ
1: ั
0: ยแม่ลูกปลอดภัยปลอดภัย
1: ว่าไปพูดถึงว่าอย่างเราฟังว่าไปไม่ทันเนี่ยเรานึกว่ามีแต่กรุงเทพเนาะที่แบบรถมันติดอ่ะรถมันติดก็เลยต้องคลอดบนรถอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็สงสัยคุณแม่อาจจะแบบ
0: ก็
1: อยู่ไกลโรงพยาบาลพอประมาณนะ
0: คนจะคลอดเขาบอกว่าอะไรนะคนจะคลอดหรืออะไรเนี้ยคือมันห้ามไม่ได้จริงๆอ่ะมันจะอั้นยังไงอ่ะ
1: โอ้
0: มันคลอดแล้วล่ะนะขณะนั้นต้องคลอดแล้ว

0: ก็คลอดบนรถกันเลยทีเดียวนะคะนี่ต่างจังหวัดนะไม่ใช่รถติดอยู่ในกรุงเทพนะคะ
1: นะครับเมื่อสักครู่ช่วงเบรกเข้าไปเลือกลอตเตอรี่ลดราคามันนะพี่พวก75 บาทไปต่อยังหมดแล้ว
0: หมดแล้วเหรอ
1: 75 บาท
0: โอ้ย
1: ได้มา3 ใบนะฮะ
0: โอ้เลขมา
1: เลข
0: มา
1: เลขมันคงไม่สวยอย่างแบบ002เนี่ยเลขไม่สวยใช่ไหมเนี่ย75 บาทนะเลขเนี้ย
0: เรา
1: เขาลดราคาเลยอ่ะ
0: ลดราคาคือขายให้หมดอ่ะเนาะ
1: โอ้เขา
0: ใช่ไหมขอให้ขายให้หมดแต่ก็หมดทุกงวดแหละสักกี่ใบแล้วตอนนี้30 ล้านแล้วใช่ไหมกองสลากพิมพ์ลอตเตอรี่ออกมา30 ล้านใบต่องวดนะคะขายหมดทุกงวดเดี๋ยวขอคูณก่อนนะ30 ล้านใบ75 บาทพอหรือ80
1: 30 ล้านนี่เฉพาะในเป๋าตังค์นะพี่
0: ใช่นี่เฉพาะเป๋าตังค
1: ์ยังไม่ได้รวมขายใบกี่ล้านใบ
0: ครับ80โอ้โหได้ตั้ง2,000 กว่าล้านแล้วรางวัลที่หนึ่งจะถูกกันถึงหรือเปล่า
1: โอ้
0: นะ2,000 กว่าล้านอ่ะทำยังไงอ่ะที่จะให้ถูกอ่ะวิธีการบอกกันหน่อยบอกหน่อยได้ไหมเรียกสุดค่ะ
1: ทำยังไงดีเน
0: า
1: ะ
0: ก็ไม่ไรซื้อคนละใบ2 ใบพอนะคะ75 บาทหรือ80 บาทก็160 บาทก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมาย
1: ครับ
0: ค่ะค่ะเก็บตังไว้เก็บเงินไว้เติมเป๋าตังด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณสุภจียอมรับแล้วนะคะเมื่อวานนี้บอกว่านายกรัฐมนตรีสั่งในเรื่องของการให้กระทรวงการคลังนะคะดูแลเรื่องของไทยช่วยไทยพัฒน์นี่ค่ะจะแสดงว่าน่าจะมีข่าวดีว่าจะต่อที่เงินเหลือประมาณ40,000 ถึง 50,000 ล้านแหละทั้งโลก
1: นะครับผมน่าจะได้สักคนละอีกสัก2 เดือนใช่ไหมตัวเลขน่าจะอยู่ที่ประมาณ2 เดือน
0: ก็ต้องต่อเนื่องเลย4 เดือนหน้าถูกไหม
1: ก็เขามีไม่รู้เมื่อวานพี่กุลบอกมีแนวคิดรัฐบาลมีแนวคิดว่าอาจจะให้เป็นพฤศจิกากับธันวาเพื่อให้มันไปถึงปลายปีแบบว่าคนเดินทางกลับบ้านกันนะ
0: อ้าวแล้วตุลาล่ะทำไงอ่ะ
1: แล้วก็
0: ตุลาให้ซื้อหวยเอาเหรอ
1: ซื้อหวยเพื่อหาเงินเก็บเงินไว้ก่อน
0: ก็แต่ว่าดูจากเมื่อวานนี้เนี่ยที่คุณสุภจีคือนักข่าวถามว่าจะได้กี่เดือนถ้าจะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์คุณสุภจีกระชู2 นิ้วอ่ะน้องดุ้ง
1: ครับ
0: ถ้า2 นิ้วอ่ะตุลาพฤศจิกาแล้วธันวาเหลือทำไงก็เลยข้ามตุลาไปรับเดือนพฤศจิกาธันวาอย่างนี้หรอ
1: ให้มัน
0: ดูสัญญาณมือจากคุณสุภศรีชู2 นิ้วแล้วบอกว่านายกให้เป็นแนวทางไว้แบบนี้วงเงินเท่าไหร่ก็เท่านั้นเดี๋ยวทางคุณเอกนิติจะเป็นคนชี้แจงนะคะว่
1: า
0: แหล่งเงินเนี่ยมาจากไหนมาจากแหล่งใดอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ครับครับ
0: โอ้ก็น่าจะใช่แล้วล่ะถ้างั้นพฤศจิกากับธันวาตุลาก็พักผ่อนไม่ต้องซื้ออ
1: ยากกินน้อยหน่อยนะเก็บไว้ไปกินทันวาเวลาไปกลับบ้าน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาเยอะ
0: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะก็วิกฤตเอาคุณสุภศรียอมรับว่านี่เป็นวิกฤตนะคะเพราะว่าท่านใช้คำว่าอย่างนี้วิกฤตครั้งนี้รุนแรงกว่าครั้งไหนๆเนื่องจากประเทศบอบช้ำและยังไม่ฟื้นจากพิษเศรษฐกิจนี่คุณสุปฏีพูดเมื่อวานนี้จริง
1: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นแหละเนาะ
1: โ
0: อ้ค่ะ
1: วันนี้ไหว้พระกันเยอะๆมีความหวัง
0: ไหว้พระไหนบอกก่อนที่พระไหนวัดไหน

0: เอา
1: ที่เป้ามาวัด
0: ไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกเลยวัดไหนเอาไหว้ไหว้พระที่เราศรัทธาไปก่อน
1: โอเคตามนั้น
0: ตามนั้นตามนั้น
1: พระที่บ้านก็ได้นะพระคนบ้านท่านนั่นแหละนะคะไม่ทำข่าวบันเทิงข่าวบันเทิงเดี๋ยวคนจะเครียดกันในสองคนนี้มันทำให้เครียดนะเศรษฐกิจก็ไม่ดีมีบันเทิงอะไรบ้างไหมเอาบันเทิงก็ยังมาเจอพระอีกพระปรัญญู
0: ครับ
1: ไม่เหยียบวัดพุทธไทยสวรรค์เดี๋ยวไม่เหยียบอะไรแกเปิดใจแบบตรงๆนะเพราะว่าคุณแท็กพลันยูแกบอกว่าแกเนี่ยรับรู้เรื่องราวและข้อสังเกตต่างๆในวัดนี้มานานแล้วตั้งแต่ช่วงโควิดกี่ปีล่ะโควิด 5-6 ปีเพราะว่าเคยเห็นบรรยากาศและพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้เกิดความคลางแคลงใจแต่เลือกที่จะไม่พูดณขณะนั้นเพราะมองว่าพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อหรอกเพราะมันเป็นวัดอารามหลวงแล้วก็คนก็ไปเยอะนะคะประมาณนี้ก็เลยบอกว่าคนอยุธยาเขารู้กันว่าเวลาไปที่นู่นแล้วมันจะมีคนที่แบบกลางๆอยู่คอยคุมเชิงที่สำคัญคือข้างในเนี่ยเข้าใจว่าวัดมันต้องมีหมาแต่คือหมาดุมากเหมือนเวลาปล่อยก็ปล่อยไล่พวกเราที่จะไปทำบุญอันนี้รู้นานแล้วแต่ถามว่าถ้าไปบอกตอนนั้นไม่มีใครเชื่อหรอกก็เลยปล่อยผ่านปล่อยให้เขาขึ้นสูงแล้วเวลาจะตกมันก็จะได้เจ็บนี่คือแท็กพลันยูพูดอย่างนี้นะแล้วก็บอกว่าแล้วพอได้ยินข่าวเป็นรู้สึกเนี่ยก็ผมไม่แปลกใจเพราะมันถึงวันแล้วผมไม่ได้ไปที่นั่นมาตั้งแต่หลวงปู่หวนอดีตเจ้าอาวาสมรณภาพครับผมก็ไม่ไปเหยียบอีกเลยนี่คุณแท็กบอกว่ารู้มาก่อนรู้ว่าเวลาที่หลวงปู่ป่วยเงินเข้าเงินออกอะไรเนี่ยรู้หมดแล้วมันก็มีการแบ่งฝ่ายกันฝ่ายที่พัฒนาก็พัฒนาไปแล้วที่สำคัญคือหลวงปู่ท่านป่วยณขณะนั้นแน่นอนว่าท่านมรณภาพองค์นี้ต้องขึ้นอยู่แล้วก็รู้แล้วว่าเป็นแบบไหนรู้มาก่อนโควิดด้วยซ้ำไปน
0: ี
1: ่ดูคุณแท็กกำลังดูบอกว่า
0: แล้ว
1: ของขังล่ะอีรุ่นเหนือดวงเนี่ยของขังอ่ะมีไหมคุณแท็กพลันยูบอกว่าไม่มีสำหรับผมตีเก๊หมดเลยเขาจัดสร้างมาองค์หนึ่งแพงมากนะเราจะไปบูชาองค์แพงๆทำไมส่วนมากเวลาไปวัดแจกคนละองค์เพราะมันไม่ใช่บูชาขนาดนี้แล้วถ้าบูชาขนาดนี้แน่นอนว่าเงินไปไหนบูรณะอะไรได้บ้างเราก็ไม่ได้เห็นบูรณะอะไรเลยก็เป็นเวลานานตั้งแต่หลวงปู่หวนท่านสิ้นก็ไม่เห็นบูรณะอะไรเลยเมนทำเอาไว้เผาศพประชาชนก็เก็บไว้ไม่ได้เผาไม่ได้ใช้เลยเป็นที่เก็บของผมไม่ได้พูดอีกนะว่าข้างในที่ปฏิบัติธรรมนั้นให้ใครอยู่บ้างเอาใครเข้าไปอยู่บ้างผมยังไม่ได้พูดแสดงว่าแก
0: มุ่
1: งซึ้งกับวัดนี้มาก
0: เพราะหรอเมนเป็นที่เก็บของเหรอไม่ร้านไปไม่ทันได้สังเกตเพราะหรอวัดนี้ไม่รับเผาเหรอ
1: มีเมนใช่ไห
0: มครับ
1: โ
0: อ้ถือว่านะชาวบ้านไม่ค่อย
1: แนทพลันยู
0: ครับ
1: ใช่ไหมค่ะ
0: ชาวบ้านบอกไงว่าจะเข้าพบหลวงพ่อนะต้องมีเครื่องประดับชิ้นใหญ่ๆให้เห็นหน่อยเดินเข้าไปนะใส่เสื้อบอลเสื้อบาสเนี่ยนะฮะไม่ได้เข้าหรอก
1: เสื้อปุ๋ยได้ไหม
0: เสื้อปุ๋ยเนี่ยมันรอไปก่อนถ้ามีเครื่องสำอางมีเครื่องประดับเนี่ย
1: รีบจัดคิวเลย
0: ได้คิวเลยก็แสดงว่าข้อมูลตรงกันซึ่งถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแท็กออกมาบอกตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยถ้ารู้ข้อมูลแล้วออกมาบอกตอนนั้นเนี่ยคนก็คงจะต่อว่าคุณแท็กนะลูกศิษย์ลูกหาจะเยอะมากนะคงจะแบบไม่เชื่อก็อยู่ก็ไม่เชื่อไปไม่เชื่ออย่าลบลู
1: ่ใช่ก็คุณแท็กบอกว่าแล้วผมพูดไปตอนนั้นใครจะไม่เชื่อผมก็เลยเลือกที่จะเฉยเพราะว่าเขาเนี่ยไปวัดนี้บ่อยก่อนที่จะเอาว่าลูกศิษย์จะขึ้น
0: ถ้าบอกหลวงลูกศิษย์หลวงพ่อหวนหลวงปู่หวนเนี่ยก็แสดงว่าไปจริงนะไปบ่อยจริงนะ
1: ไปจริงก็ศรัทธาแล้วถามว่าแล้วตอนนี้เนี่ยแล้วการศรัทธากับวัดเนี่ยคุณแท็กคิดไงบอกเฮ้ยวัดเข้าได้ทุกหมด

0: เลยเพราะวัดไม่ผิดตัวคนน่ะผิดอย่าไปหมดศรัทธากับวัดนะครับทุกวันนี้ผมสนิทกับพระอยู่ไม่กี่รูปผมก็โทรไปถามว่าถ้ามีข่าวอะไรบอกผมก่อนนะผมจะได้เตรียมตัวผมกลัวช็อกแล้วผมสนิทกับหลวงพี่เลี้ยงที่อยุธยาผมก็ถามว่าหลวงพี่ไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคนะอะไรเงี้ยก็คือโทรไปเพราะว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพี่อยู่ผมว่าหลวงพี่ถ้ามีอะไรบอกผมก่อนนะผมจะได้ปล่อยเหรียญปล่อยอะไรก่อนอะไรที่ผมเคยพูดค่ะนั่นจะได้ปล่อยก่อนอะไรเงี้ยก็โทรไปสัพพะที่สนิทบอกว่าอย่างนั้นเขาก็เป็นคนตรงๆบอกว่ามีอะไรบอกผมก่อนอย่าให้ถึงที่เป็นเหมือนกับวัดนี้ค่ะนี่คือคนบันเทิงที่เขารู้แต่ก็ทำอะไรไม่ได
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับเนาะจากวงการพระมาดูวงการการ์ดกันบ้างครับพี่วงการการ์ดเนี่ยยุคนี้เนี่ยยุคหนึ่งก็พวกอาร์ตทอยตุ๊กตาเนาะลาบูบูยุคนั้นเนาะก็คนก็สั่งมาปั่นราคากันอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เป็นยุคของคนเล่นการ์ดอ่ะเขาจะรู้กันนะครับว่าโอ้โหการ์ดบางทีใบหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนนะผมไม่รู้ว่าเป็นถึงหลักล้านหรือเปล่านะบางทีกระดาษใบเดียวในการ์ดใบเดียวเนี่ยนะนะครับการ์ดเกมการ์ดการ์ตูนเนี่ยการ์ดนักฟุตบอลอะไรพวกนี้คนสะสมเขารู้กันนะครับเดี๋ยววันนี้คุณจ่ายทศมิตรเขาบอกว่าเขาได้คิวแล้วนะครับจะไปออกโหนกระแสคือจริงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแกบอกจริงแกจะได้ไปออกกันนะแต่เผอิญนี่แหละมีเรื่องวัดพุทธไทยสวรรค์เข้ามาก่อนนะครับแกถึงลงโซเชียลบ่อยๆไงว่าแล้วเมื่อไหร่จะถึงคิวผมล่ะครับโดนเลื่อนอีกแล้วครับนะครับแกก็ขอพี่หนุ่มกรรชัยเอาไว้นะว่าแกอยากจะรวมตัวกับกลุ่มผู้เสียหายอยากจะขอเป็นตัวแทนคุณจ่ายทศมิตรเนี่ยนักร้องเนี่ยนะครับนักร้องนำวงไทยทศมิตรเนี่ยนะฮะไอ้แดงมันเป็นนักสู้อะไรเนี่ยนะครับก็โดนกับเขาด้วยพี่นะเพราะฉะนั้นแกบอกว่าขอมาเป็นเหมือนกับในเมื่อแกเป็นคนมีชื่อเสียงอะนะแกก็จะมาขอมาแฉวงการการ์ดมีผู้เสียหายรวมๆกันเนี่ยหลักร้อยล้านบาทนะครับ
0: โอ
1: ้มีคนโกงอยู่ในวงการเนี้ยนะคือของแพงไม่ว่านะครับแพงแล้วยังไม่ได้ของด้วยเนี่ยนะฮะ
0: เนี่ยเจ็บใจ
1: เลยนะเขาสั่งเนี่ยเขาจะซื้อมาเป็นแบบเป็นกล่องเลยนะรู้สึกว่านะ
0: อ
1: ยากจะได้ไม่ได้ถามน้องมาก่อนน้องผมก็อยู่วงการนี้นะวงการการ์ดเนี่ยนะครับผมเคยเห็นพวกในคลิปที่เขาไปฮ่องกงไปสิงคโปร์อะไรกันพวกนี้นะพี่เขาจะไปตามร้านการ์ดเนี่ยนะเขาก็จะไปสุ่มสมมุติว่าคุณต้องเสียเงิน2สมมุติคุณต้องจ่ายเท่าไหร่คุณจะเปิดการ์ดเขาเนี่ย 2,000 บาทสมมุติจ่ายเขา 2,000 บาทก็เขาก็จะให้คุณหยิบจากในกล่องเนี่ยแล้วแต่ดวงถ้าคุณหยิบได้ดวงดีหน่อยคุณก็จะได้การ์ดแบบแพงๆอ่ะถ้าเกิดว่ามือไม่ดีหยิบมาก็อาจจะได้การ์ดราคาหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะนิยมเล่นกันแบบนั้นนะครับแล้วก็มาเทรดกันมาแลกกันเพิ่มเงินกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครมีการ์ดที่ราคาประเมินแล้วแบบหมื่นนึงอ่ะเรามีการ์ดที่เขาประเมิน 5,000 ก็แลกกันแล้วก็จ่ายเงินเพิ่มกันอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ลองดูแล้วกันในโหนกระแสนะครับคุณจ่ายไททอลสมิธเนี่ยนะครับจะมาเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเจ้าตัวเนี่ยเริ่มสะสมการ์ดแล้วปรากฏว่าหลังๆเนี่ยเจอปัญหาคือสั่งการ์ดแล้วไม่ได้ของครับเขาบอกไม่ได้แค่มีเขาคนเดียวนะฮะไอ้กลุ่มพวกนี้เนี่ยทำกันเป็นลักษณะมิจฉาชีพทำกันเป็นกลุ่มก็เลยอยากจะมาให้ข้อมูลอยากจะมาเตือนภัยกันนะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องอะไรแบบนี้ที่ต้องระวังบ้างใครที่กำลังจะเข้ามาหรืออยู่ในวงการพวกนี้ต้องระวังอะไรบ้างนะครับจะบอกมันมีมากกว่าการช่อโกงนะมันเป็นเรื่องของโมเดลธุรกิจหลอกลวงรูปแบบใหม่ว่าอย่างนั้นนะ
0: ในยุคนี
1: ้ครับ
0: มีทุกอย่างเลยเนาะ
1: นี่ฮะเดี๋ยววันนี้แกจะมาแฉจะมาตีแผ่วงการนี้นะครับ
0: ได้ให้เห็น
1: นี่เขาบอกว่ามีพี่คนหนึ่งเนี่ย
0: การ์ด
1: มีพี่คน

0: ึงโดนไปนะพี่ประมาณ30-50 ล้านอ่ะ
1: โอ้โห
0: โอ้แล้วแต่ละคนที่โดนเนี่ยที่เขารู้อ่ะบางคนหลักหมื่นหลักแสนบางคนหลักล้านรวมๆกันออกมาเนี่ยเจ๊บอกถึงแน่นอนโดนโกงกันเนี่ยในวงการเนี้ยเป็น100 ล้านแล้วโอ้โห
1: นี่คือไม่ใช่วัยรุ่นไม่ใช่แบบว่าอะไรนะก็คือคนทำงานนี่แหละใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ตัวเนี้ยก็ต้องคนแบบมีกำลังแล้วไงพี่คนทำงานเน
1: ี่
0: ยเอาการแบบพวกหนังการ์ตูนในวัยเด็กของพวกอย่างรุ่นพวกผมเนี่ยวันพีซอย่างเงี้ยเราดูเราอ่านการ์ตูนตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้เราก็สะสมการ์ด
1: คือถ้าในอดีตมันแค่ของเล่นสะสมใช่ไหมแต่ว่ามันไม่น่าเชื่อกลายเป็นตลาดซื้อขายลงทุนอะไรกันเป็นล้านขนาดนี้เลยหรอ
0: โอ้แบบการ์ดนี้มีแค่1 ใน 1 ใน 1 ล้านใบอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งเพิ่มมูลค่า
1: โอ้ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือไอ้การ์ดโปเกมอนใช่ไหมเรียนเดียวกันไหม
0: ก็มีสะสมด้วยนะพี่นะมีทั้งวันพีซมีโปเกมอน
1: เราจำได้ว่าหลานเคยเล่นเคยสะสมแต่ว่าไม่มีราคาไม่มีอะไรหรอกตอนนั้นมีก็น้อยมากแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีการพรีออเดอร์กันแล้วโดนโกงกันมีมิจฉาชีพเยอะหลอกขายอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะ
0: ใช่
1: พ่อแม่ดูเด็กๆด้วยนะคะว่าวงการนี้มันน่ากลัวแล้วนะเนี่ยการ์ดเกม
0: ตอนนั้นน้องผมเล่าอ่ะบอกว่าเนี่ยวันนั้นไปเปิดได้การ์ดอยู่ใบหนึ่งมีคนซื้อขอซื้อนะเ
1: ท่า
0: ไหร่มันบอก20,000-30,000อ่ะมันยังไม่ขายเลยมันบอกเสียดายต้องเก็บไว
1: ้โอ้ทำไมมันแพงขึ้นมาเพราะอะไรอ่ะตรงเลย
0: พวกมนุษย์เมียพี่มนุษย์เมียก็ด่าใหญ่เลยมึงโง่จริงเลยไม่ขายนี่ดูสิกระดาษใบเดียวได้ตั้งหลายหมื่นคนที่เขาสะสมมาเขาก็แบบมูลค่าทางใจเขานะเขาบอกว่าเธอรู้หรือเปล่าว่าใบนี้มันหายากขนาดไหน
1: แต่ว่าพอถึงยุคนึงอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็เมื่อก่อนนั้นเป็นคนชอบสะสมใบติดหนังอ่ะเยอะมากเลยใช่ไหมว่าสะสม30 ปีที่แล้วนะคะเชื่อไหมว่าหนังเรื่องนั้นไม่ได้ดูก็ต้องมีใบติดอ่ะเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: สุดท้าย
0: เฮ้ยผมเคยเก็บนะ
1: ยุคมันไม่มีราคาอะไรเลยอะตอนนี้พอย้ายบ้านเราก็ทิ้งแต่ตอนนั้นนะเชื่อไหมว่ายอมนั่งแท็กซี่ไปเอาใบปิดตามโรงหนัง
0: เขาเรียกอะไรนะ
1: ใบปิดหนังใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: เดี๋ยวในวงการดูทีลืมแล้วเนี่ยเมื่อก่อนสะสมแบบโอ้โหเยอะมากนะใบปิดใบเล็กใบใหญ่ใบอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: ใช่มันจะเป็นแบบแจกใบเล็กๆกันเนาะ
1: ใช่โอ้ต้องมีทุกเรื่องนะคะใบปิดหนังเนี่ยตอนนี้เราไม่มีราคาอะไรเลย
0: คุณค่าทางใจพี่มาเปิดมาเปิดดูอ๋อเรื่องนี้เราเคยไปดูหนังกับใครยังไงหรือเปล่าพี่มันเป็นแบบความทรงจำไงว่าช่วงหนังเรื่องนั้นเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เปล่า
1: อันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นมันเหมือนเป็นกระแสอย่างเงี้ยเหมือนการ์ดนี่แหละเราเพื่อนก็สะสมแล้วก็อยากจะมีบ้างแฮนบิลเดี๋ยวก็เรียกแฮนบิลไหม
0: ใช่แฮนบิลใช่ไหม
1: แฮนบิลโอ้โหเป็นบ้าเป็นหลังเลยค่ะนี่พอมาสมัยนี้เป็นการ์ด
0: เดี๋ยวผมไปหาก่อนนะผมก็เสียบไว้ในสมุดอ่ะผมก็มีสมุดเล่มหนึ่งแล้วก็จะเอาไอ้แฮนบิลเนี่ยเก็บไว้
1: แฮนบิลใช่ค่ะ
0: แต่ยุคแบบมอปลายอ่ะโอ้โห
1: ตั้งแต่เป็นแผ่นใหญ่กว่า A4 นะคะจนมาถึง A4 แล้วก็มาครึ่งของ A4 ก็มีแล้วก็
0: ของผมเป็นยุคครึ่งของ A4 แล้วที่เขียบไว้ตามสมุดได
1: ้นั่นแหละค่ะเน
0: า
1: ะแฟนบิวใบปิดก็ตอนนั้นเรามีของเปียกโปสเตอร์นะโอ้โหอ
0: ย่างที่
1: แล้วก็ต้นฉบับเลยแล้วก็หายไปไหนไม่รู
0: ้ไอ้ผมว่าอาจจะขายได้นะยุคนี้ถ้าเกิดแบบว่าคนที่เขาแบบชอบของเก่าอะไรแบบเนี้ย
1: ให้แฟนเลี้ยงเก็บไปแล้วอ่ะทำไงอ่ะย้ายบ้านอ่ะ
0: ได
1: ้
0: เพราะว่าเห็นไหมพี่ตอนเนี้ยว
1: ัน
0: นั้นผมไปเดินห้างนะพี่เขามีเครื่องสำหรับเล่นเป็นวิทยุแล้วก็เครื่องเล่นเทปกับเล่นซีดีอยู่ในเครื่องเดียวกันด้วยนะ
1: โอ้โห
0: แล้วก็ทำขึ้นมาเป็นเหมือนวิทยุเครื่องหนึ่งที่แบบยกพกพาไปไหนมาไหนได้อะแต่มีช่องสำหรับเล่นซีดีแล้วก็มีช่องสำหรับเล่นเทปคาสเซ็ตด้วยนะ

0: โอเนี่ยมีหมดเลยค่ะเนี่ยย้ายบ้านรอบล่าสุดนะคะซีดีเป็นพันแผ่นทางดงแล้วก็คัสเซ็ตก็ประมาณหลายร้อยก็ทิ้งให้คนที่มารีโนเวทหมดเลยไม่รู้ก็เอาไปไหนยังไม่ได้ถามว่าเอาซีดีเราไปไหนพันกว่าแผ่น
1: ก็เดินตามพวกตลาดนัดตลาดอะไรพวกนี้มือสองก็มีขายนะพี่แสดงว่านี่แหละก็อาจจะไปอยู
0: ่ว่าก็ไปขายได้แล้วก็บอกเขาให้ไปเพราะว่าเราขนไม่ไหวเพราะว่าเป็นซีดีสมัยเป็นนักจัดรายการครั้งแรกเมื่อปี2535ตั้งแต่นั้นก็สะสมมาเรื่อยนะคะ
1: คร
0: ับค่ายเพลงให้มาฟรีบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่กล้าขายกลัวผิดกฎหมายเนาะก็ให้ไป
1: ครับ
0: ก็เสียดาย
1: พี่จะเอากี่แผ่นนะเดี๋ยวเนี่ยห้อง95เดี๋ยวผมหยิบมาให้วางเต็มเลย
0: เดี๋ยวพอเอาวันสุดตีตายเลยคนนี้ก็เป็นนักสะสม
1: อ๋อแล้วผมแค่เหรอ
0: เมื่อก่อนนะทุกค่ายก็จะให้ดีเจส่วนตัวไงคนละชุด
1: นั้นผมไปยืนนะโอ้โหคาราวานแบบมีเก่าๆอ่ะคาราบาวคาราวานมีอะไรอย่างงี้เต็มไปหมดเลยแบบลูกคู่เก่าๆ
0: แล้วไม่มีแต่เราไปเล่นที่ไหนอ่ะไม่มีแผ่นไม่มีที่จะเล่นน่ะ
1: ก็นี่ก็ต้องไปซื้อไอ้เครื่องนี้ที่บอก
0: นั่นแหละต้องไปซื้อเครื่องมาเล่น
1: ซีดีนะ
0: ตอนนี้
1: แต่ถ้าเป็นแบบแผ่นเพลงแบบแผ่นใหญ่ๆสมัยก่อนนะนี่ก็ต้องเป็นเครื่องอีกแบบนึงแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะนั่นแหละ
1: แผ่นเสียงอ่ะแผ่นเสียงของสมทก็มีนะ
0: มี
1: ผมไปยืน
0: ชั้น4นะคะมาดูได้เลยค่ะ
1: เฮ้ยอย่าบอกพิกัดสิ
0: ไม่ให้มาดูพิพิธภัณฑ์อย่าลืมดีช่อง9เรามีเป็นพิพิธภัณฑ์ข้างล่างก็เป็นพิพิธภัณฑ์อยู่
1: ใช่
0: มั้ย
1: มีเค้ามีตู้เก็บมาดูได้มาดูได้
0: ที่รปภ.ไม่ให้ขึ้น
1: มาดูตู้เก็บได้ว่าแบบมานั่งก็ไปยืนดูแผ่นเก่าๆ
0: ใครจะมาดูชั้น4ก็บอกว่ามาหาคุณจามอนแล้วกันค่ะขึ้นเลยชมหน่อยของเก่าสะสมนั่นแหละยุคนู่นเลยค่ะช่อง4บางขุนพรมมีค่ะ
1: ใช่ไหม
0: คะ
1: นั่นแหละมันก็วัฒนธรรมการมาเรื่อยนะพี่แต่ละยุคแต่สมัยมันก็จะมีของที่บ่งบอกความเป็นแต่ละยุคเนาะจนที่แดดที่มาจบที่ว่ายุคนี้ก็เป็นยุคของการ์ดคนเล่นการ์ดกันการ์ดเกมการ์ดนักฟุตบอล
0: ถึงขนาดต้องไปออกโคนกระแสน่าติดตามวันนี้นะคะ
1: ก็มันก็ต้องมีคนเล่นถึงขนาดซื้อขายกันทีในวงการเป็นได้เป็นหลักร้อยล้านนะหมายถึงว่ามูลค่าทั้งหมดนั่นแสดงว่าม ันก็เป็นตลาดใหญ่นะ
0: ต
1: ลาดใหญ
0: ่งงมากว่ามีโดนหลอกกันเป็นหลัก10ล้านเหรอโอ้โหเดี๋ยวรอ
1: ติดตาม
0: วันนี้
1: ครับผม
0: ค่ะมากีฬากันหน่อยนะคะแมตช์ที่2ของทีมชบาแก้วก็ซ้อมกันอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวจะเจอกับไต้หวันนะคะนัดที่2นะคะเอเชียนเกมของทีมฟุตบอลหญิงไทยอันนี้เป็นกลุ่มเดียวกับเจ้าภาพนะคะเราโดนเจ้าภาพยิงไป8ประตูต่อ0นะคะก็เมื่อวานนี้ก็ซ้อมเป็นอย่างเข้มข้นเลยนะคะแล้วก็บอกว่ากำลังใจยังดีอยู่นะคะจะทำหน้าที่พิสูจน์ตัวเองใน2เกมหลังจากนี้คือไต้หวันกับเวียดนามนะคะ
1: ครับ
0: วันพรุ่งนี้นะบ่าย2
1: ก็ช่อง9เราถ่ายทอดสดด้วยนะครับที่เมื่อวานไปหาข้อมูลแล้วก็จะเหมือนกับเป็นการรวมการเฉพาะกิจสลับกันถ่ายทอดนะครับ
0: สลับกันใช่ไหมช่อง
1: ถ่ายพรุ่งนี้
0: ช่องสามสิบก็ถ่ายช่องเก้าก็ถ่ายนะคะ
1: ใช่พอเราถ่ายฟุตบอลหญิงพรุ่งนี้นะครับยิงสดมาเริ่มตั้งแต่บ่ายโมง50เลยนะครับยิง
0: พยานมาโมง50ก็เริ่มดูได้นะคะ
1: แล้วก็ช่องเก้าที่มีโปรแกรมออกมาแล้วนะนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะมีฟุตบอลชายเนี่ยมีถ่ายคู่ของญี่ปุ่นเจ้าภาพด้วยนะครับวันที่20กันยาแล้วก
0: ็
1: บอลหญิงเนี่ยไทยกับเวียดนามอีกนัดหนึ่งนะครับ21กันยานะครับแล้วก็จะเริ่มเป็นกีฬาประเภทอื่นแล้วนะครับช่องเก้ามีถ่ายแบดมินตันมียกน้ำหนักกรีธานะครับมวยก็คือกีฬาที่เป็นความหวังของคนไทยนะเพราะว่าปีนี้จับตายกน้ำหนักนะพี่ยกน้ำหนักเนี่ยยกน้ำหนักเนี่ยสมาคมเขาค่อนข้างที่จะคาดหวังนะครับกับทีมดาวรุ่งดวงใหม่นะครับเพราะว่ามันจะปูทางไปสู่โอลิมปิก

คือเขาบอกถ้าคุณได้เหรียญในเอเชียนเกมเนี่ยคุณมองไปถึงโอลิมปิกได้เลยเพราะว่าคู่แข่งคนสำคัญเก่งๆเนี่ยมักจะอยู่ในเอเชียนี่แหละไม่ใช่อยู่ในยุโรปไม่ได้อยู่อะไรหรอกเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นเอเชียนเกมคุณได้เหรียญทองเนี่ยโอลิมปิกคุณมองไปถึงเหรียญทองได้เลย

0: ยู่ในเอเชียหมดนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆโอลิมปิกสำหรับวงการยกน้ำหนัก
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: นะ
0: ก็เดี๋ยววันไหนมีนักกีฬาไทยลงทำการแข่งขันเดี๋ยวจะอัปเดตให้จะได้ตามเชียร์กัน
1: ใช่เลยครับโอ้ยพี่วิชาญเคยเลี้ยงธรรมกอตจิตเหรอคะพี
0: ่
1: โอ
0: ้เออธรรมกอต
1: เคยเลี้ยง
0: อันนั้นก็เป็นอะไรที่มองย้อนกลับไปก็แบบเออแต่มันยุคนั้นเลยเนาะเช้ามาให้อาหารก่อนนอนให้อาหารเออกลางวันต้องกดให้อาหาร
1: นึกไปก็ขำเนาะเออทำไปได้นะ
0: ครับ
1: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬา

0: เรื่องของยุวสวก็เมื่อวานคุณไอซ์รักชนกสีนอกจากพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กหลังจากที่กกต.เสียงข้างน้อยที่ลงมติให้ส่งฟ้องคดียุวสวนะคะมีเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนแจ่มแจ้งคือคุณไอซ์บอกว่าคือกระบวนการโกงการเลือกตั้งสวน่าจะไม่ได้มีแค่พรรคการเมืองที่เอี่ยวเท่านั้นแต่เธอบอกว่าอย่างนี้นะยังมีกกต.บางคนที่ร่วมอยู่ในขบวนการด้วยชัดเจนว่าสว.เลือกกกต.มาเพื่อเป่าคดีตัวเองโดยเฉพาะจริงๆเธอบอกว่าทำไมตัวใหญ่ๆถึงรอดแล้วก็โพสต์สุดท้ายว่าเจ็บคอไอดังคุกคุกอันนี้ก็ตามสไตล์เนาะของคุณรักชนกนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าพวกลุงลุงป้าป้ากล้าแฉสังคมพร้อมให้อภัยเสมอขึ้นอยู่กับว่าแฉไปถึงตัวไหนขอขอบคุณท่านสิทธิโชติอันนี้แล้วเอ่ยชื่อกกต.ท่านหนึ่งนะคะ
1: อืมครับ
0: เออ
1: ของเมื่อวานนี้ท่านออกมาเปิดเผยให้เห็นภาพเลยนะให้เห็นภาพว่าเคสที่ยื่นที่ลงมติส่งฟ้องศาลอะไรมันชัดเจนนะเคสที่เสียงข้างน้อยเห็นต่างกับเสียงข้างมากมันมีอะไรพิรุธนะครับมันมีอะไรยังไงโอ้ท่านแบบท่านพูดละเอียดเลยอะพี่ท่านพูดละเอียดมาก
0: ละเอียดยิบจนมองอะไรแบบทะลุเลยใช่ไหม
1: จริงนะนุ่งลองไปฟังนะประมาณไม่ถึง20นาทีนะแต่เราจะเห็นขบวนการเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านบอกว่ามันจะมีคนหนึ่งที่ลงมติ4-3ว่ารอดนะแต่ตัวท่านเนี่ยบอกว่าเคสนี้เป็นเคสที่แบบเหมือนกับมีความติดใจอยู่นิดว่ากำลังสอบเส้นเงินของผู้ที่ถูกกล่าวหาคนนี้นะครับว่าคนนี้เขาเป็นคนสนิทของสสคนหนึ่งแต่มติกลับลงความเห็น4-3ว่าไม่ส่งศาลเขาก็เลยติดใจแค่ว่าแหมมันคือถ้าส่งศาลแล้วมันจะไปต่อได้ว่าเส้นเงินเขาเนี่ยไปถึงสสคนนี้หรือไม่นะคือมีเส้นเงินมาถึงผู้รับสมัครสวเนี่ยแหละนะครับเพียงแต่ว่าพอมติว่าไม่ส่งสารเนี่ยมันก็ถูกตัดตอนไปมันก็ถือว่ามันจบคุณจะไปสอบเขาตอบไม่ได้แล้วว่าเส้นเงินเนี่ยมันไปไหนว่ามันมาจากใครเงินที่เขาเส้นเงินที่เขาได้มาแล้วก็เอามาให้กับสวเนี่ยมันไปไม่ถึงเนี่ย อย่างเคสเนี้ยแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าแม่เสียดายแทนเหมือนกันแล้วเราก็เลยต้องเข้าใจว่าอ้าวแล้วทำไมเสียค่ามากเขาไม่อยากรู้เหรอพี่
0: นั่นน่ะสิ
1: คือในกลุ่มที่เป็นเนี่ยนะครับเป็นกกต.ด้วยกันที่เขารู้กฎหมายเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งที่เขารู้สึกว่ามันไปต่อได้แต่ตัวท่านบางกลุ่มไม่อยากรู้หรอว่าเส้นเงินนี่มันไปถึงใครอ่ะ
0: อยากรู้แหละแต่ว่ากลัว
1: เราเพิ่งแบบโอ้ท่านสุดยอดจริงอ่ะคือแบบ
0: สุดยอดมากโอ้เมื่อวานนี้แตกตื่นมากที่สภาก็เป็น

0: กันประชุมสวนะคะเมื่อวานนี้แหมนักข่าวก็ต้องไปเนาะเออนักข่าวเยอะมากเมื่อวานนี้นะคะก็จะไปดักสัมภาษณ์นะคะสวไปรอสัมภาษณ์ท่านประธานด้วยแหละคุณมงคลสุรสัจจะก็ปักหลักกันตั้งแต่โถงด้านหน้าไปจนถึงหน้าห้องประชุมจนทำให้สวส่วนใหญ่ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่ามีอาการแตกตื่นชัดเจนโดยมีการโทรศัพท์แจ้งกันเองว่ามีสื่อมารอทำข่าวอะไรประมาณนี้นิดเช้านะบ่ายก็ยังไม่วายตอนบ่ายเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะบอกว่าเดี๋ยวต้องอำนวยความสะดวกให้กับสวที่จะมาประชุมเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมกรรมาธิการอะไรประมาณนี้นะคะนักข่าวก็ไปรอทำข่าวกันโดยเฉพาะที่กรรมการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะหนึ่งในรายชื่อ26สวที่ถูกส่งศาลฎีกาด้วยอ่ะคุณชีวภาพชีวธรรมไม่ได้เข้าประชุมนะคะไม่ยอมมาประชุมค่ะบางคนที่มาก็ด้วยมาถึงก็ทำสีหน้าไม่พอใจมาก่อนเลยนะคะแล้วก็พูดเสียงแข็งๆใส่สื่อว่าไม่โอเคก่อนจะเดินจากไปคือแบบว่าทำหน้าแบบบอกบุญไม่รับมาเลยอ่ะจะได้นักข่าวไม่ได้มายุ่งนะคะแต่นักข่าวก็พยายามจะเข้าไปสุดท้ายก็ไม่ได้คุยอยู่ดีไม่ได้สัมภาษณ์ใครเลยเอาต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะแตกตื่นที่สุดเมื่อวานนี้
1: เนาะคร
0: ับ เดี๋ยวรอดูค
1: ่
0: ะ
1: ก็เห็นว่าประชาธิปัตย์ก็เริ่มแล้วนะครับเอาฝ่ายกฎหมายบอกว่าเดี๋ยวแจ้ง157นะครับกับบรรดากกต.นะครับประพฤติมิชอบนะครับ
0: เป็นสดสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาก
2: ันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
8: ตราฉลากทอง
7: จึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
9: ไหนบอกอมเพีย
10: ใช้ตราฉลากทองไงเหน
11: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
12: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
13: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา
14: แรงทุกท่า

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ผมนะฮะเมื่อวานนี้เพจที่นี่ประเทศนนท์นะครับเขาลงแล้วนะครับที่ความคืบหน้าเคสทนายความที่ไปต่อยเพื่อนบ้านนะครับทะเลาะกันเรื่องที่ถอยรถมาเหมือนจะชนมาเหมือนมาชนกล่องโฟมเขามาเหมือนจะชนตัวเขาแล้วก็ทนายก็เข้าไปต่อยเพื่อนบ้านที่เป็นผู้หญิงเมื่อวานเนี่ยทนายหอบกระเช้าไปที่หน้าบ้านนะครับไปยืนกดกริ่งนะครับเพื่อที่จะขอโทษนะฮะแต่ปรากฏว่าเพื่อนบ้านผู้หญิงที่โดนทำร้ายเนี่ยบอกว่าไม่รับนะครับจะรับต่อหน้าสื่อเท่านั้นให้ไปที่สายใหม่ต้องรอดให้ไปทำให้ไปเหมือนกับขอโทษกันนะฮะที่ต่อหน้าสื่อเท่านั้นถึงจะรับการขอขมาในครั้งนี้นะครับสื่อก็หนักแน่น
3: นี่ก็
2: ไม่ยอมไม่ยอมรับไม่ง่าย
3: ก็แค่ความใจร้อนนะ
2: ใช่พี่ก็ใจร้อนเนี่ยจะพูดยังไงตัวเองก็โดนทำร้ายด้วยแต่ภาพมันเห็นนะครับว่าคุณเดินเข้าไปเองครับ
3: ไปตาม
2: พรุ่ง
3: นี้ที่ห้าเราสองคนค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะ
2: วันนี้ขอให้รวยทุกคนนะพี่สีเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะรวยรวยปังปังทุกคนค่ะพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าใครจะเป็นเสร็จต่อไปวันนี้ลาไปแล้วนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ